0: หน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาและรับสถานการณ์ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องทุกพื้นที่รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแจ้งประชาชนทราบทันท่วงทีเพื่อเตือนภัยและการอพยพให้ส่วนราชการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดส่วนตำรวจให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
1: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมด
0: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา 10:00 นผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตาโลรายงาน
2: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงกว่า1.5 เมตรส่วนกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมขังทุกจุดเสี่ยง
3: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันทน์โดยในพื้นที่นั้นปริมาณน้ำโดยรอบท่วมสูงประมาณ1.5 เมตรพร้อมให้กำลังใจกับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันทน์ซึ่งผู้ประสบภัยขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมาทยอยสูบน้ำเพราะประชาชนไม่สามารถใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งต่ำโดยนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร่งสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนสาบและผันน้ำผ่านระบบอุโมงค์พร้อมสั่งการให้เปิดประตูรับน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำผ่านอุโมงค์ใต้ดินลงสู่คลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะหน้าตะแกรงตลอด24 ชั่วโมงเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังจากย่านรามคำแหงบางกะปิมีนบุรีและหนองจอกระบายลงคลองหลักได้เร็วยิ่งขึ้น
4: แล้วน้ำก้อนนี้มาจากน้ำคลองแสนแสบที่มันล้นออกมานะจากคลองแสนแสบลงบริเวณเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มาท่วมแล้วก็มันก็เป็นแอ่งที่ต่ำพอท่วมแล้วเนี่ยมันก็เลยยังไม่กลับเข้าไปในคลองแสนแสบพอวันนี้เราลดคลองแสนได้เดี๋ยวเราก็จะดูดพยายามดูดกลับไปนะอันนี้เราก็เลยเอาโมบายปั๊มมาช่วยจุ่มแล้วก็ช่วยดูดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกนะ
3: ในวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงและบางกะปิที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากคลองสายหลักทั้งคลองแสนสาบและคลองประเวศบุรีรมย์ยังคงมีปริมาณน้ำสะสมสูงจากมวลน้ำท่วมที่ไหลเข้ามาเติมตลอดเวลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24 ชั่วโมงด้วยผ่อนน้ำจากคลองแสนแสบไปออกคลองสามเสนคลองบางซื่อและคลองบางเขนเพื่อเร่งระบายออกสู่อุโมงค์มักกะสันและแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังส่วนพื้นที่บางกะปิรามคำแหงและคลองจันทน์ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งดึงน้ำบนผิวจราจรลงสู่คลองสายรองและคลองสายหลักอย่างรวดเร็วที่สุด
5: การระบายน้ำกรุงเทพตะวันออกของเราเนี่ยก็ใช้สองคลองสายหลักของเราก็คือแสนแสบที่จากหนองจอกมาบีบุรีไล่มาคลองสามวาคันยาวไล่มาในบึงกลุ่มเนี่ยก็ใช้แสนแสบเป็นตัวระบายน้ำตัวหลักแต่ตัวข้างล่างเนี่ยคือคลองประเวศก็จะมีพวกลาดกระบังสวนหลวงที่ต้องใช้คลองประเวศเป็นตัวระบายน้ำเนี่ยซึ่งก็เป็นระยะที่ยาวและทำให้ต้องเดินทางไกล
3: ด้านการบริหารจัดการน้ำได้เร่งพร่องน้ำในคลองทุกแห่งให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการสัญจรทางเรือป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์และข้อจำกัดในจุดที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นน้ำผลิตนาถขวัญสารโศกรายงาน
6: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
7: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอวางบทบาทเป็น CEO ของพื้นที่ทำหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ง3กลุ่มได้แก่พื้นที่กำลังเกิดภัยอาทิจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ถึงมือประชาชนทุกคนในชุมชนอย่างทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเตรียมเรือประจำจุดเพื่อส่งมอบอาหารและส่งเสริมการใช้ร้านอาหารในพื้นที่เครือโอท็อปชวนชิมทำโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดลองราชการอุดหนุนให้ประชาชนที่ประสบภัยสามารถเข้ามารับประทานอาหารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่กำลังจะเกิดภัยอาทิจังหวัดปราจีนบุรีให้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีส่วนพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตรเพื่อจ่ายเงินทดรองราชการเยียวยาประชาชนโดยเร็วชนัญชิดาสันทองรายงาน
2: กรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วง4วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนสะสม 300-500 มิลลิเมตรกระจายครอบคลุม8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างติดตามปริมาณฝนและประเมินสถานการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองหรือไม่และได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดและคลองคูมอนเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระดับแม่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมืองส่วนที่จังหวัดสระแก้วเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณคลองพระสะทึงหลังฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำโดยกรมชลประทานใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงช่วยชะลอน้ำและควบคุมผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงหากไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มจะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
6: กระทรวงสาธารณสุขเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyรองรับสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง22จังหวัดเพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องอพยพหรือไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อนยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่รักษาเป็นประจำหรือต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่อื่นกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นของผู้ป่วยจากหน่วยบริการเดิมได้แม้ผู้ป่วยจะไปรับการรักษาที่หน่วยบริการแห่งอื่นโดยระบบจะแสดงประวัติสุขภาพที่หน่วยบริการเดิมได้ส่งเข้าสู่ระบบไว้ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลประกอบการรักษาและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อ ดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องใช้ยาหรือรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์จะถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนประเวท57พระคาถางานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไป
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายไมค์วอลช์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐที่ระบุว่าอิหร่านเสนอเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับได้โดยอิหร่านเรียกร้องให้ปลดอายัดทรัพย์สินและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านรวมถึงยุติการปิดล้อมทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่มีความมั่นใจในการเจรจาครั้งนี้หลังเคยพยายามเจรจาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ยังเห็นว่าท้ายที่สุดความขัดแย้งต้องยุติด้วยข้อตกลงบางรูปแบบทางด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านตอบโต้ว่าอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของอิหร่านอย่างไรก็ตามการกระทำของรัฐบาลสหรัฐในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้อิหร่านไม่เห็นเหตุผลที่จะกลับไปเจรจากับรัฐบาลชุดนี้อีก
2: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการที่ฝรั่งเศสส่งกำลังพลทหารเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศไปช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสจะเข้าร่วมสงครามโดยจำนวนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปขึ้นอยู่กับคำขอของซาอุดิอาระเบียและความพร้อมของฝรั่งเศสรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากกลุ่มกบฏฮูตีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มกบฏฮูตีพยายามปิดกั้นการส่งออกพลังงานของซาอุดิอาระเบียซึ่งเปลี่ยนมาใช้เส้นทางทะเลแดงหลังการโจมตีของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซทำให้การเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียหยุดชะงัก
12: คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่ากองทัพเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติเริ่มสอบสวนเหตุทุ่นระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ40นายเข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุและที่มาของทุ่นระเบิดพร้อมยืนยันว่าจะเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณชนภายหลังจากสมาชิกสภาพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้เรียกร้องความโปร่งใสเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทุ่นระเบิดอาจมาจากเกาหลีเหนือ
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่ง200เมตรบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำผลงานไปอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของทัพกรีธาไทยรวมทั้งทำให้ทัพนักกีฬาไทยตอนนี้คว้าไปแล้ว9เหรียญทองขณะที่วิ่ง200เมตรหญิงธีราภัทรขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ8ด้วยสถิติ 23.65 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบ8คนวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบพลิกชนะอึ้งกาหลงอังกุสมืออันดับ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 21-13ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยในรอบ56ปีโดยเข้าไปเจอกับอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์แพ้กับอันไซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้8-21และ9-21หยุดเส้นทางเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนนิกิน่าอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสึคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนิวพุทธสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ 75.190 คะแนนวอลเลย์บอลชายกลุ่ม B ทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกเปิดสนามสู้กับอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกจนถึงเซตสุดท้ายก่อนเป็นทีมนักตบหนุ่มไทยที่เอาชนะไป3-2เซตประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มสำหรับวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านเวลา 14:00 นสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครส่งผลถึงพื้นที่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บอุปกรณ์การแข่งขันจมน้ำทั้งหมดมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทขณะที่พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสนามวอเลย์โดมหัวหมากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างหนักเตรียมประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจว่าจะสามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้หรือไม่สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน115เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำสะสมและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569 พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันที่ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10
14: 1นาทีกับกปท.อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์หนึ่งจนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตปะกรณะแปลว่าเจ็ดคัมภีร์หมายถึงพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ได้แก่1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคละบัญญัติ 5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรม7คัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่1พรรษา การสวดพระธรรม7คัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรม7คัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถาม

0: ลิมนั้นไม่มีขั้นตอนยุ่งยากโดยฝ่ายชายจะพาผู้ใหญ่ไปเจรจาสู่ขอฝ่ายหญิงโดยไม่ต้องมอบทรัพย์สินใดๆเป็นการจองไว
1: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมค่ะ
3: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ติดตามรับฟังคำปราศัยของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องในวันทางทะเลโลกประจำปี2569ครับ

ี่น้องประชาชนทุกท่านครับในทุกปีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ได้กำหนดให้มีวันทางทะเลโลกเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเดินเรือและการพาณิชย์นาวีที่ปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืนประเทศไทยในฐานะสมาชิก IMO มาตั้งแต่ปี2516เราได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเต็มกำลังทั้งในฐานะรัฐเจ้าของทงรัฐเจ้าของท่าและรัฐชายฝั่งเพื่อยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลตลอดปีที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้เดินหน้าผลักดันภารกิจสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีเราได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการความปลอดภัยทางทะเลพร้อมพัฒนาระบบ Maritime Single Window เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการบริการด้านพาณิชย์นาวีสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้านทรัพยากรบุคคลเรายกระดับคุณภาพชีวิตศักยภาพและทักษะของคนประจำเรือไทยให้มีความเชี่ยวชาญได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมเรามุ่งมั่นดูแลและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนสู่คนรุ่นหลังในโอกาสอันดีนี้ผมในนามของกระทรวงคมนาคมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมกันเฉลิมฉลองและแลกเปลี่ยนมุมมองในงานวันทางทะเลโลกประจ

0: ปี2569ในวันอังคารที่29กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 12.30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียม801อาคารจามจุรี10จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือรับชมผ่านช่องทางออนไลน์โดยภายในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการนวัตกรรมทางทะเลและเวทีเสวนาสำคัญในหัวข้อยกระดับบุคลากรพาณิชย์นาวีสู่ความเป็นเลิศโดยมีผู้แทนกรมเจ้าท่าสถาบันการศึกษาและผู้แทนจากสายการเดินเรือชั้นนำของประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรทางทะเลไทยสู่มาตรฐานสากลกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองหลักในการเดินหน้าเคียงข้างทุกท่านเพื่อแปลงทุกนโยบายสู่การปฏิบัติจริงขับเคลื่อนทะเลไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลต่อไปขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ฟังครับกรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของประชาชนบริเวณท้ายน้ำหลังเกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันตกติดตามการดำเนินการดังกล่าวจากนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานสัมภาษณ์โดยมาลีชยโยครับ
2: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเนี่ยท่านคะจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมมาอย่างต่อเนื่องค่ะทางกรมชลประทานประเมินสถานการณ์ภาพรวมของน้ำเขื่อนหลักว่ามีความน่าห่วงแล้วก็ยังมีศักยภาพในการกักเก็บเพื่อชะลอมวลน้ำหลักในช่วงนี้มากน้อยเพียงใดอะคะ
3: ครับถ้าเกิดดูในสถานการณ์ฝนที่ตกหนักช่วงนี้ครับมันเป็นการฝนตกหนักในแถวภาคตะวันออกนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกนะครับถ้าเกิดมาดูตอนนี้ครับอ่างหลักใหญ่ๆนะครับทางภาคเหนือนะครับอ่างเขื่อนบุ้ยบนเขื่อนสิริกิตนะครับเขื่อนแควน้อยนะครับก็มีความจุประมาณสัก80%นะเขื่อนสิริกิต91%แต่ว่าก็สามารถรองรับน้ำได้อีกนะครับภาคเหนือเพราะภาคเหนือตอนนี้ฝนน้อยแล้วนะครับถ้าเกิดมาดูแถวภาคกลางเองนะครับก็จะมีเขื่อนป่าสักนะครับกับเขื่อนขุนด่านนะครับซึ่งเราต้องมีการเฝ้าระวังติดตามกันอยู่นะครับว่าเพราะว่าเขื่อนป่าสักนะครับตอนนี้ก็89%นะครับขุนด่านก็ตอนนี้ล้นเอื่อยแล้วแต่ว่าในการระบายน้ำนะครับก็ยังสามารถระบายได้อย่างดีนะครับก็สรุปได้ว่าเขื่อนบุ้ยปนเองนะครับเขื่อนสิริกิติ์เองที่มีประมาณ 80% นั้นนะครับสามารถรองรับน้ำได้อย่างแน่นอนในภาคเหนือฉะนั้นน้ำจากภาคเหนือเนี่ยครับก็จะไม่ไหลลงมาสู่ภาคกลางนะครับแล้วก็ในการบริหารจัดการตรงนี้ครับก็เป็นการบริหารจัดการน้ำในอ่างนะครับภาคกลางก็มีตัวเดียวนะครับที่ตัวนี้เราใช้หน่วงน้ำอยู่คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับยังไม่ระบายลงมาแต่คาดว่าก็จะมีช่องว่างเพียงพอที่จะรับน้ำฝนได้นะครับส่วนในเรื่องของอาจจะน้ำเขื่อนลำตะคองมูลบนลำแชะลำมะเพิงครับตอนนี้จากน้ำน้อยๆนะครับอาจจะฝนตกหนักนี่ครับตอนนี้ก็สปีดขึ้นมาแล้วนะครับว่าลำตะคองก็มา 50% แล้วนะครับจาก 30-40% นะครับลำมะเพิงก็มา 63% แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เรามองว่าน้ำใช้ของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเพียงพอแน่นอนนะครับส่วนในภาคตะวันออกเองครับฝนตกหนักนะครับก็ทำให้อ่างเก็บน้ำประแสเต็มนะครับ 100% นะครับแต่ตรงนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไอ้ส่วนของระบายลงมาก็ไม่ได้มาเสริมไอ้ตัวของฝนข้างล่างนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในหมวดของการระบายน้ำอยู่นะครับของช่วงของท้ายไอ้ตรงลุ่มน้ำประแสนั้นนะครับส่วนเขื่อนขุนด่านก็ล้นมานะครับก็ระบายออกมาก็ยังไม่กระทบทายน้ำนะครับส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกครับมันก็จะเน้นหนักตรงที่ว่าฝนมันตกนะครับบริเวณมากก็ช่วงอยู่ในช่วงการระบายน้ำออกนะครับส่วนในเรื่องแกงกระจานปานบุรีครับ 90% ตรงนี้ก็รับได้นะครับยังมีช่องว่างเพียงพอนะครับตอนนี้ฝนไปที่แถบภาคตะวันตกนะครับเขื่อนศรีกลิ่นวัชรลงกรณ์ครับ 90% แต่ว่าก็ยังมีช่องว่างเพียงพอครับในรับฝนของช่วงของปลายฤดูช่วงนี้นะครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นภาพรวมของอ่างเก็บน้ำนะครับหลักๆนะครับที่เราติดเฝ้าระวังติดตามครับ
2: ค่ะจากที่บอกท่านบอกว่าภาคเหนือเองน้ำเหนือเองก็จะไม่กระทบมากแต่ว่าณตอนนี้ในเรื่องของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาค่ะตรงนี้ยังมีความน่าห่วงไหมคะในเรื่องของการบริหารจัดการนี้เพื่อไม่ให้กระทบลุ่มท้ายน้ำอะค่ะ
3: คือตัดตอนนี้เราก็ตัดประเด็นในเรื่องน้ำทางเหนือที่จะมานะครับน้ำทางเหนือหมายถึงว่าจากปิงจากวังจากลมจากน่านนะครับเพราะเขื่อนเรากักเก็บได้หมดนะครับก็ปริมาณน้ำฝนตอนนี้เราไปการบริหารน้ำฝนในตรงภาคกลางเท่านั้นเองคือฝนที่ตกแถวนครสวรรค์แถวกำแพงเพชรแถวพิจิตรพิษโลกนะครับมันตกลงมาก็ทำให้เราต้องมีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนในเขื่อนเจ้าพระยาแต่ค่อนข้างจะต้องติดตามเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าตอนนี้มาในช่วงวันสองวันเนี่ยก็ฝนตกแถวสะแกกลางอีกแถวขานุวรรลักษ์สุพรรณเพชรนะครับทำให้น้ำจากสะแกกลางเนี่ยนะครับก็จะมาเติมที่เขื่อนเจ้าพระยาเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้น้ำทางเหนือจะมาน้อยนะครับแต่ทางภาคกลางเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อยู่ในหมวดที่เราต้องติดตามน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่เพราะสแกกลางอาจจะต้องมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งอาจจะต้องอีกสักอาทิตย์หน้านะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องระบายเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ว่าก็จะระบายให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่ได้โดยเราก็จะเอาเข้าสู่ระบบนะครับทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นคลองชายนาทป่าสักคลองชายนาทวิทยาหรือแม่น้ำน้อยนะครับหรือแม่น้ำท่าจีนนะครับก็จะเอาเข้าตรงระบบให้มากที่สุดนะครับโดยเข้าไปก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้วยนะครับส่วนที่เหลือก็ต้องมีการให้น้ำในผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับครับก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเป็นช่วงของตัวของฝนที่เกิดจากช่วงนี้ครับ4-5 วัน5วันเนี่ยครับที่มันตกหนักในเขตของที่ภาคกลางครับ
2: ค่ะในส่วนของการสนับสนุนกับการตัดยอดน้ำช่วยพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงที่ฝนตกสะสมแล้วก็น้ำทะเลยังหนุนอยู่ตรงนี้ยังมีการวางมาตรการยังไงอะคะ
3: คือตอนนี้ครับปริมาณน้ำที่จะมาเติมเช่นจากแม่น้ำป่าสักเข้าสู่คลองระพีพัฒน์เนี่ยครับเราก็ลดลงนะครับเพราะคลองระพีพัฒน์เนี่ยมันจะมาถึงคลอง13นะครับมาถึงคลองพระองค์เจ้าชัยชิตที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนะครับตรงนี้เราก็พยายามจะเอาน้ำเข้าสู่ระบบในพื้นที่ให้น้อยลงนะครับก็ลดน้ำจากภาคเหนือที่จะไม่เข้าสู่ในพื้นที่ครับส่วนในเรื่องของการระบายน้ำนะครับระหว่างกรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกครับที่เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับตรงนี้ครับเราก็พยายามที่จะช่วยกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบน้ำระบายน้ำนะครับออกทางฝั่งบางประกงนะครับแล้วก็ออกตรงสู่ทางคลองชายทะเลนะครับเพื่อออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะครับ
2: คาดว่าหากสัปดาห์หน้านี้ถ้าหากมีฝนตกสะสมอย่างนี้อีกเราจะต้องมีมาตรการในการที่จะเตรียมรับมือขั้นสูงสุดหรือการพร่องน้ำในสายหลักยังไงบ้างอะคะ
3: คือตอนนี้ครับดูแล้วเนี่ยจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์เนี่ยฝนจะหนักสุดก็วันนี้อีก1วันนะครับพอวันจันทร์วันอังคารก็จะเริ่มคลี่คลายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดเป็นตามที่คาดการณ์เนี่ยครับมันก็เป็นโหมดของช่วงการเร่งระบายน้ำออกนะครับ
2: ท้ายสุดอยากให้ท่านได้ย้ำถึงการวางมาตรการของกรมชลประทานในการที่จะรับมือแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงได้รับทราบอะค่ะท่าน
3: ครับก็โดยเฉพาะในของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองนะครับก็ยืนยันได้ว่าน้ำจากภาคเหนือนะครับเขื่อนเราสามารถกักเก็บได้เต็มที่นะครับมีช่องว่างเพียงพอนะครับการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางนี้ครับเป็นการบริหารจัดการน้ำที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ภาคกลางนะครับโดยอาจจะต้องกรมชลประทานก็จะใช้เขื่อนเจ้าพระยาในการคอนโทรลนะครับเอาน้ำเข้าระบบให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้การระบายน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยเป็นไปอย่างที่มากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับตรงนี้นะครับทั้งนี้นั้นก็คงต้องมีการอาจจะมีการปรับเพิ่มการระบายเขื่อนเจ้าพระยาอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำที่ฝนที่ตกแถวสแกกลางแถวอุทัยแถวกำแพงเพชรที่จะลงเติมเจ้าพระยาในลูกสุดท้ายนี่แหละครับก็ฝากประชาชนครับก็คงติดตามนะครับสถานการณ์นะครับการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดนะฮะว่าปริมาณฝนนะกรมอุตุว่าอย่างไรนะครับจะตกในพื้นที่ท่านหรือเปล่านะครับรวมทั้งการระบายน้ำของเขื่อนมานะครับตรงนี้ก็ขอติดตามสถานการณ์เพราะเราก็จะออกเป็นลักษณะของอินโฟเมชันหรือข้อมูลให้ท่านได้ทราบได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรนะครับอยากที่จะแชร์นะครับในเรื่องการบริหารจัดการน้ำหรือแนะนำนะครับก็สามารถติดต่อเจ้าที่ชลประทานในพื้นที่ครับหรือเราก็มีสายด่วน1460นะครับที่จะคอยให้ข้อมูลท่านในการที่ร่วมการจัดการน้ำตัวนี้ครับ
2: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
3: ครับยินดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: ท่านผู้ฟังคะตัวแทนองค์กรภาคประชาชนยื่นหนังสือต่อรัฐสภาขอให้ติดตามการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมสะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาและพันธุ์พืชการเข้าถึงยารักษาโรคและความมั่นคงทางอาหารติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: ไทยและสหภาพยุโรปหรือ EU กำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อการเปิดตลาดสินค้าไทยในยุโรปเพิ่มโอกาสทางการค้าและการส่งออกตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในหลายมิติอย่างไรก็ตามการเจรจาข้อตกลงที่ครอบคลุมทั้งการค้าทรัพย์สินทางปัญญาและกฎเกณฑ์ด้านต่างๆยังทำให้หลายภาคส่วนแสดงความกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะต่อเกษตรกรรายย่อยสิทธิในการจัดการพันธุ์พืชการเข้าถึงยารักษาโรคและความมั่นคงทางอาหารของประเทศนายพรชัยวิทยะเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพอธิบายว่าความกังวลดังกล่าวมีเหตุผลที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยหากไทยยอมรับเงื่อนไขบางประการเช่นอนุสัญญา UPOF 1991อาจกระทบสิทธิในการเก็บคัดเลือกและขยายพันธุ์พืชไว้ใช้ในฤดูกาลถัดไปซึ่งอาจทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและกระทบต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรในระยะยาวขณะเดียวกันเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิบัตรยาในระดับทริปพลัสอาจทำให้ยาต้นแบบมีราคาสูงขึ้นและยืดระยะเวลาการผูกขาดส่งผลให้ยาสามัญเข้าสู่ตลาดได้ยากและอาจเพิ่มภาระต่อระบบสาธารณสุขของไทย
7: ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางฝั่งเกษตรกรเขาก็กลัวกันมาเป็นเวลานานแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราไปรับข้อเสนอนี้แล้วเนี่ยมันจะจำกัดสิทธิของเกษตรกรที่เวลาเขาซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับมาปลูกพืชได้หนึ่งรอบการปลูกแล้วเนี่ยเขาจะไม่สามารถจะเก็บเมล็ดไปปลูกในรอบการปลูกต่อไปได้ก็คือเขาก็จำเป็นจะต้องเสียค่าสิทธิในการใช้เมล็ดพันธุ์เนี่ยในทุกๆรอบการผลิตตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรบางส่วนของประเทศไทยนะครับที่ยังเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ใช้ในรอบการปลูกต่อไปเนี่ยจะต้องเพิ่มต้นทุน
6: ด้วยข้อกังวลดังกล่าวเครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน146องค์กรได้ยื่นหนังสือต่อรัฐสภาขอให้ติดตามและตรวจสอบกระบวนการเจรจา FTA ไทย EU อย่างใกล้ชิดโดยนายพรชัยในฐานะตัวแทนรับหนังสือระบุว่าวุฒิสภาสามารถทำหน้าที่เป็นดวงตาที่2ในการกันกรองข้อมูลตรวจสอบกระบวนการและสะท้อนเสียงของภาคประชาชนไปยังฝ่ายบริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเห็นว่าการเจรจาไม่ควรให้ความสำคัญเฉพาะประโยชน์ด้านการค้าและการส่งออกแต่ต้องพิจารณาผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กันไป
7: หลักการที่ผมคิดว่าควรใช้คือเราเดินหน้าได้นะครับแต่เราต้องไม่เดินหลับตาสิ่งเรื่องที่ผลประโยชน์ชัดผลกระทบจัดการได้เนี่ยก็ควรเดินแต่เรื่องที่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอหรือว่าสร้างภาระรายได้ในสร้างภาระในระยะยาวสูงเนี่ยก็ควรจะต้องใช้เวลาในการเจรจาครับ FTA ที่ดีไม่ใช่ FTA ที่ปิดได้เร็วที่สุดแต่คือความตกลงที่เมื่อผ่านไป10ปี20ปีแล้วเรายังอธิบายประชาชนได้ว่าสิ่งที่ประเทศไทยแลกไปนั้นน่ะคุ้มกับสิ่งที่ประเทศของเราได้กลับมาครับ
6: สำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องของวุฒิสภาจะรวบรวมข้อเสนอและข้อกังวลจากภาคประชาชนเพื่อส่งต่อไปยังฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบการเจรจาการค้าโดยสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการสร้างความโปร่งใสเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและนำผลกระทบด้านเกษตรกรรมการเข้าถึงยาทรัพย์สินทางปัญญาและความมั่นคงทางอาหารมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้การเจรจา FTA ไทย EUเดินหน้าไปพร้อมกับการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
5: สสส.เปิดตัวบทเรียน15ปีของกลไกหน่วยจัดการที่พลิกชีวิตคนตัวเล็กจนสามารถลืมตาอ้าปากได้ให้หนังสือกลายเป็นกุญแจปลดล็อกสุขภาวะชุมชนติดตามเรื่องราวความสำเร็จการสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนเริ่มต้นได้จากพลังของคนในพื้นที่จากรายงานนี้ค่ะ
8: ท่ามกลางความท้าทายด้านสุขภาพที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันคำถามสำคัญคือทำอย่างไรให้คนตัวเล็กในชุมชนมีพลังพอที่จะลุกขึ้นมาดูแลสุขภาวะของตนเองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงอย่างเดียวคำตอบส่วนหนึ่งอาจอยู่ในหนังสือเล่มใหม่ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำเสนอคือหนังสือบทเรียนการขับเคลื่อนสุขภาวะผ่านกลไกหน่วยจัดการจากนวัตกรรมเชิงระบบสู่16ก้าวเริ่มต้นของชุมชนสร้างสุขรหัสความสำเร็จตลอด15ปีกลไกหน่วยจัดการหรือโหนดเครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นข้อต่อสำคัญเชื่อมงบประมาณองค์ความรู้และนวัตกรรมให้ถึงมือคนในชุมชนโดยตรงลดความซ้ำซ้อนการทำงานปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพที่สะสมมานานโดยนางเข็มเพชรเลนพันธ์ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสส.ฉายภาพให้เห็นว่าต่อจากนี้โจทย์สุขภาวะของไทยจะยิ่งซับซ้อนขึ้นทั้งจากภาวะเศรษฐกิจหนี้ครัวเรือนและวิกฤตสุขภาพจิตการสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่พัฒนาอย่างมั่นคงจึงเป็นกลไกที่ขาดไม่ได้
9: เราทำงานสร้างสรรค์โอกาสผ่านโครงการเพราะนั้นเราต้องการอาศัยโครงการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสำนักโขกทำงานมาเนี่ยมีหน่วยจัดการหลากหลายหน่วยจัดการมาก 2,000 โครงการต่อปีมีแต่สำนักนี้ทำเพราะนั้นการเปิดโอกาสให้ภาคีรายใหม่ทำงานมาเป็นช่วงระยะเวลานึงเนี่ยก็มีบทเรียนเกิดขึ้นมาว่าทำยังไงให้ภาคีรายใหม่เขาทำโครงการไปสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องโมเดลของการทำงานหน่วยจัดการเนี่ยก็เรียกว่ามาเพิ่มเป้าจากการแค่เพิ่มการเข้าถึงเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งผ่านชุดโครงการสำคัญก็คือชุดโครงการชุมชนน่าอยู่มองเป้าแล้วแหละว่าทำยังไงเราจะฟูมฟักบ่มเพาะแกนนำให้เขามีขีดความสามารถที่จะสามารถไปสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็พิสูจน์กันมาจนมีบทเรียนสำคัญขึ้นมาแล้วแหละว่าไอ้กลไกจากหน่วยจัดการเพื่อการเพิ่มการเข้าถึงเนี่ยมันจะสามารถเชนมาสู่กลไกของการทำงานที่พัฒนาคนสร้างความร่วมมือของกลไกชุมชนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์สุขภาพได
8: ้หนึ่งในบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดของแนวคิดนี้อยู่ที่ชุมชนตักกศิลา1จังหวัดมหาสารคาม1ใน16กรณีศึกษาต้นแบบที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้จากพื้นที่ที่เคยพึ่งพาผักจากตลาดเป็นหลักวันนี้กลับกลายเป็นชุมชนที่ปลูกผักปลอดสารพิษกินเองได้ด้วยพลังของคนในชุมชนผลลัพธ์ที่น่าสนใจคือครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 47.5 สามารถปลูกผักได้เกิน5ชนิดสร้างรายได้เพิ่มให้กับครัวเรือนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักจากเดิม111บาทต่อสัปดาห์ลดเหลือเพียง68บาทต่อสัปดาห์ตัวเลขเหล่านี้คือหลักฐานที่ยืนยันว่าเมื่อระบบที่ดีมาบรรจบกับพลังของคนในชุมชนการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงบันทึกความสำเร็จแต่เป็นแผนที่นำทางให้ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานนโยบายทั่วประเทศนำไปต่อยอดสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรมผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์opengrant.thaihealth.or.th นฤมลอุดมพรรายงาน
5: ปิดท้ายที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TSEP เดินหน้ายกระดับ40ผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่ EEC ตอบโจทย์ตลาดไมซ์กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: เล่าประเด็น
11: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราไม่ได้จำกัดเพียงภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่ยังรวมถึงการดึงศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกันนางสาวปาริชัดเสวตเสรณีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TSEP ภาคกลางและภาคตะวันออกระบุว่าTSEPได้ร่วมกับสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภายใต้โครงการ EEC Mice Product Premium ใช้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นกลไกเชื่อมโยงการพัฒนาเมือง การลงทุนและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งการเติบโตร่วมกันเปรียบเสมือนเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเป็นเครื่องมือกระจายรายได้สู่ชุมชนซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ EEC เข้าร่วมแล้วจำนวน40รายโดยในปี2569 TSEPได้เตรียมรับนักเดินทางไมซ์กว่า29ล้านคนซึ่งจะสร้างรายได้ทางตรงให้ประเทศสูงกว่า 160,000 ล้านบาทและกระจายผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 400,000 ล้านบาท
12: นักเดินทางไมซ์ในประเทศและต่างประเทศที่เดินทางกันอยู่ในประเทศไทย30ล้านคนในปีที่ผ่านมานะคะสร้างรายได้กว่า 200,000 ล้านบาทนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นตลาดที่สำคัญตลาดนึงของเรามีการดำเนินการครั้งนี้ของทีเซ็ตนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับทุกๆท่าน
11: นายอุดมรัตน์เชื้อสุวรรณชัยจากวิสาหกิจชุมชนธนาชาเวลเนสออร์แกนิกฟาร์มอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีซึ่งได้รับการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชาดอกไม้จากโครงการ EEC Mice Product Premium และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมระบุว่าเดิมทีทางกลุ่มผลิตชาดอกไม้มีงานวิจัยรองรับอยู่แล้วเมื่อเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเป็นไมซ์พรีเมียมด้วยแพ็กเกจจิ้งที่สามารถเป็นของขวัญของฝากและการทำสารสกัดเข้มข้นขึ้น30เท่าเพื่อให้ชงดื่มง่ายนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสในการต่อยอดกับมหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อบริการบนสายการบินเพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็ตแล็กของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติการเข้าร่วมโครงการจึงเป็นการสร้างระบบนิเวศร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์และทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีงานทำมีรายได
13: ้ของเราไม่ใช่โอเวอร์เคมเราทำได้จริงและรักษาได้จริงก็เลยเกิดการต่อยอดมาถึงไมซ์เอาตัวเราเนี่ยเรียกว่าแต่งตัวให้ดูดีขึ้นเป็นของขวัญถ้าได้รับการส่งเสริมอย่างเงี้ยอยู่เราก็สามารถที่จะขยายตัวเติบโตในธุรกิจทำให้ธุรกิจเนี่ยเราแข็งแรงขึ้นประชาชนที่อยู่รอบๆเราก็จะได้มีรายได้เพิ่ม
11: ที่เซฟยังเตรียมต่อยอดโครงการผ่านการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการชุมชนเชื่อมโยงไมซ์กับอัตลักษณ์ท้องถิ่นผลักดันความยั่งยืนให้เป็นมาตรฐานและสร้างความร่วมมือระยะยาวกับทุกภาคส่วนการยกระดับสินค้าชุมชนเข้าสู่อุตสาหกรรมไมซ์จึงเป็นการเปลี่ยนต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างแท้จริงนันทิกากิตมาโลรายงาน
14: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
15: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
16: ได้เลยเช็คมา
15: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
16: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
15: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
16: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของโรงเรียนพระดาบสสืบสานพระราชดำริเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและสร้างอาชีพด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพจึงทรงสนับสนุนด้านการศึกษาให้ประชาชนได้เรียนรู้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและความรู้นั้นมาช่วยพัฒนาสังคมเช่นเดียวกับการพัฒนายกระดับโรงเรียนพระดาบสให้เป็นศูนย์กลางการฝึกวิชาชีพแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีทักษะอาชีพและคุณธรรมอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสแห่งใหม่ณตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงต้องการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนผู้มีความตั้งใจจริงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และโอกาสทางการศึกษาจุดเริ่มต้นของแนวพระราชดำรินี้ย้อนไปในปีพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการพระดาบสขึ้นโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิมเพื่อฝึกอบรมวิชาชีพช่างให้กับบุคคลที่ด้อยโอกาสต่อมาได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนพระดาบสและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิพระดาบสเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสให้มีความยั่งยืนต่อมาในปีพุทธศักราช2541ส่งพระราชทานนามโครงการใหม่ณจังหวัดสมุทรปราการว่าโครงการลูกพระดาบสเพื่อขยายผลด้านการเกษตรและวิชาชีพทรงเปรียบเทียบการเรียนการสอนนี้กับวิถีโบราณที่ศิษย์ดั้นด้นไปฝากตัวกับพระดาบสหรือพระฤาษีเพื่อเรียนรู้ศิลปะโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนโดยผู้สอนของที่นี่จะได้รับการเรียกขานว่าดาบสอาสาคือเหล่าอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีจิตกุศลมาถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่หวังผลกำไรและนักเรียนจะได้รับการขนานนามว่าศิษย์พระดาบสหรือผู้ที่มีความเพียรตั้งใจใฝ่รู้และประพฤติดีเพื่อนำวิชาไปประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองและเป็นคนดีของสังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยทรงรับมูลนิธิพระดาบสไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างอาคารมูลนิธิและโรงเรียนพระดาบสแห่งใหม่ที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและรองรับนักเรียนได้มากขึ้นทั้งนี้โรงเรียนพระดาบสได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแกนหลักในการฝึกอบรมศิษย์พระดาบสได้แก่การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองปลูกฝังความกตัญญูและจิตสำนึกรักชาติมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมเน้นการฝึกสติระลึกรู้ในศีลและการดำเนินชีวิตในทางที่ชอบมีงานทำมีอาชีพมุ่งเน้นการฝึกทักษะวิชาชีพที่ใช้งานได้จริงในตลาดแรงงานเพื่อให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้และประการสุดท้ายเป็นพลเมืองที่ดีสร้างคนดีสู่สังคมที่มีระเบียบวินัยและจิตอาสาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ำถึงรูปแบบการศึกษาที่กินอยู่ร่วมกันแบบโรงเรียนประจำเพื่อให้ครูและศิษย์ได้ใกล้ชิดกันดังศิษย์ที่หาความรู้จากพระดาบสในสมัยโบราณทรงสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงและพัฒนาจิตใจควบคู่ไปกับวิชาชีพทรงให้ความสำคัญกับการกระจายโอกาสไปยังพื้นที่ต่างๆเช่นการสนับสนุนโรงเรียนพระดาบสในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับอาคารมูลนิธิและโรงเรียนพระดาบสแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการบนเนื้อที่กว่า15ไร่ประกอบด้วยอาคาร10หลังและสนามกีฬาเพื่อการเรียนการสอนวิชาชีพแบบประจำรองรับจำนวนนักเรียนผู้ด้อยโอกาสที่เพิ่มขึ้นย้ายจากที่ตั้งเดิมถนน3เสนเพื่อขยายพื้นที่ส่วนหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นทักษะวิชาชีพ1ปีเปิดสอนช่างไฟฟ้าช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างซ่อมบำรุงการเกษตรพอเพียงช่างไม้เครื่องเรือนช่างสีอาคารช่างเชื่อมช่างก่อสร้างและเคหบริบาลโรงเรียนรับทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 18-35 ปีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีความตั้งใจจริงส่งพระราชทานทุนการศึกษาเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียนอุปกรณ์การเรียนอาหารและที่พักอาศัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆตลอดหลักสูตร1ปีค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและอนาคตของชาติอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพันแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น10ข้ามเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้เป็นบันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์น้ำ
1: ครับ
2: นะครับวันนี้ยังอยู่กับพวกเรา2คนและก็ทีมงานของเรานะครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีซังคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับประสานงานคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีและ Facebook Live ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ติดตามพวกเราได้ผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศครับ
1: ครับเมื่อสักครู่ขานข้างขึ้นข้างแรมผิดนะฮะขออภัยนะฮะแรม2ข้ามเดือน10ปีมะเมียนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ครม.มีการประชุมนัดพิเศษฮะกำหนดวันหยุดราชการในวันนี้และวันพรุ่งนี้28ถึง29กันยายนนี้แหละครับในพื้นที่กรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการนะครับตรงนี้ทำเพื่ออะไรครับเพราะว่าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมานะครับก็จึงต้องมีการกำหนดวันหยุดตรงนี้เพราะว่ามีบางพื้นที่เนี่ยประชาชนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเดินทางออกจากบ้านได
2: ้
1: โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่บางกะปิหรือว่าในหลายๆพื้นที
2: ่
1: นะครับที่ยังคงเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวกนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเมื่อวานท่านนายกก็ลงพื้นที่นะครับในพื้นที่กรุงเทพแถวๆหลัก4นะครับเมื่อช่วง11โมงนะครับส่วนคุณสุภมาศช่วงบ่ายก็ลงในพื้นที่แจ้งวัฒนะนะฮะแล้วก็ช่วงเย็นช่วงเย็นช่วงค่ำเนี่ยท่านนายกก็ไปลงพื้นที่ต่อแถวๆแฟลตคลองจันทน์บางกะปินะครับ
2: ก็เป็นสถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในเมื่อวานวันนี้ก็ยังคงจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าทางในส่วนของรัฐบาลเองก็จะมีการแถลงทุก10โมงนะครับ10โมงเช้าของวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี
1: ้
2: นะครับแม้ว่าหลายพื้นที่อาจจะมีการหยุดราชการกันไปนะครับแต่ว่าในส่วนของหลากหลายภาคส่วนก็ยังคงจะต้องดำเนินการต่อไปในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับ
1: ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของการออกหมายเรียกหมายจับนะฮะ คือวันนี้อาจจะออกหมายเรียกหรือว่ามีหมายศาลให้ไปที่ศาลแล้วปรากฏว่าไม่ได้ไปเพราะน้ำท่วมเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันในทางกฎหมาย
2: ครับ
1: ทำให้บางคนเนี่ยผิดกฎหมายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจตรงนี้เองก็จะช่วยปลดล็อกตรงนี้นะฮะในเรื่องของการโดนหมายเรียกหรือว่าโดนหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องไปที่ศาลนะครับส่วนศาลรัฐธรรมนูญวันนี้นะฮะวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับแต่ว่าความยุติธรรมไม่มีวันหยุด ค
2: ุ
1: ณณัฐพงษ์ฮะ
2: ครับ
1: ปรากฏว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะก็จะมีการอ่านคำพิพากษาคำวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดนะฮะตามที่ได้นัดกันไว
2: ้บาร์โค้ดเลือกตั้งอย่าง
1: บาร์โค้ดเลือกตั้งว่าตกลงแล้วเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยมันต้องโมฆะไหมนะฮะเพราะว่ามีคนไปยื่นคำร้องเนี่ยบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันมีบาร์โค้ดแล้วก็มี QR โค้ดเนี่ยที่สามารถทำให้สื่อไปถึงต้นต่อคนเลือกได้ซึ่งตรงนี้เองมันขัดกับรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลเขาก็จะมีคำวินิจฉัยแล้วก็คำพิพากษาออกมานะครับไม่ต้องรอนะฮะเพราะว่าแม้วันนี้รัฐบาลจะประกาศเป็นวันหยุดแต่เขาบอกว่าความยุติธรรมไม่มีวันหยุดนะครับเอาละครับช่วงแรกของรายการฮะไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำล่าสุดในประเทศของเราครับว่าขณะนี้เป็นอย่างไรจุดไหนหรือจังหวัดไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษกันบ้างนะฮะพูดคุยกับท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชด้านบริหารจัดการน้ำในฐานะโฆษกสทนชครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมสวัสดีครับพิธีกรสวัสดีครับผู้ฟังผู้ชมครับผม
2: ครับท่านครับอยากให้ท่านสรุปภาพรวมณตอนนี้นะครับอัปเดตสถานการณ์น้ำล่าสุดทั่วประเทศขณะนี้เป็นยังไงบ้างครับท่าน
3: ก็ในส่วนของทั้งประเทศนะครับขออนุญาตไล่มาตั้งแต่ภาคตะวันออกครับก็เหตุการณ์ทกไผ่ที่ตัวจันทบุรีนะครับแต่ตรงบริเวณก็เรียกลุ่มน้ำย่อยคลองวันโนดนะครับคือแถวแก่งแมวแถวท่าใหม่แถวในอ่างก็สถานการณ์ค่อนข้างที่จะหนักและรุนแรงนะครับผมแล้วก็ตัวเมืองจันทบุรีที่เป็นแม่น้ำจันทบุรีครับก็ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็มีท่วมบริเวณตรงจุดต่ำๆของแม่น้ำจันทบุรีนะครับแล้วก็มาที่ระยองนะครับผม ระยองก็โจเมื่อคืนฝนตกหนัก200กว่ามิลนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวอ่างเก็บน้ำประแสนะครับผมแถวตรงตัวเมืองระยองเองไม่ว่าจะเป็นที่ทับมาเนี่ยก็มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะมีท่วมเต็มที่หรือแถวแกลงนะครับผมในส่วนของชลบุรีก็ยังไม่ได้หนักมากนะครับผมก็ยังสามารถที่จะผ่านไปได้แต่มีที่สระแก้วนะครับที่ปราจีนบุรีที่นครนายกนะครับและที่ฉะเชิงเทราเนี่ย 3-4 จังหวัดเนี่ยก็มีสถานการณ์น้ำท่วมแต่ก็ใช้วิธีในเรื่องของการหน่วงน้ำในระดับหนึ่งที่เขื่อนต่างๆที่ยังไม่ได้เต็มยกเว้นเขื่อนคุณด่านกับการชนนะครับผมยังเขื่อนนรบุรีจินดาก็ยังหน่วงน้ำไว้ให้ได้อยู่นะครับแต่ก็จะมีเรื่องของการป้องกันโรงพยาบาลอภัยภูเบศรนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเมืองปราจีนบุรีในการที่จะเอาน้ำเข้าไปในทุ่งต่างๆนะครับที่จะลดปริมาณน้ำที่จะเข้าตัวเมืองได้นะครับกลับมาที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับผมก็สถานการณ์ก็ในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ค่อนข้างที่จะสูงและน้ำที่ระบายที่ใช้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ประมาณวันนี้นะครับที่1950ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมแล้วในส่วนของพื้นที่หลักอีกพื้นที่หนึ่งคือกรุงเทพนะครับผมก็จะต้องใช้เวลาในการระบายครับในโซนของตะวันออกไม่ว่าจะเป็นแถวลาดพร้าวนะครับหรือคลองประเวศรีลมนะครับผมซึ่งคลองแสนแสบพวกนี้ครับน้ำกำลังจะลดระดับลงแต่ต้องใช้เวลาในการสูบ 2-3 วันเนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ตกเนี่ยสะสมเนี่ยถึง300กว่ามิลนะครับที่สะสมมานะครับผมแล้วก็เนื่องจากความสามารถในการสูบน้ำเนี่ยของกทมเนี่ยที่ออกแบบระบบไว้ในประมาณสัก60ลูกบาศก์มิลเอ60มิลลิเมตรนะครับผมแล้วฝนเนี่ยมันเป็น300นะครับต้องใช้เวลาประมาณสัก 2-3 วันแล้วก็ประกอบกับในส่วนของด้านข้างเองไม่ว่าจะเป็นตรงแม่น้ำบางกงแม่น้ำนครนายกหรือตรงสุพรรณบุรีเนี่ยครับก็ยังเต็มอยู่นะครับก็สูบไปเต็มที่แล้วนะครับผมแล้วในส่วนของตรงคลองรังสิต A นะครับผมในกรุงปทุมธานีเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเนื่องจากระดับน้ำที่สูงมากกำลังเร่งสูบออกนะครับผมมาที่สุพรรณบุรีครับสถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะหนักจากเมื่อคืนฝนตกหนักที่แถว5อำเภอจากเมืองการนี่จะไหลลงมาสู่ของบริเวณอำเภอสองพี่น้องนะครับอำเภอบางปะมาอำเภอเมืองสุพรรณบุรีแล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงจังหวัดนครปฐมไม่ว่าจะเป็นตัวบางเลนตัวนครศรีและสามพานนะครับผมน้ำก้อนนี้ก็จะค่อนข้างที่จะสูงท้ายประตูโคกยาของจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐมนะครับผมถึงในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่ไซโยกค่อนข้างสถานการณ์นะครับน้ำก็ค่อนข้างสูงนะครับแล้วตรงท้ายเขื่อนแม่กลองเนี่ยก็ระบายน้ำที่มีแนวโน้มที่จะถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบด้านท้ายนะครับตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีนะครับสมุทรสงครามนะครับในจุดที่เป็นจุดลุ่มต่ำเช่นที่วัดช่องลมที่ตัวเมืองราชบุรีนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทั้งเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็มีการงดระบายน้ำ2วันนะครับผมและเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยก็ระบายน้ำขั้นต่ำประมาณที่2ล้านนะครับผมซึ่งสถานการณ์ตรงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะควบคุมระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองให้ปกติได้มาอีกจุดหนึ่งก็คือที่เพชรบุรีนะครับผมตัวเขื่อนแก่งกระจานเองเนี่ยเหลือช่องว่างอยู่ประมาณ50ล้านก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะต้องระบายน้ำที่ตัวเขื่อนแก่งกระจานนะครับผมเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะลดระดับในเรื่องของระดับเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับผมนี่ก็เป็นภาพรวมของประเทศครับผม
1: ครับถ้าพูดถึงภาพรวมของประเทศกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วันส่วนภาคตะวันออกสระแก้วจันทบุรีแล้วก็พื้นที่อื่นๆเนี่ยก็ตอนนี้ก็เกิดสถานการณ์ภัยอยู่ก็คาดว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนฮะในพื้นที่ภาคตะวันออกฮะ
3: ถ้าภาคตะวันออกเนี่ยถ้าผมเรียนนะครับว่าในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยน่าจะเป็นเดือนนะครับผมในส่วนของบริเวณแถวบางจ้างแถวบางน้ำเปรี้ยวแถวบางคล้าแถวอำเภอเมืองแถวคลองเขื่อนเนี่ยเนื่องจากแม่น้ำบางประกงเนี่ยจะแบนนะครับแล้วน้ำมวลจากตรงสระแก้วปราจีนบุรีหรือนครนายกเนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวฉะเชิงเทราเองที่น้ำล้นเขื่อนสียักษ์เนี่ยนะครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเป็นเดือนนะครับในส่วนของการที่จะเร่งระบายน้ำออกนะครับผมแต่ในส่วนของตัวสุพรรณบุรีตัวแม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณสักถึงเกือบประมาณ20กว่าตุลานะครับที่จะให้ระดับน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติส่วนกรุงเทพการที่เรียนนะครับ 2-3 วันนะครับยังสามารถสูบน้ำออกจากคลองแสนแสบคลองประเวศรีลมนะครับผมแล้วก็คลองลาดพร้าวต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนที่ผมเรียนไม่ว่าจะเป็นผ่านอุโมงค์ระบายน้ำวิเลยต่างๆเพราะว่าทมเนี่ยมีความสามารถในการสูบน้ำประมาณวันละ50ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับผมแล้วฝนที่ตกเที่ยวเนี่ยน้ำเนี่ยที่อยู่บนกรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณ250ล้านนะครับผมเราอาจจะต้องจะเป็นสูบให้ถึงครึ่งหนึ่งก่อนเพื่อที่จะให้ระดับน้ำต่างๆกดต่ำลงแล้วก็ให้น้ำกลับเข้าสู่คลองนะครับผมเราจะเห็นน้ำท่วมที่แถวแฟลตคลองจันแถวอะไรต่างๆซึ่งเป็นน้ำท่วมที่สูงนะครับเนื่องจากเป็นที่ต่ำของกรุงเทพมหานคร ะครับผมส่วนในแม่น้ําแม่กลองเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณสักสัปดาห์ถึง2สัปดาห์นะครับส่วนเพชรบุรีน่าจะเริ่มแล้วนะครับที่ในการที่จะต้องระบายน้ําแต่เพชรบุรีเนี่ยก็จะเป็นการระบายเร็วแต่ตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยอาจจะแบนราบนิดนึงอาจจะต้องใช้เวลาในการระบายแต่ถ้าท่วมก็ท่วมไม่สูงครับผมตรงนี้ก็ทางจังหวัดก็ได้เตรียมการที่จะประสานแล้วก็แจ้งข่าวพี่น้องประชาชนในการทราบเพราะวันนี้เองก็จะมีการประชุมติดตามการจากท่านรองนายกเอกิตินะครับที่จะติดตามตามที่ท่านนายกได้สั่งการครับผม
1: พื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะระบายน้ำยากแล้วก็มีปัญหานี่คือฉะเชิงเทราใช่ไหมฮะเป็นเดือนเลยเหรอฮะหรือว่าแล้วพื้นที่อื่นครับ
3: ฉะเชิงเทรามันแบนเลยนะครับผมเหมือนแม่น้ำท่าจีนเลยครับตรงนี้ใช้เวลาเป็นเกือบเดือน
1: ค
3: ือน้ำมันก็จะแปะริมตลิ่งนะครับแล้วก็สูงกว่าริมตลิ่งนะครับแล้วเพราะว่ามันมีอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนด้วยนะครับในส่วนของตัวแม่น้ำฉะเชิงเทราแล้วก็เป็นน้ำท่าจีนนะครับผมแล้วลักษณะแม่น้ำเขาค่อนข้างแบนขีดความสามารถในการระบายน้ำเขาค่อนข้างจัดนะครับผมแต่ตัวเจ้าพระยาเองเนี่ยจริงๆเราสามารถระบายที่กรุงเทพได้ประมาณ 3,000-3,500 ลูกบาศก์เมตรทีนะครับแล้วเราปล่อยมาที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 2,000 เนี่ยก็ยังสามารถที่จะมีระดับต่างจากระดับน้ำในกรุงเทพมหานครสามารถสูบน้ำก็สูบแม่น้ำเจ้าพระยาได้นะครับผมก็ตรงนี้เองก็จะไม่เหมือนกันในลักษณะของแม่น้ำต่างๆส่วนแม่น้ำแม่กลองเนี่ยก็จะไหลเร็วก็อาจจะกระทบที่ตรงสมุทรสงครามบ้างในเรื่องของการขึ้นลงน้ำทะเลและก็ตลาดที่แม่กลองครับผม
1: ครับมีจังหวัดไหนบ้างครับที่การระบายน้ำเนี่ยจะต้องใช้เวลานานแบบนี้นะฮะชาวบ้านจะได้เตรียมพร้อมเตรียมตัวกันฮะ
3: จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดนครปฐมสุพรรณบุรีนะครับผมใช้เวลานานนะครับแล้วจังหวัดอยุธยาเองตับที่อยู่บริเวณที่ต่ำบริเวณแถวเจนาหัวเวียงผักไข่บางบานพวกนี้นะครับผมก็น่าจะใช้เวลาประมาณสักเกือบเดือนนะครับผมที่จะให้ระดับน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับผม
1: ครับอ๋อแต่แล้วพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังแม้ภัยจะมาไม่ถึงเนี่ยมีข้อมูลตรงนี้ไหมฮะ
3: ก็จังหวัดเพชรบุรีนะครับผมก็ต้องเตรียมในกรณีที่เราต้องระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานนะครับที่จะลงมานะครับผมซึ่งตรงนี้จะต้องใช้ระบบของตัวฝายผลิตเขื่อนเพชรบุรีนะครับผมที่ตรงท่ายางครับผมเขื่อนเพชรครับผมในการที่กระจายน้ำและก็ลดปริมาณน้ำที่จะเข้าสู่ตัวเมืองเพชรบุรีจะต้องใช้ระบบสูบน้ำเข้าช่วยด้วยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีจุดลุ่มต่ำของแม่น้ำแม่กลองนะครับผมแล้วก็ตรงสุดของนครปฐมไม่ว่าจะเป็นนครศรีสามพานพวกนี้นะครับอาจจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำเข้าช่วยในการที่จะระบายน้ำในจุดต่างๆครับ
2: ครับท่านครับถ้าพูดถึงในเรื่องของระบบการแจ้งเตือนครับตั้งแต่เกิดสถานการณ์มารวมถึงในอนาคตข้างหน้าที่อาจจะมีสถานการณ์เกิดขึ้นในส่วนของสทช.เองครับมีช่องทางในการแจ้งเตือนหรือว่ามีความพร้อมเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
3: เราก็แสดงทางทีมปปนะครับผมในการที่จะแจ้งเตือนนะครับทั้งเซลล์บอดแคสต์แล้วก็ชุดข้อมูลแต่ตรงนี้ครับต้องรับไปปรับปรุงในส่วนของการที่จะขยายหรือข้อมูลเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีเองก็สั่งว่าให้สามารถประชาชนเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ปฏิบัติได้ทันทีนะครับผมตรงนี้ก็จะมีทุกช่องทางนะครับที่จะเป็นของเพจต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรมอุตุนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับทางสำนักงานสกลน้ำชาติอีกหรือทางกรมสุขภาพที่กระจายเข้าสู่ในระดับพื้นที่ในกรณีที่ระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆครับผม
2: ครับแล้วช่องทางอื่นๆนะครับในการช่วยเหลือถ้าสมมติว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนทางสทช.มีช่องทางไหนที่จะให้ประชาชนได้ติดต่อเข้าไปบ้างครับ
3: ไปที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเลยนะครับผมซึ่งจะเป็นศูนย์บรรเทาและป้องกันสาภัยนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเบอร์โทรศัพท์นะครับที่เป็นเบอร์สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับผมก็จะกระจายเข้าสู่ในเครือข่ายเช่นเบอร์สายด่วนน้ำท่วมนะครับ1510ก็ได้นะครับของจิตอาสาใหญ่นะครับผมหรือในเบอร์ของ1784ของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยในกรณีที่เป็นกรุงเทพก็เบอร์155นะครับผมที่เขตต่างๆนะครับผมหรือเบอร์111นะครับทั้งหมด14ตัวนะครับผมก็ในส่วนของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับผมตรงนี้นะครับผมเดือนจะเป็นของสภากาชาดไทยที่1664นะครับแต่เรียนนะครับถ้าอาจจะโทรมาที่1784ทีเดียวเลยก็ได้นะครับของปปแล้วก็กระจายไปเลยนะครับในทุกพื้นที่ครับผม
1: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ครับ
1: ครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับผม
1: ครับสวัสดีครับท
2: ่
1: านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ด้านบริหารจัดการน้ำในฐานะโฆษกสทนช. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครับอัปเดตสถานการณ์ภาพรวมน้ำในขณะนี้เป็นอย่างไรนะฮะพื้นที่จุดไหนในจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตอนนี้เพชรบุรีเนี่ยต้องเตรียมตัว
2: ร
1: ับมือกับมวลน้ำที่กำลังจะมาแล้วนะครับส่วนพื้นที่ที่กำลังประสบภัยอยู่แต่เรื่องของการระบายน้ำเนี่ยจะทำได้ค่อนข้างช้าค่อนข้างยากด้วยเหตุภูมิประเทศนะครับคือจังหวัดฉะเชิงเทราอาจจะต้องใช้เวลาถึง1เดือนนะครับเรื่องของการระบายน้ำคือเรื่องพวกนี้ต้องแจ้งเตือนเพราะว่าต้องเตรียมรับมือเพราะคนที่จมน้ำอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องจมอยู่ไปนานแค่ไหนถ้าเราให้พื้นที่ตรงนี้ในการบอกว่าระยะเวลาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไหนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาจะได้เตรียมตัวรับมือว่าฉันจะต้องอยู่กับสถานการณ์แบบนี้นานมากน้อยแค่ไหนนะฮะยังไงก็ทำให้ประชาชนได้รู้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยฉันต้องอยู่นานแค่ไหนความทุกข์ความร้อนจะอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะความทุกข์ความร้อนเนี่ยหากรู้ว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างเต็มที
2: ่ครับ
1: นะครับ
2: ส่วนในเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะครับก็มีการบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานนะครับปภ.ก็เป็นหลักนะครับก็เบอร์1784นะ
1: ครับ
2: เบอร์นี้นะครับถ้าใครเกิดเหตุหรือว่ามีความฉุกเฉินเร่งด่วนนะครับโทรไปได้ที่เบอร์นี้เลย
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตสายไหมได้แก่ชุมชนวัชรพล3จตุโชติซอย20พื้นที่เขตประเวศได้แก่ซอยพัฒนาการ65เขตประเวศ4ชุมชนประกอบด้วยชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นพื้นที่เขตบางนาได้แก่ชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ซอยลาซาน50แขวงบางนาใต้เขตบางนารวมทั้งสิ้น 1,000 ชุดครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
0: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
9: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
5: เอ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
10: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในหลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็แนวทางในการช่วยเหลือรัฐบาลนะฮะแล้วก็พิกัดศูนย์พักพิงต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาประชาสัมพันธ์กันว่าศูนย์พักพิงต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยท่านจะไปตรวจสอบตรวจเช็คกันได้อย่างไรนะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยวันนี้นะฮะจะมีการแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในห้วงเวลา10นาฬิกานะครับผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT และเพจไทยคู่ฟ้านะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และคลื่นอื่นๆเนี่ยก็ร่วมรับสัญญาณด้วยนะครับเมื่อไหร่ที่มีการแถลงแบบนี้เนี่ยหมายความว่ามันมีการยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับชาติเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินตามพรบ.ปภ.เนี่ยผู้มีอำนาจสั่งการคือผู้ว่า
2: ครับ
1: เมื่อไหร่ผู้ว่ากรุงเทพผู้ว่าจังหวัดต่างๆเนี่ยสั่งการเนี่ยยังถือว่าเป็นภัยในระดับหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยนายกหรือรัฐบาลเนี่ยเป็นประธานแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยถือว่าเป็นภัยในระดับประเทศนะครับก็จะต้องมีการยกระดับแล้วก็มีการตั้งศูนย์เพื่อที่จะได้มีการสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันข้อมูลไม่กระจัดกระจายแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะได้รับรู้รับทราบช่องทางช่วยเหลือของรัฐบาลครับเอาละครับช่วงนี้ครับมาพูดคุยกันครับเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดตามแนวทางอยุธยาโมเดลนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านไพโรจน์พรหมสารประธานคณะที่ปรึกษาชมรมพลังอู่ทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโครงการรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดนะครับท่านเป็นอดีตผู้ว่าพัทลุงแล้วก็อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับตอนนี้ท่านไพโรจน์พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับท่านครับอยากให้ท่านเล่าถึงปัญหาสภาพของยาเสพติดในทุกๆวันนี้ครับมีปัญหามีสภาพอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากนะฮะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศต่างๆทั่วโลกนะไม่เฉพาะแต่ประเทศไทยเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นองค์การสามเพราะว่ามันก่อให้เกิดพิษภัยไม่ว่าจะเป็นค้าการขายการเสพก็ดีนะฮะก่อให้เกิดอาชญากรรมก่อเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นองค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเนี่ยนะฮะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะฮะซึ่งประเทศไทยเราก็ต้องรับเอาวันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกมีการกิจกรรมทุกจังหวัดทุกอำเภอทั่วทั้งประเทศนะฮะก็นั่นเป็นปัญหาระดับโลกสำหรับปัญหาในระดับประเทศนะฮะก็เป็นที่น่าห่วงใยอย่างมากนะฮะหลังจากเราเลิกตกฝิ่นทำไมท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหลายปีมาแล้วนะก็ปรากฏว่ามียาเสพติดประเภทอื่นเกิดขึ้นมากมายนะยาบ้ายาอียาบุหรี่ไฟฟ้าอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นนะล้วนแต่เป็นอันตรายประกอบให้เกิดอาชญากรรมต่างๆมากมายเช่นเดียวกันจะเห็นได้จากการที่ขณะนี้นะฮะเรือนจำโทษทั้งประเทศเนี่ยมีผู้ต้องขังผู้ต้องโทษอยู่ในเรือนจำประมาณเกือบ 300,000 คนนะในจำนวนนี้เป็นนักโทษที่เกี่ยวกับข้องกับยาเสพติดนะฮะถึงประมาณ 200,000 คนนะฮะอีก 7-80,000 คนเท่านั้นที่เป็นที่ต้องโทษตามคดีอะไรอย่างอื่นคดีอาญาอย่างอื่นๆเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็จำเป็นต้องรณรงค์เรื่องนี้ให้มันกว้างขวางแล้วก็ลดหาทางลดออกมาให้ได้นะฮะในรัฐบาลก็กำหนดเป็นนโยบายในการป้องกันและปราบปรามทุกปีเลยนะฮะแต่ก็มันก็ยังเพิ่มขึ้นอีกมากมายเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะซึ่งผมเคยทำงานที่นี่นะฮะเกษียณมาหลายปีแล้วก็จริงนะเราจึงได้ร่วมกันก่อตั้งชมรมอยุธยาชมรมชมรมพลังอู่ทองขึ้นมานะตามที่พระเจ้าอู่ทองก็จะตายกันองค์แรกเนี่ยนะตั้งชมรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการที่จะให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นเป็นจังหวัดนำร่องในการที่จะ

0: ต้านยาเสพติดนะโดยรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยเราเน้นไปที่เด็กเล็กนะฮะตั้งใจจะขั้นประถมศึกษาป.1ถึงป.6เนี่ยนะฮะให้เขาได้รับรู้ซึมซาบถึงพิษภัยยาเสพติดตั้งแต่ต้นเลยนะฮะเริ่มกันมา 5-6 ปีแล้วนะฮะโดยได้ดำเนินการในเรื่องของการที่อะไรต่างๆซึ่งจะพูดในโอกาสต่อไปนะเอาเป็นว่าไอยาเสพติดโดยเฉพาะยุยาเนี่ยเน้นเลยนะขณะนี้นะฮะคดียาเสพติดขึ้นสู่โรงศาลปีนี้9เดือนเนี่ยฮะประมาณ 1,900 คดีนะฮะยาคดีอาญาทั่วไปจะ 1,400 คดีเท่านั้นเองเห็นได้เห็นชัดว่ามันระบาดอย่างกว้างขวางเลยนะจังหวัดอื่นด้วยนะฮะในชายลุงชายแดนยาเสพติดมันทะลักเข้ามาจากต่างประเทศนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขครับแล้วก็รณรงค์ให้ลูกหลานเราเนี่ยห่างไกลยาเสพติดให้ได้ครับ
1: ครับรายละเอียดการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดตามแนวทางอยุธยาโมเดลมีรายละเอียดอย่างไรนะครับในการที่จะทำให้น้องๆเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะมีภูมิต้านทานเรื่องยาเสพติดฮะท่านฮะ
0: ครับเราก็พยายามแสวงหารูปแบบแนวทางนะฮะในประเด็นแรกก็คือการที่เรามุ่งเน้นเอาโรงเรียนต่างๆเป็นเป้าหมายโรงเรียนประถมศึกษานะฮะโรงเรียนประถมศึกษาเสกการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะโดยเรากำหนดให้มีการแต่งเพลงขึ้นมานะเพลงแจ๊สเซโนหรือว่าเพลงเป็นภาษาไทยเราก็บอกกันเป็นเพลงนะเพราะรักดอกถึงเพราะรักถึงจะบอกนะให้เชื่อเห็นเพชรภัยของยาเสพติดนะฮะแล้วก็อาจเป็นคลิปเพลงนี้แล้วก็ออกไปสั่งส่งไปทุกโรงเรียนที่เราดำเนินการนะฮะแล้วก็ให้เมื่อหลังจากเคารพธงชาติแล้วก็เปิดเพลงนี้ให้นักเรียนได้ฟังได้เต้นได้เอากายบริหารไปพร้อมกันด้วยแต่เดียวเดียวกันเราก็ทำคลิปให้เห็นชี้ลดโทษไทยยาเสพติดนะเป็น3คลิปนะคลิปเด็กๆต้นเด็กเล็กเด็กขนาดกลางเด็กขนาดโตขึ้นมาแต่ก่อนจบประถมปีที่6นะแล้วเอาคลิปนี้ไปเปิดให้ดูให้เห็นเลยให้ได้เห็นพิษภัยของยาเสพติดซึ่งเราดำเนินการในเรื่องนี้ต่อเนื่องมา5-6ปีนะปี6-5-6-6-5-6-6ตอนปี6-6-6-7นะฮะ6-5-6-6-6-6-7เนี่ยฮะเราทำใน20โรงเรียนเน้นหนักเลยนะฮะแล้วก็จัดให้มีการนิทรรศการในวันต่อต้านยาเสพติดโลกมาปีมิถุนายน2567นะคือทำก่อนมันก่อนได้หน่อยทำวันที่20มิถุนายนนะฮะแล้วก็ในปี6970นี้ก็จะทำต่อไปจะทำต่อเนื่องกันไปพยายามที่จะให้เมื่อขยายไปทั่วโรงเรียนจังหวัดสระบุรีแล้วก็จะขยายไปจะรายงานทางไปทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.นะฮะและกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะได้พิจารณาอาจจะนำเสนอคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดระดับประเทศถ้าเห็นชอบด้วยก็อาจจะดำเนินการตามแนวทางอยุธยาโมเดลที่ว่านี้ไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วทั้งประเทศถ้าทำได้เช่นนั้นผมคิดว่ามันก็จะน่าจะอย่างน้อยที่สุดได้ปลูกฝังได้ให้เด็กเล็กๆได้ซึมซับนะฮะซึมซับแล้วก็จะเป็นประโยชน์ฮะนะฮะเป็นซึมซับนะเหมือนเด็กๆเหมือนดอกกุหลาบอ่ะนะถ้าถูกน้อนช้อนชัยถูกยาเสพติดซะก่อนมันก็จะเน่าเปื่อยไปซะก่อนที่จะเติบโตสวยงามฮะ
1: ครับท่านครับเรื่องของผลตอบรับโครงการนี้เป็นยังไงบ้างฮะ
0: ก็ดีฮะดีมากค่ะดีมากครับปีนี้ทุกโรงเรียนเราจะเอาผู้ในการวันที่6เราประชุมกันแล้ว6ไปด้วย6กันที่ผ่านพฤศจิกวันที่26ที่ผ่านมาเนี่ยกันยายนเนี่ยแล้ววันที่6นี้เราจะเรียกผู้ในการโรงเรียนนะฮะแล้วก็ครูคนหนึ่งมาเสวนามาพูดกันเลยว่าจะทำอะไรยังไงตามโมเดลนี้นะฮะเสร็จแล้วก็จะเร่งรัดดำเนินการเลยนะฮะในเน้นหนัก50โรงเรียนขณะเดียวกันส่งคลิปส่งเพลงไปให้อีกโรงเรียนอื่นๆนะเพราะยุยามี300กว่าโรงเรียนเราต้องทำให้ทั่วถึงทั้งจังหวัดนะฮะและผู้ว่าการจังหวัดก็เห็นชอบแล้วเรามีคณะกรรมการระดับบริหารมีคณะกรรมการติดตามผลนะฮะแล้วเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็คิดว่าเดือนมิถุนายน470นะฮะเราจะจัดให้มีนิทรรศการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันก็สรุปรายงานไปยังปปส.ไปยังกระทรวงมหาดไทยเลยนะฮะเพื่อที่จะให้พิจารณาผมคิดว่าเรามันเน้นด้านการป้องกันฮะปราบปรามเท่าไรจับเท่าไรมันก็ยังเพิ่มจนทุกวันนะฮะเพราะว่ามันถูกมากยาบ้านะฮะ
1: ค
0: นมันก็ซื้อก็เสพได้ง่ายด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราถ้าเด็กรู้เข้าใจโตขึ้นระดับมัธยมต่อไปก็คงจะเข้าใจแล้วก็ไม่ไปเข้าไปใกล้ข้องเกี่ยวขณะนี้เป็นที่น่ายินดีครับ ทูลกระหม่อมหญิงอวรัตน์ท่านก็ทำเรื่องนี้อยู่นะทูบีนัมเบอร์วันไงฮะนะฮะซึ่งก็ได้ผลดีมากในเด็กโตโตแต่ว่าเด็กเล็กนี่เราให้ความสำคัญมากที่สุดนะยังอ่อนวัยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะซึมซับอะไรต่างเข้าไปเอาเรื่องนี้ไปพูดในครอบครัวไปในชุมชนในสังคมก็คิดว่ามันน่าจะป้องกันได้บ้างนะฮะแล้วก็ปัญหาจะได้ลดน้อยถอยลงฮะซึ่งเป็นความหวังอย่างยิ่งเลยที่เราอยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเราก็ฝากไปทางสถานีวิทยุเกษียณแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุทีวีต่างๆทั่วทั้งประเทศนะฮะจังหวัดต่างๆท่านผู้ว่าท่านอำเภอทุกโรงผู้ในการโรงเรียนทุกโรงเรียนได้เห็นก็สำคัญเพราะเรื่องนี้และช่วยกันจริงๆนะรณรงค์ให้เยาวชนของเราเด็กวัยเล็กๆนะฮะได้ห่างไกลยาเสพติดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะฮะนั่นเป็นสิ่งมุ่งมากปรารถนาที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นครับ
2: ครับสำหรับการขยายผลของโครงการครับท่านมองเรื่องนี้ทิศทางไหนบ้างครับ
0: คิดว่าถ้ากปส.เห็นชอบด้วยนะซึ่งท่านเลขาได้สองคนมาร่วมประชุมอะไรกับเราแล้วนะท่านเลขากปส.และกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบด้วยและสั่งการไปยังผู้ว่าการจังหวัดว่าการจังหวัดสั่งการให้ทุกโรงเรียนนะทำอะไรไม่ได้เลยอย่างน้อยสุดก็เปิดคลิปเพลงนี้ให้เด็กฟังได้ซึมซับทุกวันนะฮะแล้วค่อยๆขยายผลไปขนาดเดียวกันด้านการป้องด้านการปราบปรามก็ทำคู่ขนานกันไปแต่คิดว่าป้องกันไว้ดีกว่าแก้ฮะแย่แล้วแก้ไม่ทันนะ
2: ครับ
3: ครับ
2: นะครับก็เป็นแนวทางนะครับที่ท่านได้มองไว้นะครับ
3: ครับนี่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดตามแนวทางอยุธยาโมเดลนะครับวันนี้ขอบคุณท่านไพโรจน์พรหมสารนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
0: อยากให้กรมประชาพันธ์เอาคลิปเพลงเปิดให้ทุกวันเลยนะคร
3: ับ คร
0: ับสวัสดีครับ
3: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ครับท่านไพโรจน์พรหมสารประธานคณะที่ปรึกษาชมรมพลังอู่ทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโครงการรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดนะครับและท่านเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงอดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและท่านเคยเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับนี่คือสภาพปัญหายาเสพติดและแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดตามแนวทางอยุธยาโมเดลนะครับติดตามสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยกันต่อนะครับเมื่อวานนี้ฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการประชุมครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี้นะครับว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายนนะฮะก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้แหละเป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการขณะเดียวกันยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึง24นาฬิกาวันที่29กันยายนนี้นะครับขณะที่ครม.ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและวันนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ไขปัญหาการส่งอาหารไปไม่ถึงยังคงห่วงใยสถานการณ์นะครับในพื้นที่อื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์ครับและวันนี้จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมนะฮะสถานการณ์ทั่วไปเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึงนะฮะส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่เมื่อวานนี้จริงๆต้องไปสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกฮะเนื่องจากสภาพอากาศปิดนะฮะเครื่องไม่สามารถขึ้นบินได้ฮะ
2: ครับส่วนทางโฆษกรัฐบาลนะครับมีการเปิดเผยว่าตอนนี้ทางสทนช.กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์ในการระบายน้ำนะครับแล้วก็มีในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลในการแจ้งเตือนและสนับสนุนการอพยพนะครับส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาครับเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายเรื่องนี้นะครับทางคุณเอกภพเพียรพิเศษได้มีการออกมาพูดถึงในเรื่องของการประชุมครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี
3: ้
2: นะครับและท่านนายกเองก็มีการสั่งการให้ทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานส่วนราชการต่างๆในพื้นที่นะครับให้ประชาชนเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับโดยการนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ที่เป็นส่วนราชการได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและก็ให้ทางกรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดครับให้ทางตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ครับมีการมอบหมายให้ทางการประปา ได้มีการสำรวจและก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่จะส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติให้การไฟฟ้าจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงพื้นที่สำหรับการตัดไฟฟ้าและก็มีการซ่อมแซมในบางจุดนะครับพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารและดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมย้ายสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วยด้วยนะครับทางสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับทางสำนักโฆษกก็มีการร่วมมือกับหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกรมประชาสัมพันธ์เองที่จะมีการจัดแถลงข่าวในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในทุกวันเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะครับสำหรับ10โมงในวันนี้ผ่านทางช่องทาง MBT2HD เพจไทยคู่ฟ้าผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่า JICC เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีเอกภาพแล้วก็ลดความสับสนในข้อมูลที่มาจากทางการโดยตรงครับ
3: ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ช่องทางต่างๆเนี่ยโซเชียลมีเดีย
2: ครับ
3: นะฮะแล้วก็เพจอะไรต่างๆTikTok เนี่ยมันมีข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่ออกมาพอสมควร
2: ครับ
3: นะฮะเช่นคำว่าเปิดเรื่องของเงินเยียวยาในนี่คือสิ่งที่ประชาชนอยากรู
2: ้ ร
3: ัฐบาลน่าจะแถลง
2: ครับ
3: หรือควรแถลงว่าประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็พื้นที่ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องทำอย่างไรกันต่อไปนะครับหลังจากนี้นะฮะต้องเก็บภาพต้องทำอะไรอย่างไรหรือเปล่าและเงินที่จะได้เนี่ยได้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะไปยื่นกับใครอันนี้ควรที่จะสื่อสารกับประชาชนได้รับรู้รับทราบส่วนข้อมูลสถานการณ์น้ำและพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนอยากจะรู
2: ้
3: ว่าพื้นที่ไหนเนี่ยที่ยังคงท่วมและจะท่วมต่อไปอีกนานแค่ไหนผมขีดเส้นใต้จะท่วมต่อไปอีกนานแค่ไหนคือมนุษย์เราคนเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยความหวังถ้าเจอน้ำท่วมอยู่แล้วเนี่ยแล้วไม่รู้ว่ามันจะลดลงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะยิ่งสลดหดหู่กับชีวิตมากยิ่งขึ้
2: น
3: คนเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยความหวังอย่างเดียวถ้ารัฐบาลสามารถบอกได้ว่าพื้นที่ประมาณนี้เนี่ยแถวๆนี้เนี่ยน้ำจะลดภายใน 1-2 วันเขาก็มีความหวังเขาก็จะพร้อมที่จะสู้ต่อไปแต่ถ้าเกิดไม่มีการสื่อสารตรงนี้เลยหรือข้อมูลตรงนี้มันไปไม่ถึงประชาชนแบบนี้เนี่ยประชาชนที่อยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องนอนรอความหวังอีกเมื่อไหร่แล้วบางคนเนี่ยก็คือยิ่งเครียดบ้านมีน้ำล้อมไม่มีอะไรจะกินไฟฟ้าก็ถูกตัดขาดซ
2: ึ
3: ่งไม่ใช่คือวิถีคนกรุงเทพเนี่ยไม่ชินกับเรื่องพวกนี
2: ้ครับ
3: ไม่ชินกับเรื่องพวกนี้นะฮะไม่เหมือนที่ต่างจังหวัดถ้าต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะชินกับเรื่องพวกนี้แต่คนเมืองเนี่ยไม่ชินกับเรื่องพวกนี
2: ้ครับ
3: แล้วพอเจอเรื่องนี้เข้าไปด้วยเนี่ยอารมณ์โกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็มันก็จะมีความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยมันออกมา
2: ครับ
3: นะฮะนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องพยายามสื่อสารเพื่อลดความสับสนของข้อมูลเพราะมีทั้งข้อมูลบอกว่าเดี๋ยวจะท่วมอีกนานกว่าจะลด
2: ครับ
3: คำว่าอีกนานไม่รู้นานแค่ไหน
2: มันก็กลายเป็นว่าทำให้คนที่รอเนี่ยก็ท้อแท
3: ้
2: ว
3: ่
2: าทิศทางในการบริหารงานของรัฐบาลเนี่ยจะเป็นในทิศทางไหน
3: ถ้าผมนั่งอยู่ในบ้านและน้ำล้อมรอบแล้วก็ได้ข้อมูลเนี่ยจากทางภาครัฐบอกว่าอีก 1-2 วันน้ำจะลดผมก็สามารถอดทนได
2: ้ครับ
3: แต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยผมก็ไม่รู้จะต้องรออีกนานแค่ไหน
2: ครับ
3: บ้านก็มืดข้าวก็มีอย่างจำกัดก็จะได้บริหารจัดการชีวิตได
2: ้ครับ
3: นะฮะอันนี้เดี๋ยวติดตามดู10โมงเช้าวันนี้นะฮะ
2: ครับ
3: NBT และวิทยุแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดนะฮะจะถ่ายทอดเสียงภาพและเสียงนะฮะสถานการณ์ต่างๆนะฮะที่มาจากแหมทำเนียบรัฐบาลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะ JICC นะฮะ
2: ครับ
3: ไปดูเรื่องในกรุงเทพซะหน่อยนะฮะอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะฮะ
2: ครับ
3: เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาฮะมีปริมาณฝนตกลงมาเติมในพื้นที่กรุงเทพฮะ46มิลลิเมตรถือว่าไม่มากฮะ
2: ครับ
3: ซึ่งก็ผ่านไปแล้วนะครับช่วงเช้า6โมงเช้าฟ้าเริ่มโปร่งตอนนี้ก็เริ่มโปร่งแล้วนะฮะฟ้าก็สว่างแล้วครับไม่มีเมฆฝนก้อนใหญ่ในจังหวัดใกล้เคียงเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพแต่ระดับน้ำในคลองสายหลักยังคงสูงครับคลองอะไรบ้างฮะคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์คลองเปรมประชากรเนื่องจากรองรับน้ำจากคลองย่อยในกรุงเทพเร่งสูบน้ำลงเจ้าพระยาฮะลดน้ำลดระดับลงต่อเนื่อง24ชั่วโมงฮะทำให้น้ำในคลองย่อยและคลองสาขาไหลระบายมาที่คลองหลักได้บ้างโดยเมื่อคลองหลักน้ำลดลงคลองเล็กก็จะสามารถระบายน้ำได้นะครับส่วนพื้นผิวจราจรน้ำลดระดับลงต่อเนื่องฮะหากไม่มีฝนเติมลงมายังไงก็ตามก็ยังมีการรายงานน้ำท่วมสายหลักในหลายๆจุดนะฮะข้อมูลจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพนะฮะระบุว่า6โมงเช้าที่ผ่านมากทม.มีฝนเล็กน้อยที่บริเวณหนองจอกนะฮะก็แถบมีบุรีนั่นแหละเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฝนสูงสุดอยู่ที่เขตลาดกระบังฮะ 46.5 มิลลิเมตรนะครับด้านรองผู้ว่ากรุงเทพคุณทวิดากมลเวชนะฮะก็เปิด แผนหลังการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพค่ำวันนี้ฮะว่าข้อมูลแต่ละเขตมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งจำนวนผู้ได้รับผลกระทบผู้ต้องการความช่วยเหลือทำให้สามารถจัดกำลังทรัพยากรได้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้นเริ่มทยอยส่งรถยกสูงเรือครัวสนามและครัวกลางไปเสริมจุดช่วยเหลือในจุดที่ได้รับผลกระทบหนักฮะ72ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นยังไงเราบริหารจัดการผู้ประสบภัยและพื้นที่ด้วยกำลังของเราอย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ทุกเขตทุกสำนักต้องเตรียมสลับสับเปลี่ยนกำลังมาช่วยเพื่อให้เพื่อนเราทำงานอย่างต่อเนื่องมา72ชั่วโมงมีโอกาสได้พักนะฮะและเรายังมีข้อมูลเพียงพอที่จะดูแลประชาชนนะครับมีกำลังเพียงพอนะฮะขออภัยที่จะดูแลประชาชนฮะจากเรื่องดังกล่าวฮะที่ประชุมก็ได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ลงช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบที่มีความรุนแรงนะฮะแต่ละเขตก็สำรวจบุคลากรที่สามารถแบ่งกำลังกันได้จับคู่ช่วยเหลือเขตอื่นๆด้วยนะครับพูดง่ายบูรณาการการทำงานร่วมกันนั่นแหละครับเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานไม่หยุดไม่หย่อนก็ต้องเอาอีกเขตนึงเนี่ยมาช่วยเขตที่ไม่ได้น้ำท่วมนะเพราะว่าเขตที่น้ำท่วมเนี่ยอย่างเช่นหลักสี่หรืออะไรพวกนี้เนี่ยโอ้ทำงานมาสองสามวันเนี่ยล้าไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เอาเขตอื่นมาช่วยนะครับส่วนถุงยางชีพและของจำเป็นก็เร่งจัดหาเพิ่มเติมในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับทยอยส่งให้ในพื้นที่ที่มีความต้องการสูงแล้วก็ในพื้นที่ที่มีกลุ่มเปราะบางเป็นจำนวนมากก่อนที่จะมีการประชาสัมพันธ์รายการสิ่งของจำเป็นเพื่อให้มีการรับบริจาคในรูปแบบที่พร้อมนำไปแจกจ่ายได้ทันทีฮะงบประมาณเป็นยังไงฮะจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นให้สำนักงานเขตช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยครอบคลุมค่าอาหารสามมื้อแล้วก็จะปรับการจัดสรรตามจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจริงหากเขตใดมีภาระเพิ่มสามารถเสนอขอขยายวงเงินได้นะครับส่วนเขตที่สำรองจ่ายไปแล้วให้เก็บหลักฐานและใบเสร็จเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายทีหลังนะครับเพราะว่าเรื่องของเงินเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าโอ้ไม่มีเงินแล้วจะทำยังไงต่อไปอันนี้เขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเนี่ยเงินอะไรต่างๆเนี่ยจะมีการปรับจัดสรรให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนช่องทางนะครับผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางนะครับสามารถติดต่อนะครับได้หลากหลายช่องทางครับมี1669 1330 1555แล้วก็ Traffic ฟองดูนะฮะสำนักงานเขตและหน่วยงานด้านสาธารณสุขก็พร้อมใช้ Social Listening ฮะค้นหาติดตามกรณีอาจตกหล่นจากช่องทางหลักครับพบเคสจากการรับฟังเสียงจากสื่อสังคมเนี่ยประมาณ200เคสครับติดตามได้170เคสนะครับ
2: ครับส่วนในฝั่งของบางกะปินะครับในส่วนของน้ำท่วมบริเวณ4แยกบางกะปิตอนนี้นะครับก็ยังคงมีระดับน้ำที่ยังคงสูงอยู่นะครับรถเล็กก็ห้ามผ่านนะครับเสี่ยงที่จะรถจับกลางทางนะครับในส่วนของถนนนวมินทร์นะครับทางขาเข้าแล้วก็ขาออกยังมีปริมาณน้ำท่วมที่สูงอยู่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรนะครับเบื้องต้นรถเล็กเนี่ยในบริเวณดังกล่าวห้ามผ่านโดยเด็ดขาดนะครับน้ำเนี่ยอยู่ระดับประมาณเอวนะครับเอวของผู้ชายนะครับก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับก็เลือกใช้เส้นทางอื่นแทนนะครับส่วนฝั่งแฟดคลองจันนะครับท่านผู้ว่าชาติชาติก็มีการลงพื้นที่ไปส่งข้าวส่งน้ำนะครับก็มีทางสกไอบางกะปิลุยในการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ท่านผู้ว่าชาติชาติเองก็มีการส่งทางข้าวกล่องนะครับแล้วก็น้ำดื่มไปให้ชาวบ้านคือในฝั่งของคลองจันเนี่ยระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณคอเลยนะสัปดาห์เมื่อวานนี
3: ้
2: นะครับก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยมิดรถอ่ะนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทางกรุงเทพเองก็อย่างที่บอกนะครับมีการลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยยังคงค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับก็ตรงนี้น่าเป็นห่วงคุณชาชาติบอกว่าในส่วนของผู้ที่อยู่ในแฟดเนี่ยทั้ง30แฟดนะครับไม่ต้องออกไปไหนแต่ว่าจะเอาข้าวมาส่งให้ในทุกวันนะ
3: ครับ
2: แล้วก็ยังโชคดีที่ยังคงมีไฟใช้อยู่ในบางแฟดนะครับแล้วก็ในบางแฟดเนี่ยก็อาจจะต้องมีการตัดไฟเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตจากการเกิดไฟดูดนะครับการไฟฟ้าก็เลยจำเป็นที่จะต้องตัดเพื่อความปลอดภัยนะครับมีอะไรอยากจะบ่นมาได้เลยนะครับท่านผู้ว่าชาติบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการให้คลองจันเนี่ยยังหนักอยู่ใครมีอะไรที่อยากจะให้ช่วยเหลือก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะครับที่สารวัตรกลางกทมดินแดงหรือว่าทราฟฟิกฟองดูนะครับทราฟฟิกฟองดูเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันในการแจ้งนะครับสำหรับผู้ที่จะใช้ในเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆนะครับหรือว่าสายด่วน1555ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยถ้าสมมติว่ามีการตัดไฟเนี่ยการสื่อสารการรับข่าวสารหรือว่าการแจ้งเตือนเนี่ยก็น่าจะลำบากอยู่
3: น่าจะลำบากฮะคือไม่มีไฟเนี่ยมันชีวิตจบเลยนะ
2: ครับ
3: โทรศัพท์ก็ชาร์จไม่ได
2: ้
3: เหมือนถูกตัดการสื่อสารนะครับคือไม่มีน้ำพอว่า
2: ครับ
3: นะไม่มีอาหารทานเนี่ยมันก็ ก็มื้อนึงอ่ะมื้อ2มื้อเนี่ยยังพอทนได้แต่ถ้าเกิดไม่มีข่าวสารเลยเนี่ยเราไม่สามารถขอความช่วยเหลือใครได้เลยคือโทรศัพท์เนี่ยถ้าแบตหมดปุ๊บนะ
2: ครับโอ้โหยุคนี้ถ้าสมมติใครที่ไม่ได้มีเงินสดนะแล้วเงินอยู่ในโทรศัพท์แล้วไม่มีไฟนะเหมือนชีวิตไปต่อไม่ได้เลยนะครับ
3: ครับแล้วคือถ้าน้ำท่วมเนี่ยอย่างที่แฟลตคลองจันทน์เนี่ยเมื่อวานนี้ดูที่ท่านนายกลงพื้นที่เนี่ยก็มีผู้ที่สูงอายุพอสมควรนะ
2: ครับ
3: ลอยคอมาหาท่านนายกมาพูดคุยกับท่านนายกนะลอยคอนี่คือน้ำอยู่ที่คอนะครับ
2: ครับ
3: มาหาท่านนายกท่านนายกก็บอกว่าเฮ้ยขึ้นไปเถอะอันตรายอันตราย
2: ก็คือ
3: เขาดีใจอ่ะมีทั้งส่วนหนึ่งดีใจที
2: ่
3: ท่านนายกมาอีกส่วนหนึ่งนะอ
2: ี
3: กฝั่งนึงก็มีเหมือนกันออกมาต่อว่าอันนี้ก็ออกมาต่อว่านายกก็ไปฟังว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเมื่อวานนี้เราก็ได้มีการลงในพื้นที่หลักสี่ด้วยนะครับก็มีทั้งเสียงชื่นชมอยากเจอนายกแล้วก็มีอีกเสียงหนึ่งที่ก็ออกมาตีติงท่านนายกเหมือนกันแต่ท่านนายกก็ไปฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือปรากฏว่าน้ำเนี่ยในพื้นที่ชุมชนหลักสี่ในบางจุดเนี่ยเป็นพื้นที่ต่ำแต่พื้นที่ต่ำแล้วก็น้ำก็ขังมาเป็นเวลานานแล้วนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยมันก็ร่อยรอ
2: ครับ
3: เมื่อวานก็ไปเหมาอาหารแถวนั้นเนี่ยให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็สั่งการทางฝากฝั่งของทหา
2: ร
3: แล้วก็ฝากฝั่งของในพื้นที่ต่างๆเนี่ยให้ตั้งโรงครัวนะครับไปดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับ
2: อีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงครับคุณทรงพลก็คือที่เคหะร่มเก้าคลองสองต้นนุ่นใช่ผมเนี่ยมีโอกาสไปรับสายที่ MBT เม
3: ื
2: ่อวันก่อน
3: เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาม
2: ีสายจากฝั่งคลองสองต้นนุ่นเนี่ยแฟลตเคหะร่มเก้าเนี่ยโทรมาเยอะมากนะครับว่าในพื้นที่เนี่ยคือน้ำไม่ลดแล้วมีการเติมขึ้นมาเรื่อยๆคือรถเนี่ยมิดไปแล้วแล้วก็กำลังจะเข้าชั้นหนึ่งของเคหะแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นมีการออกมาพูดถึงในส่วนจุดเนี้ยสักเท่าไหร่นะครับอยากให้ฝั่งที่ถ้าได้ฟังนะคร
3: ับ
2: จุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าเป็นห่วงอีกจุดหนึ่งนะครับ
3: นะและคนที่ไม่มีบ้านอยู่นะฮะตอนนี้มีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวในหลายแห่งแล้วนะฮะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมมือกับกทม.ฮะ
2: ครับ
3: เรื่องของเซลบอร์ดแคสต์เนี่ยก็แจ้งเตือนไปยังประชาชนในพื้นที่กทม.นะครับเพื่อแจ้งข้อมูลพิกัดที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้ง200แห่งนะครอบคลุม50เขตทั่วกรุงเทพให้ประชาชนได้รับทราบทั่วถึงหากมีความจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัยครับสถานที่รองรับการอพยพเนี่ยมี2รูปแบบนะครับได้แก่โรงเรียนในสังกัดกทม.และศูนย์กีฬาและนันทนาการนะครับอาทิศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตดุสิตได้แก่โรงเรียนวัดเบญจมาบพิตรศูนย์นันทนาการสวนอ้อยและวัดสวัสดีวารีสีมารามเขตดอนเมืองนะครับเขตดอนเมืองนะฮะได้แก่โรงเรียนพหลโยธินแล้วก็โรงเรียนวัดดอนเมืองเขตบางกะปิก็มีที่โรงเรียนบ้านบางกะปิและวิทยาลัยศิลปาหัตกรรมกรุงเทพเขตคลองสานโรงเรียนวัดสุวรรณและโรงเรียนวัดเสวตฉัตรและเขตตลิ่งชันฮะโรงเรียนฉิมพลีและโรงเรียนวัดอินทราวาสนะฮะทั้งนี้ปภ.ประสานข้อมูลเชื่อมโยงกับกทม.อย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงครับ
2: ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ติดตามเกาะติดสถานการณ์น้ำได้ในทุกรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดจากทางทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับในการแถลงข่าวศูนย์ JICC
3: ครับ
2: ครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับช่วงเย็นกลับมาพบกับเราสองคนได้ในหมุนตามวันครับ
3: ครับ
2: วันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
3: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่32การประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
5: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
6: เฮ้ยคุณตา ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหารมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศ
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพ
1: ป้องกันเงินของคุณ
6: กรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มพร้อมเร่งสูบน้ำช่วยกรุงเทพมหานคร
7: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นพิเศษหลังฝนตกในพื้นที่ภาคกลางและมีน้ำจากกลุ่มน้ำสแก่กลางไหลลงมาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมผันน้ำเข้าสู่ระบบคลองฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำส่วนกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงพร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักเขื่อนสำคัญในภาคเหนือยังมีช่องว่างรองรับน้ำส่วนภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสมีน้ำเต็มความจุ 100% ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460วาสนาตระเกตรายงาน
6: กรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยอพยพสัตว์แล้วกว่า 380,000 ตัวพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกจังหวัดโดยได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นได้แก่แจกจ่ายยาอาหารสัตว์พระราชทานจำนวน 22,000 กิโลกรัมอพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงรวมกว่า 380,000 ตัวสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์แร่ธาตุยาปฏิชีวนะวิตามินจำนวนกว่า 6,500 ชุดแจกจ่ายถุงยางชีพสัตว์ส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ดูแลรักษาสัตว์ในพื้นที่ในส่วนของการเยียวยาความเสียหายด้านปศุสัตว์และเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนทั้งการจัดหาอาหารสัตว์การอพยพสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์และการสำรวจความเสียหายจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงอีกครั้งทางนี้เกษตรกรสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเร่งตรวจระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่า ภายหลังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและรับข้อสั่งการจากรัฐบาลผ่านระบบประชุมทางไกลได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนพร้อมเร่งตรวจสอบระบบระบายน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินกฤติชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชั่วได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่เต็มที่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายและสภาพอากาศที่ชื้นเพื่อให้ไวรัสหวัดที่มีอยู่ในตัวคุณหรือรอบตัวแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาส

ประกันแล้วทำไมบางกรณียังเคลมไม่ได้เพราะอาจมีสิ่งที่เรียกว่า waiting period หรือระยะเวลารอคอยหมายถึงช่วงเวลาหลังเริ่มทำประกันที่ผู้เอาประกันภัยอาจยังไม่สามารถเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนในบางกรณีได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ดังนั้นก่อนทำประกันอย่าลืมอ่านเงื่อนไขระยะเวลารอคอยให้เข้าใจรู้เงื่อนไขก่อนทำประกันรักษาสิทธิ์ของคุณหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัยติดต่อสำนักงานคปภ.สายด่วน1186

0: ฟผ.ร่วมกับพพ.สวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานสำหรับกลุ่มอาคารต้นแบบในย่านธุรกิจโดยบูรณาการโซล่ารูฟท็อประบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่หรือ BESS หม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะและระบบจัดการพลังงานเพื่อให้สามารถผลิตกักเก็บและใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากระบบในช่วงความต้องการใช้ไฟสูงโครงการยังนำแบตเตอรี่ใช้แล้วจากรถยนต์ไฟฟ้าหรือ Second Life Battery มาผสมผสานกับแบตเตอรี่ใหม่เพื่อยืดอายุการใช้งานทรัพยากรและลดของเสียหากโครงการต้นแบบประสบความสำเร็จจะสามารถต่อยอดสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์และขยายไปยังอาคารประเภทต่างๆช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานลดก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนเป้าหมายอาคารพลังงานสุทธิเป็นศูนย์และความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศในระยะยาว
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
3: ช่วงนี้อากาศฝนตกบ่อยมากเลยนะคะอาจารย์มอสเรียกได้ว่าหนาวสั่นกันไปทั้งวันเลยนะคะช่วงนี้อาจารย์มอสเป็นไงบ้างครับ
4: โอ้ยไอเยอะมากเลยอาจารย์หมึกไม่รู้เป็นไรช่วงนี้ค่ะ
3: พูดไม่ทันขาดคำเลยนะคะอาการมาทันทีกับอาการฤดูฝนนี่อาจารย์มอสเป็นผู้ใหญ่แล้วยังเกิดอาการหนักขนาดนี้ครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับผู้ปกครองพ่อแม่เด็กหลายๆคนเลยนะครับกับอาการไอหรือเป็นไข้ช่วงหน้าฝนคะอาจารย์มอส
4: ใช่ค่ะอาจารย์ยิ่งตอนนี้นะคะพอเข้าสู่ช่วงฤดูฝนใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอากาศที่มันชื้นขึ้นฝนตกสลับกับอากาศร้อนนะคะเด็กๆช่วงนี้ก็มักจะไม่สบายบ่อยค่ะอาจารย
3: ์แล้วเด็กบางคนนะคะเวลาอยู่บ้านนะคะเขามีของเล่นอะไรต่างๆเวลาไอแล้วไปติดของเล่นมันมีผลไหมฮะอาจารย์มอส
4: แน่นอนค่ะอาจารย์หมึกเนื่องจากว่าเด็กตอนนี
3: ้ ครับ
4: คือเวลาที่เขาไอเขาจามอะค่ะแล้วเขาใช้มืออะค่ะที่โดนน้ำมูกเสมหะอะไรอย่างเงี้ยไปจับของเล่นต่อฉะนั้นเนี่ยเชื้อมันก็แพร่กระจายค่ะอาจารย์
3: ใช่ครับเรียกได้ว่าถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ต้องดูแลน้องๆหนูๆอยู่ที่บ้านเนี่ยเราเรียกว่าเราอาจตกใจนะอาจารย์มอสหรือบางคนเสียสติไปเลยแบบว่าพี่ลูกฉันแบบว่ายังเด็กอยู่เลยอะมีไข้สูงมากจับคำตัวแล้วร้อนที่ฝ่ามือขึ้นมาเลยฮะถ้าผมเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องดูแลน้องๆหนูๆที่บ้านเนี่ยเราควรทำยังไงครับ
4: ถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์นั้นอย่าเพิ่งตกใจค่ะอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่อยากจะบอกผู้ปกครองว่าให้ตั้งสติก่อนเลยค่ะอันดับแรกถึงแม้ว่าลูกเราจะมีไข้มีไอมีน้ำมูกนะคะแต่อาการเหล่านี้ไม่ได้บ่งบอกว่าลูกเราจะเป็นโรครุนแรงหรืออะไรอาจจะเป็นแค่ภาวะหนึ่งตั้งสติแล้วพาลูกไปโรงพยาบาลค่ะอาจารย
3: ์เรียกได้ว่าโรคที่มาจากหน้าฝนที่ส่งผลกระทบกับน้องๆหนูๆหรือเด็กๆลูกๆผู้ปกครองทุกคนที่บ้านนะคะเรียกได้ว่ามากมายนะครับทีนี้ผมอยากทราบนะคะว่าโรคที่เราพบบ่อยๆเลยฮะในกลุ่มน้องๆหนูๆหรือเด็กๆเนี่ยเราจะพบโรคอะไรได้บ้างครับ
4: อุ้ยช่วงนี้โรคระบาดเยอะมากเลยค่ะแต่โรคที่พบบ่อยตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่โรค RSV โควิดก็กำลังระบาดเลยค่ะอาจารย
3: ์เรียกได้ว่าอาการก็จะมีแตกต่างกันออกไปนะฮะ
4: ใช่แต่ว่าหลักๆเนี่ยแน่นอนว่าเด็กอะค่ะอาจจะมีไข้ต่ำหรือไข้สูงนะคะพีก็จะมีอาการไอตามมีน้ำมูกค่ะแล้วเด็กก็จะเบื่ออาหารอ่อนเพลียค่ะอาจารย
3: ์เรียกได้ว่ากินอาหารน้อยลงเพราะแม่ผู้ปกครองก็จะเครียดอีกนะครับเรียกได้ว่า RSV เราเคยได้ยินนะคะจากการประชาสัมพันธ์นะคะของทางช่องทางต่างๆเราพบว่า RSV เป็นไวรัสนะครับที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทางด้านทางเดินหายใจนะครับเรียกได้ว่าไม่ได้เจอแค่เด็กด้วยนะคะอาจารย์มอสเรียกได้ว่าเมื่อสักครู่ที่อาจารย์มอสไอก็อาจจะแบบเจอเชื้อได
4: ้
3: เพราะเราเชื่อว่า RSV นะครับเราพบได้ในทุกกลุ่มวัยเลยแต่กลุ่มที่เราต้องควรดูแลเป็นพิเศษนะครับอย่างที่เราได้คุยไปก็คือทารกและก็เด็กแรกเกิดครับซึ่งอายุต้องเท่าไหร่นะนี่เราต้องดูแลประคบประหงมเป็นพิเศษเลยครับ
4: เด็กที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษเลยก็คือเด็กที่อายุน้อยกว่า2ปีค่ะหรือว่าเด็กที่เขาคลอดก่อนกำหนดนะคะแล้วก็เด็กที่มีโรคประจำตัวค่ะอย่างเช่นโรคหัวใจหรือว่าโรคปอดเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยค่ะ
3: อย่างผมนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งประชาชนทั่วไปไม่ได้มีความรู้เรื่องเด็กอะไรเฉพาะทางมากมายนะฮะเวลาเราเห็นลูกไอมีน้ำมูกเนี่ยผมอยากรู้เลยว่าเป็นเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียอันนี้ผมทราบได้เลยไหมคะอาจารย์มอส
4: ส่วนใหญ่อะค่ะเราจะแยกเองไม่ได้ว่าตัวนั้นอาจจะเป็นเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากอาการมันจะคล้ายๆกันนะคะแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ไงก็คือตอนที่เราไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอวินิจฉัยว่าเราติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียซึ่งการรักษามันจะต่างกันค่ะอาจารย
3: ์ซึ่งเราก็ในฐานะที่คนทั่วไปอย่างที่บอกอาจารย์มอสด้วยเบื้องต้นนะครับเรากังวลมากนะคะแต่ว่าความรุนแรงของโรคนะฮะจะเป็นยังไงฮะอาจารย์มอสบางทีเราไม่รู้ว่าเฮ้ยมีไข้แล้วนะเด็กจะไปถึงการชักไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
4: ก็คือถ้าเด็กที่เขาอายุน้อยกว่า5ขวบอะค่ะแล้วเขามีไข้สูงๆอะค่ะแน่นอนว่าภาวะแทรกซ้อนของมันก็คืออาจจะมีภาวะชักในเด็กได้นะคะฉะนั้นเรื่องไข้นี่ก็สำคัญค่ะอาจารย
3: ์แล้วถ้าไม่รู้เรื่องไข้แล้วสมมติว่า ลูกผมหรือว่าหลานผมนะฮะกินนมได้น้อยลงหรือว่าทำกิจวัตรประจำวันอะไรที่เขาเคยทำเนี่ยได้น้อยลงเราทำไงเนี่ยฮะจันมอส
4: ถ้าเกิดว่าเราเจอแบบเฮ้ยลูกเรากินได้น้อยเบื่ออาหารอะไรเงี้ยแน่นอนว่าสันนิษฐานว่าลูกเราต้องมีอาการผิดปกติแน่ๆแต่ผิดปกติจากอะไรฉะนั้นก็คือแนะนำว่าให้ไปพบแพทย์ก่อนค่ะเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยว่าลูกเราติดเชื้ออะไรไหม
3: ครับซึ่งเราที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะคือการที่เด็กๆต้องไปโรงเรียนนะฮะแล้วก็ไปหรือว่าไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆต้องเจอเด็กๆน้อยๆที่ต้องมาอยู่รวมกันนี่เราไม่ทราบเลยว่าเด็กๆแต่ละคนนะคะป่วยเป็นอะไรหรือมีเชื้อแอบแฝงอะไรบางอย่างอยู่นะครับทีนี้เราต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์มอส
4: แน่นอนค่ะว่าถ้าเด็กนะคะที่ไปศูนย์เด็กหรือว่าอยู่ในโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมวัยอย่างเงี้ยโรคที่เราจะพบได้บ่อยตอนนี้ค่ะคือโรคมือเท้าปากซึ่งเราต้องป้องกันแล้วก็ควรเฝ้าระวังโรคนี้อยู่นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเชื้อไวรัสตัวหนึ่งที่มันผ่านทางน้ำมูกน้ำลายค่ะอาจารย์บางทีมากับอุจจาระหรือว่าจากน้ำจากตุ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแพร่กระจายจากการที่เด็กๆเอามือไปจับสิ่งของของเล่นด้วยกันนะคะ อันนี้อันตราย
3: แล้วผมจะสังเกตได้ไงว่าเด็กๆนะคะเขาจะเป็นโรคมือเท้าปากเบื้องต้นเราควรสังเกตอะไรครับ
4: โอ้ยถ้ามือเท้าปากชัดๆเลยค่ะตามชื่อโรคเลยค่ะอาจารย์มีตุ่มที่มือที่เท้าแล้วก็มีที่ปากเด็กบางคนนะคะจะมาด้วยน้ำลายไหลกินไม่ได้เลยค่ะ
3: เรียกได้ว่าเป็นอาการที่ก็น่าเป็นห่วงนะคะถ้าพบแล้วผมควรทำไงเนี่ยฮะ
4: ถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้อย่างที่บอกค่ะรีบไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องแจ้งกับศูนย์เด็กเล็กนะคะหรือว่าโรงเรียนที่น้องๆ อยู่นะคะเพื่อหนึ่งก็คือหยุดเรียนนะคะเพื่อให้ทางสถาบันหรือว่าทางศูนย์เด็กอะค่ะเขาได้ทำความสะอาดสิ่งของเข้าของเครื่องใช้ต่างๆเพราะเราจะแยกโรคเหล่านี้
3: ใช่ครับซึ่งโรคมือเท้าปากก็เราพบได้ยินอย่างบ่อยครั้งนะที่ผู้ปกครองได้ผู้ปกครองได้สอบถามเข้ามานะครับแต่ว่าเวลาลูกเรามีไข้ไอน้ำมูกนะฮะแน่นอนว่าเราไม่อยากให้ลูกๆเรานอนโรงพยาบาลนานๆนะคะแต่เนาะเราก็เป็นห่วงอีกทั้งเราต้องกลับมาดูแลที่บ้านทีนี้เราการดูแลที่บ้านเราควรทำยังไงดีคะเพื่อให้ลูกเราปลอดภัยนะครับ
4: ถ้าเกิดว่าลูกเรามีไข้เลยใช่ไหมคะอันดับแรกเลยค่ะต้องเช็ดตัวลดไข้และอุณหภูมิน้ำที่เช็ดตัวลดไข้เนี่ยต้องเป็นอุณหภูมิปกติด้วยนะคะอาจารย์หมึกไม่เอาน้ำเย็นไม่เอาแอลกอฮอล์มาเช็ดหรืออะไรนะคะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องหรือว่าน้ำอุ่นได้เล็กน้อยค่ะและสิ่งที่เราจะเน้นก็คือเน้นตามบริเวณซอกคอรักแร้ข้อพับต่างๆค่ะจุดที่มันที่มีความร้อนสะสมอะค่ะแล้วก็ในกรณีที่เด็กเขามีอาการหนาวสั่นระหว่างเช็ดตัวหรือว่าเช็ดไปแล้วเกิดอาการปากม่วงปากเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้หยุดเช็ดก่อนแล้วก็ให้ห่อตัวเด็กให้ความอบอุ่นกับเด็กก่อนเมื่อเขาหายอาการเหล่านี้หายอาการสั่นค่อยเช็ดตัวต่อได้ค่ะอาจารย
3: ์นอกจากไข้ติ่งแน่นอนที่ตามมาครับจะมอสเป็นปัญหาของท่านพ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะฮะแต่ในเรื่องของน้ำมูกครับอาจารย์มอสเรียกได้ว่าเด็กบางทีเขาไม่สามารถสั่งน้ำมูกออกได้เองนะครับเราเห็นเด็กๆท่านเราก็สงสารนะครับเวลาเขามีน้ำมูกรู้สึกหายใจไม่สะดวกนะขนาดเราเป็นผู้ใหญ่เองเรายังยากเลยนะทีนี้เราจะช่วยเหลือเด็กๆเรื่องนี้อย่างไรดีฮะ
4: ค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านเนี่ยคือเห็นว่าลูกมีน้ำมูกแต่ลูกสั่งออกไม่ได้อย่างเงี้ยแต่บางท่านเนี่ยก็คือรู้แล้วว่ามีวิธีการล้างจมูกค่ะแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่รู้ฉะนั้นวันนี้ค่ะอาจารย์ก็อยากจะแนะนำวิธีการล้างจมูกค่ะให
3: ้
4: กับเด็กๆก็คือหนึ่งเลยค่ะเราต้องมีน้ำเกลือล้างจมูกค่ะมีน้ำเกลือล้างจมูกนะคะแล้วก็มีไซลิงในการล้างจมูกค่ะก็คือใช้ไซลิงดูดน้ำเกลือแล้วก็ล้างเข้าไปในจมูกซึ่งเด็กๆอะค่ะเขาจะมีการวิธีการกั้นหายใจเวลาที่เราล้างเข้าไปอยู่แล้วไม่ต้องห่วงว่าเด็กจะหายใจไม่ออกหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้อะค่ะมันดีกว่าการไม่ล้างค่ะอาจารย์แล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยก
3: ็
4: มีคนทำวิธีการล้างจมูกในช่อง YouTube ใน TikTok อะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะค่ะสามารถไปดูได้
3: ใช่แล้วลูกเราจะสำลักมั้ยฮะจะมอสิ่งที่คิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านที่เราฟังอยู่ทางบ้านคงจะกังวลใจว่าเข้าไปแล้วน้ำจะไหลลงคอลงปอดอะไรหรือเปล่าลูกจะสำลักร้องติดเชื้อในปอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะจะมอ
4: ค่ะคือเด็กเขามีกลไกของเขาอะค่ะเวลาที่เราล้างไปอะแล้วบางคนอะก็คือกลืนน้ำเกลือเข้าไปแต่อยากจะบอกว่าเวลากลืนน้ำเกลือเข้าไปไม่อันตรายเลยค่ะเพราะเวลากลืนเข้าไปหลังจากนั้นเด็กเขาก็จะถ่ายออกนะคะเวลาที่เขาถ่ายออกมามันก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นมุกใสๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นน้ำมูกน้ำเกลือที่มันไหลเข้าไปที่เขากลืนเข้าไปอะค่ะแต่ไม่อันตรายค่ะอาจารย
3: ์เรียกได้ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่รับฟังอยู่ทางบ้านไม่ต้องกังวลใจนะฮะกับการล้างจมูกกลับเป็นข้อดีด้วยซ้ำนะฮะที่จะทำให้น้องๆหนูๆที่บ้านเขาหายใจได้สะดวกแล้วก็หลับพักผ่อนได้อย่างมีความสุขนะฮะนอกจากอาการมีน้ำมูกอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความทุกข์ทรมานของเด็กๆนะฮะคืออาการไอฮะอาจารย์มอส
4: ใช่
3: เหมือนสักครู่เมื่อสักครู่เลยที่อาจารย์มอสไอเนี่ยนะฮะเราทำยังไงดีครับหรือว่าผมสามารถเดินเข้าไปซื้อยาให้ลูกได้เลยไหม
4: โอ้ถ้าเกิดว่ามีอาการไออะค่ะแนะนำเลยว่าอย่าไปซื้อยากินเองค่ะเพราะว่าบางคนนี่คือแบบเฮ้ยเวลาลูกมีอาการไออย่างเงี้ยไอเยอะไปซื้อยาแล้วก็ ้อนยาลูกเองอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ค่ะเรากลัวว่าถ้าเกิดว่าป้อนยาผิดขนาดหรืออย่างเงี้ยมันจะเป็นผลต่อเด็กฉะนั้นนะคะเวลาที่จะไปซื้อยาแก้ไออะค่ะควรบอกน้ำหนักให้ชัดเจนค่ะกับเภสัชกรเพื่อให้เขาคำนวณน้ำหนักนะคะว่าเราควรกินกี่ซีซีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางที่ดีอะค่ะแนะนำให้พาเด็กไปพบแพทย์แล้วให้คุณหมอเขาวินิจฉัยดีกว่าแล้วก็ปัจจุบันนะคะอาจารย์ช่วงนี้คือผู้ปกครองหลายท่านเนี่ยก็คือแบบชอบซื้อยามาเองเนาะแล้วซื้อที่เป็นยาแบบยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยยาปฏิชีวนะมาทานเองอะค่ะ อยากจะบอกว่าบางโรคอะค่ะยาฆ่าเชื้อพวกนี้มันไม่ได้จำเป็นเพราะเด็กส่วนใหญ่อะค่ะคือเขาติดไวรัสไม่ได้ติดเชื้อแบคทีเรียฉะนั้นยาพวกนี้มันไม่ได้มีผลต่อเชื้อเขาเลยค่ะ
3: ใช่ครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่สำคัญนะครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองครับในกรณีที่เมื่อสักครู่จันมอสบอกไปแล้วไม่แนะนำเลยอะการใช้ยาปฏิชีวนะหรือการคิดเองว่าต้องใช้ยาเท่าไรนะครับมีผลต่อน้ำหนักตัวเด็กอย่างไรและถ้าไม่อยากให้เด็กลูกผมใช้ยาจันมอสผมทำไงได้บ้างฮะ
4: เราก็มีวิธีค่ะตอนนี้ก็คือแบบหนึ่งก็คือให้เด็กกินน้ำอุ่นหรือนะคะเด็กที่เขาอายุมากกว่า1ขวบอาจจะเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวอะไรเงี้ยให้เด็กกินแต่ว่าเราจะไม่แนะนำในเด็กที่ต่ำกว่าอายุ1ขวบนะคะสำหรับน้ำผึ้งเพราะว่าเรากลัวโรคบอทูลิซึมนะคะในเด็กทารกนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เด็กป่วยเนี่ยนะคะก็แนะนำว่าให้เด็กหยุดเรียนหรือว่าหยุดไปศูนย์เด็กก่อนนะคะแล้วอาการเขาจะดีขึ้นตามมาค่ะ
3: ลูกผมจะเรียนทันไหมฮะจันมอส
4: ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้ก็คือหยุดเรียนในที่นี้ก็คือไม่ใช่ว่าขาดเรียนไปเลยเดี๋ยวนี้คือบางโรงเรียนเขามีเรียนออนไลน์ค่ะอาจารย
3: ์โอเคครับเรียกได้ว่าการป้องกันไว้นะฮะดีกว่ามันที่มันแพร่กระจายเชื้อไปสู่เด็กๆคนอื่นนะฮะจะยิ่งจะเป็นการติดเชื้อซ้ำซ้อนเข้าไปอีกนะครับนอกนั้นอาจารย์หมอก็ยังเน้นย้ำนะครับในเรื่องของการซื้อยานะฮ
4: ะ
3: ถ้าแบบถ้าจำเป็นต้องใช้จริงๆควรทำไงดีฮะอาจารย์หมอ
4: ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาจริงๆใช่ไหมคะก็แนะนำให้ควรปรึกษาแพทย์พยาบาลหรือเภสัชกรค่ะแล้วก็ไม่ควรใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์เพียงอย่างเดียวนะคะเพราะตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าสื่อนั้นเนี่ยคือมันเป็นสื่อที่ถูกต้องไหมนะคะแนะนำให้พาไปพบแพทย์ดีกว่าค่ะ
3: โอเคครับเราเรียกได้ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับหรือญาติๆคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคงไม่อยากให้เด็กๆนะครับต้องไปนอนให้สายน้ำเกลือระโยงระยางอยู่ที่โรงพยาบาลดูด้านสารนะฮะจะมอสเด็กน้อยนะครับที่ต้องขาดการพัฒนาการนะครับต้องไปใช้ชีวิตอยู่บนเตียงบนหอผู้ป่วยที่โรงพยาบาลทีนี้เราจะทำยังไงอะฮะเพื่อว่าป้องกันลูกเราก่อนอะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายก่อนที่จะเกิดขึ้นเราสังเกตจากสัญญาณอะไรได้ไหมคะจันมอส
4: ใช่ค่ะก็คือเราต้องสังเกตสัญญาณอันตรายให้เป็นค่ะซึ่งสัญญาณอันตรายเหล่านี้นะคะสำหรับเด็กเลยที่จะเจอบ่อยที่สุดนะคะก็คือ1คือเด็กหายใจเร็วค่ะมีหอบมีเหนื่อยหายใจลำบากนะคะหรือบางคนเนี่ยเสียงคลื่นคลาดแล้วมีเสียงวีดออกมาค่ะที่มันเป็นแบบดังวีดวีดวีดออกมาให้เราเห็นหรือบางคนนะคะ
3: ค
4: แบบไอเยอะๆอย่างเงี้ยอาจารย์เคยได้ยินเสียงที่บอกว่าไอเหมือนเสียงหมาเห่าไหม
3: จริงเหรอฮะ
4: ใช่ไอแบบห้งห้งห้งนะคะเขาเรียกว่าไอกล้องอันนั้นก็คือเกิดจากการติดเชื้อเหมือนกันค่ะอาจารย์ถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะแนะนำว่าให้มาพบแพทย์โดยเร็วค่ะ
3: ซึ่งบางบ้านนะครับเดี๋ยวนี้นะครับพ่อแม่ยุคใหม่นะครับเรามีอุปกรณ์ที่เรียกว่าปลอดวัดไข้นะคะทั้งอัตโนมัติและไม่อัตโนมัตินะฮะจะมอสเราจะดูได้อย่างไรฮะว่าควรต้องพาไปหาหมอแล้วว่าวัดไข้ลูกๆแล้วครับ
4: คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าไข้ต่ำๆมาค่ะเราจะเริ่มที่ 37.5 เนาะแต่เราจะแนะนำให้เด็กอาหารทานที่ 37.8 ขึ้นไปนะคะแต่ถ้าไข้สูงเนี่ยก็คือ 38.5 องศาขึ้นไปอันนั้นคือไข้สูงแล้วจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าไข้แบบไข้ต่ำๆให้ลองเช็ดตัวลดไข้ที่บ้านทานยาลดไข้ตามขนาดน้ำหนักตัวเด็กก่อนแล้วถ้าเกิดว่าวัดไข้แล้วไข้ไม่ลงหรือแนวโน้มคือไข้สูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้แนะนำมาพบแพทย์แล้ว
3: แต่ไข้ไม่สูงมากนะจะบอกบางทีไข้ไม่สูงมากแต่ผมเครียดนะถ้าเกิดมีลูกหลานอยู่บ้านแล้วมีอาการแบบนี้ผมเครียดมากเลยกังวลมากเลยก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นตอน 3:00 เนี่ยจนมอสกลัวว่าลูกจะเป็นหนักแล้วไปรักษาไม่ทันทั้งนี้เราทำไงได้บ้างฮะ
4: แนะนำค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการเครียดหรือว่ากังวลเยอะคือแนะนำให้มาโรงพยาบาลเลยเพราะว่าตอนนี้คือโรงพยาบาลเขาเปิด24ชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวนี้หลายๆโรงพยาบาล
3: คุณ
4: หมอเด็กประจำเวรอยู่แล้วนะคะก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องกังวลหรือลูกเราผิดปกติก็แนะนำให้มาโรงพยาบาลเลยนะคะเพราะว่าอาการของเด็กคือมันเกิดขึ้นเร็วถ้าเกิดขึ้นแล้วบางทีคือเอาเรารักษาไม่ทันอะไรเงี้ยก็จะส่งผลต่อชีวิตเด็กเหมือนกัน
3: เพราะฉะนั้นเราจะมีช่วงที่วิกฤตหรือฉุกเฉินนะฮะช่วงไหนที่มันเราเห็นแล้วว่าลูกเราเป็นอยู่เนี้ยฉุกเฉินละรอไม่ได้แล้วฮะจันมอส
4: แน่นอนเลยค่ะคือเด็กไม่รู้สึกตัวเลยค่ะจันหมึกถ้าแบบฉุกเฉินเลยนะคะเด็กไม่รู้สึกตัวเด็กซึมไปเลยค่ะหรือว่าหายใจผิดปกติมีตัวเขียวไปมือไปเท้าเขียวแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการชักนะคะให้รีบมาโรงพยาบาลนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะขอช่องทางการช่วยเหลือด้วยนะคะโทรหมายเลข1669ทันทีเลยค่ะจัน
3: ใช่ครับเรียกได้ว่าอาการที่อาจารย์มอสเล่าให้ฟังเป็นอาการที่เราน่ากลัวนะฮะแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะนั้นการสังเกตสัญญาณเตือนป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้ไขทีหลังย่อมดีกว่าเสมอนะฮะอาจารย์มอสนะฮะเรียกได้ว่าเรื่องราวฉุกเฉินเหล่านี้นะฮะเราไม่อยากเห็นเลยนะฮะเราไม่อยากให้เห็นลูกของเราต้องเป็นไข้สูงชักเกร็งนะฮะการสังเกตอาการเตือนจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่อาจารย์มอสแนะนำครับถ้าเราทราบอาการเตือนสังเกตได้ทันนะครับแล้วก็พาไปโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แย่ๆขึ้นกับบุตรหลานของเรานะครับหนีไม่ได้เลยสำหรับเด็กๆนะครับเด็กๆ เขาต้องเรียนรู้เติบโตไปตามพัฒนาการนะครับอาจารย์มอสเรียกได้ว่าเขาต้องมีที่ที่เขาต้องอยู่หลักๆ2ที่ฮะอาจารย์มอสไม่ว่าจะเป็นอาศัยอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่โรงเรียนครับอาจารย์มอสทีนี้เราบอกแล้วว่าพวกนี้น่ะอาจจะเพศกระจายเชื้อผ่านทางน้ำลายผ่านการทางลมหายใจหรือการสัมผัสอะไรต่างๆเรามีวิธีการป้องกันยังไงฮะจนมอสเพื่อไม่ให้ลูกของเรารับเชื้อมาหรือว่าไม่ให้ลูกของเราปล่อยเชื้อไปหาคนอื่นครับ
4: โอ้วิธีการป้องกันคือง่ายมากเลยค่ะเริ่มจากพฤติกรรมของเรานี่แหละค่ะนะคะแต่ว่าต้องทำสม่ำเสมอนะคะข้อแรกเลยค่ะก็คือการล้างมือนี่แหละคืออันนี้คือทำง่ายมากเลยค่ะอาจารย์เหมือนว่าจะล้างมือด้วยน้ำสะอาดหรือว่าน้ำสบู่อะค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเวลาที่เราล้างมือค่ะแนะนำว่าให้ล้างก่อนที่จะกินอาหารหรือว่าหลังเข้าห้องน้ำอะค่ะไม่งั้นก็คือหลังเปลี่ยนผ้าอ้อมหลังเช็ดน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือหลังจากที่เด็กๆกลับมาจากโรงเรียนค่ะหรือสถานที่สาธารณะต่างๆควรให้เด็กเนี่ยล้างมือแล้วก็ล้างนานอย่างน้อยประมาณ20วินาทีด้วยนะคะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคเหล่านี้ได้ค่ะ
3: ครับแล้วเด็กๆเวลาเขาเป็นไข้นะฮะจะหมอบางทีเขาต้องมีการไอมีการจามเขาทำไงดีอะฮะไม่เศษน้ำลายกระเด็นไปติดคนอื่นนะฮะจะหมอ
4: ค่ะอันนี้คือถ้าเกิดว่าเด็กที่เป็นที่เราสอนได้นะคะก็คือเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะคะอาจารย์ก็คือเราอาจจะสอนเด็กๆว่าเวลาไอเวลาจามเนี่ยอาจจะใช้กระดาษทิชชู่ปิดปากนะคะและจมูกเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือทิ้งกระดาษทิชชู่ไปเลยนะคะหรือไม่งั้นนะคะถ้าไม่มีกระดาษทิชชู่หรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะให้เด็กอะค่ะเขาไอจามใส่ข้อพับแขนนะคะเพื่อไม่ให้เขาใช้มือเปล่าอะค่ะปิดปากปิดจมูกเพราะเวลาใช้มืออะค่ะเชื้อพวกนี้มันก็จะอยู่ในมือแล้วเวลาเด็กไปจับกับของเล่นจับกับลูกบิดที่ประตูอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็จะทำให้เชื้อเหล่านั้นมันแพร่กระจายเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆนะคะเป็นเด็กเล็กๆที่สอนการไอการจามเขาไม่ได้อะไรเงี้ยผู้ปกครองนี่แหละค่ะที่ต้องเป็นคนดูแลนะคะก็คืออาจจะให้เด็กคือสวมแมสหรือว่าไม่งั้นก็คืออาจจะต้องล้างมือให้เขาอย่างที่บอกอะค
3: ่
4: ะ
3: ได้ครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่ผู้ปกครองต้องรู้
4: อีกหนึ่งวิธีการป้องกันสำคัญค่ะ
3: อีกหนึ่งวิธีการสำคัญที่เด็กต้องรู้เลยนะฮะเช่นเดียวกันกับการรับประทานอาหารหรือการดื่มน้ำเช่นเดียวกันนะจนหมอซึ่งเด็กเนี่ยเขาไม่รู้นะฮะว่าต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผู้ปกครองเราต้องมีการดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมฮะ
4: อ๋อเวลาที่เกี่ยวกับเรื่องของการทานอาหารเวลาไปโรงเรียนหรือไปอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาที่เด็กๆไปทำกิจกรรมร่วมกันก็แนะนำว่าไม่ให้ใช้แก้วน้ำช้อนหรือว่าผ้าเช็ดหน้าเช็ดตัวร่วมกันดีกว่าค่ะให้แยกเข้าของเครื่องใช้ดีกว่านะคะเพราะว่าสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ร่วมกันอ่ะจะเป็นตัวแพร่เชื้ออย่างดีเลยนะคะแล้วก็ควรทำความสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นของเล่นเป็นโต๊ะเก้าอี้ลูกบิดประตูต่างๆนะคะรวมถึงนะคะพื้นผิวที่เด็กเขาสัมผัสอะค่ะซึ่งตรงนี้นะคะสามารถทำได้ตั้งแต่ผู้ปกครองยันไปยังคุณครูที่อยู่ตามศูนย์เด็กตามโรงเรียนด้วยอะค่ะ
3: โอเคครับสำคัญเหมือนกันนะฮะกับในเรื่องของการรับประทานอาหารและการพาเด็กๆไปสถานที่ต่างๆครับอาจารย์มอสเรียกว่าเราชอบพาเด็กเราไปวิ่งนะฮะเด็กๆไปวิ่งเล่นสนามเด็กเล่นไปเที่ยวสวนสาธารณะต่างๆอันนี้เราควรงดไว้ก่อนไหมฮะ
4: จริงๆเด็กเขาเป็นวัยที่กำลังสนใจเนาะสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากไปจำกัดในเรื่องของการเล่นนะคะเราไปได้นะอาจารย์แต่ว่าเราควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มันแออัดนะคะหรือถ้าเกิดว่าเด็กเขาต้องการที่จะไปจริงๆหรือต้องการเล่นจริงๆอะค่ะหลังจากกลับมาเขาอาจจะต้องมีการล้างมือนะคะทำความสะอาดต่างๆอาบน้ำต่างๆนะคะแต่ว่าแนะนำว่าควรไปในสถานที่มีอากาศสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทดีกว่าค่ะแล้วก็สวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยที่มันอากาศปลอดโปร่งดีกว่าค่ะแต่ว่าไม่อยากให้จำกัดการเล่นหรือว่าไม่ให้จำกัดว่าเขาอยู่แค่ในบ้านนะคะ
3: นอกจากพาเขาไปนอกบ้านแล้วพอกลับเข้าไปในบ้านถ้ามีคนป่วยในบ้านแล้วฮะผู้ใหญ่อย่างเราถ้าป่วยในบ้านแล้วมีเด็กๆอยู่ในบ้านเราทำไงอะฮะอาจารย์มอส
4: ถ้าเกิดว่ามีคนป่วยอยู่ในบ้านสมมติว่าบ้านเรามีหลายห้องนอนแล้วกันเน
3: า
4: ะในกรณีที่แบบมีหลายห้องนอนก็แนะนำให้ผู้ใหญ่เขา

0: ถึงการได้รับวัคซีนตามกำหนดนะครับรวมถึงวัคซีนที่บุคลากรทางการแพทย์แนะนำนะครับตามอายุนะครับแล้วก็เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงของเด็กแต่ละคนก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์มอสถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องนะคะเราไม่อยากจะเห็นน้องๆหนูๆของเราไม่สบายนะครับเราจึงขอสรุป4เทคนิคนะครับ4ข้อที่เราจำง่ายๆก่อนที่เราจะจากกันไปนะฮะเพื่อป้องกันน้องๆหนูๆป่วยในช่วงหน้าฝนครับ
1: ค่ะ4เทคนิคนั้นก็คือนะคะเทคนิคแรกค่ะดูเด็กทั้งตัวค่ะไม่ดูเฉพาะใครค่ะฉะนั้นก็คือให้สังเกตอาการนะคะไม่ว่าจะการหายใจการกินการดื่มการปัสสาวะนะคะรวมถึงความรู้สึกตัวของเด็กด้วยนะคะส่วนอาการที่2ค่ะ
0: อาการที่2นะครับคือการดูแลตามอาการอย่างถูกวิธีครับให้พักดื่มน้ำเช็ดตัวอย่างเหมาะสมอย่างที่อาจารย์มอแนะนำไว้นะฮะการให้ยาตามน้ำหนักตัวซึ่งต้องเป็นไปตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ครับ
1: ค่ะและสำหรับข้อ3นะคะก็คือเราต้องรู้สัญญาณอันตรายค่ะอย่างเช่นนะคะการหอบหน้าอกบุ๋มนะคะตัวเขียวซึมหรือว่ามีชักนั่นเองค่ะ
0: และข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4ครับคือการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อครับนั่นคือได้แก่การล้างมือปิดปากเวลาไอจามนะครับการไม่ใช้สิ่งของร่วมกันนะครับรวมถึงการทำความสะอาดของเล่นและให้เด็กป่วยนะครับพักอยู่ที่บ้านก่อนนะฮะการดูแลเด็กที่ป่วยนะครับเราก็ไม่อยากให้เห็นเด็กๆของเราป่วยนะครับซึ่งก็จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองรู้สึกกังวลและไม่สบายใจด้วยครับแต่ถ้าเรามีความรู้นะครับมีการป้องกันอย่างถูกต้องนะครับและเราตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและดูแลเด็กได้อย่างถูกวิธีนะครับก็จะนำพาซึ่งความปลอดภัยนะครับความสุขกายสบายใจทั้งห้องของเด็กๆและของพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้ฟังรายการรอบทิศตะวันออกนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมตลอดระยะเวลา20นาทีที่ผ่านมานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีนะครับที่คลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ครับด้วยความห่วงใยจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

ากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการโรงหมอโดยความร่วมมือของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz ร่วมกับไทย PBS Podcast และไทย PBS Radio

0: ย PBS Podcast และไทย PBS Radio ขอเชิญทุกท่านพบกับคุณสุริพรวงศ์สถิตย์พรพร้อมด้วยทีมแพทย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่จะทำให้คุณรู้จริงรู้ลึกรู้ชัดทุกโรคภัยในรายการโรงพยาบาล
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้เรามาพบกันค่ะสาระดีๆรอคุณผู้ฟังกันอยู่แล้ววันนี้สุรีพรทำหน้าที่กันเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์วิภาดีโลสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: พบกันทีไรเราต้องมีประเด็นกันทุกที นะเรื่องราวที่จะคุยกันหาคู่ยังไงไม่พลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่อ่ะโดยตรงก็เคยเจอนะคะแล้วก็จากหลายๆคนบอกว่าโอ้โหบางทีเนี่ยนะเดี๋ยวนี้จะหาคู่คิดคู่ชีวิตหรือว่าหาแฟนอ่ะยากยากนะคะพอเจอคนที่ใช่คิดว่าใช่
2: ค่ะ
1: อยู่ไปสักพักนึงอ้าวเริ่มไม่ใช่สมมุติเจอคนเจ้าชู้อย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
1: คนที่แล้วก็เจ้าชู้มาคนนี้เจ้าชู้ถัดไปยังเจอคนเจ้าชู้อีกซ้ำอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยนะคะ เคยไปอ่านเจอในหนังสือค่ะอาจารย์ว่าสิ่งที่เราเจอเป็นแบบซ้ำๆแบบนี้บ่อยๆแบบเจอคนเจ้าชู้ก็เจ้าชู้เจ้าชู้เจ้าชู้อยู่อย่างเงี้ย
2: ค่ะ
1: เป็นเพราะว่าคือเหมือนแบบใจเราไปผูกหรือว่าเราไปรู้สึกแบบว่าไม่ชอบคนเจ้าชู้นะไม่ชอบคนเจ้าชู้นะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็จะแบบได้สิ่งนั้นมาอะไรประมาณนี้ลิซ่างงๆฟังแล้วก็แบบเอ๊ะอ่านแล้วก็รู้สึกว่าจริงเหรอเราไม่ได้อยากได้คนเจ้าชู้นะแต่ว่าแบบ
2: ที่โบราณก็บอกว่ายิ่งเกลียดยิ่งเจอใช่ไหมคะยิ่งเกลียด

0: ยิ่งได้อะไรอย่างเงี้ย
1: หร
0: ือ
1: ม
0: ัน
1: เป็นเรื่องเวรกรรมค่ะอาจารย์ไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนแบบให้มันเป็นการปลอบใจตัวเองหรือว่าหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองแบบเออมันก็เวรกรรมแหละเคยทำมาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
0: นะคะมันก็มีหลักในการเลือกคู่ครองเนี่ยมาเยอะแยะนะคะถ้าจะดูก็เปิดในเน็ตดูหรือดูอะไรตำราในอะไรต่างๆแล้วนี่ก็มีข้อที่เขาเป็นข้อจำกัดเยอะมาก อย่างตอนที่คุณสุริพรเป็นสาวเนี่ยสาวมากๆกว่านี้นะคะ
1: ตอนนี้สาวอยู
0: ่ตอนสาวอยู่ไม่ได้เที่ยงแต่ว่าตอนที่เป็นละอ่อนน้อยเนี่ยชักเรียนมหาลัยอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ยังสาวยังสวยยังอะไรต่างๆแล้วก็จะมีข้อจำกัดในการเลือกคู่ครองในสักประมาณ100กว่าข
1: ้อโอ้เยอะมาก
0: ใช่ไหมคะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนู้น
1: มาตรฐาน
0: มันก็จะลดลงเรื่อยๆตามอายุของเราที่ขึ้นไป
1: นะ
0: คะถ้ามาอายุเท่าจันทวิภาเนี่ยนะคะขอแค่ข้อเดียวแหละ
1: ค
0: ือเป็นผู้ชายละกันนะคะไอ้ข้อจำกัดต่างๆเนี่ยว่าจะลดลงไปเรื่อยๆเลยนะ
1: คะ
0: ซึ่งก็มีคนใช้ทฤษฎีนั้นทฤษฎีนู้นนะคะที่จะบอกว่าจะเลือกคู่ยังไงมันก็มีเยอะแยะนะคะเช่นปัจจัยในแง่ของการศึกษาที่บอกว่าต้องเท่าเทียมกันนะคะหรือใกล้เคียงกันมันจะคุยกันรู้เรื่องฐานะเศรษฐกิจก็ควรจะไม่ห่างกันมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าไอ้แย่กับแย่ทั้งคู่มันก็จะเหมือนที่โบราณเขาเรียกว่าเตี้ยอุ้มค่อมไปด้วยกันไม่รู้เรื่องนะคะไปด้วยกันไม่รอดนะคะอาจจะในแง่ของทัศนคติความคิดเห็นความเชื่อนะคะโดยเฉพาะในเรื่องศาสนาเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นตัวทะเลาะกันตัวดีเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพซึ่งจริงๆแล้วคนก็จะคิดว่าสุขภาพเนี่ยไม่ใช่แค่กายนะคะต้องสุขภาพจิตด้วยบางทีต้องสืบสาวไปเลยค่ะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเคยมีญาติโกโหติกาที่มีโรคจิตโรคประสาทในครอบครัวไหมเพราะมันจะมีปัญหาการฆ่าตัวตายสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนก็พูดถึงเรื่องอายุนะคะจะเอาอายุผู้ชายเอาอายุผู้ชายหาร2บวกด้วย7เท่ากับผู้หญิงอะไรเป็นต้นนะคะก็มีทฤษฎีมากมายทีเดียวนะ
1: คะ
0: แต่ว่าสำหรับที่เราจะใช้คำว่าหาคู่แล้วไม่พลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกก็แปลว่าพลาดมาแล้วนะคะจันทราก็อยากจะเอาของท่านศาสตราจารย์แพทย์หญิงนงพงาลิมสุวรรณนะคะซึ่งท่านเป็นปรมาจารย์ในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของอนามัยครอบครัวอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะท่านให้ไว้ดีทีเดียวนะคะท่านก็เป็นปรมาจารย์ทางการแพทย์ท่านหนึ่งนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยบางทีเราจะพูดถึงเรื่องของความรักและความถูกใจก่อนนะคะเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ดีเพราะว่าในเรื่องของความรักความถูกใจนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจนะคะโดยเฉพาะในเวลาที่เราเกิดความทุกข์ยากลำบากขึ้นมาเนี่ยมันจะพอมีความรักเป็นพื้นฐานเนี่ยมันจะทำให้เราอดทนได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ยังเป็นช่วงอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันเคยมีช่วงของความหวานชื่นมาระยะหนึ่งในช่วงที่แหมกำลังฟอยเลิฟหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้มาทำให้เราในชีวิตมันชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเน้นว่าการที่เราจะเลือกคนได้ถูกต้องเนี่ยควรจะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการเลือกคู่ให้ดีนะคะและรักษาความรักนั้นไว้ให้ยืนยาวและยาวนานต่อไปทีนี้ในเรื่องของความรักความถูกใจเนี่ยนะคะตอนที่เราเป็นวัยรุ่นคุณสุรีพรต้องนั่งยานย้อนเวลาก
1: ลับไป
0: ไปซะหน่อยนะคะเราจะพบว่าตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราไม่เคยแคร์แล้วคนที่เรารักเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเขาจะเลี้ยงดูเราได้ไหมอนาคตเขาจะเป็นยังไง
1: โอ้ไม่มองเลย
0: เราจะรักเพราะรักเพราะเขาเป็นเขาถูกไหมคะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วข้อความรักเนี่ยมันจะไม่มีวันลืมหรอกเพราะมันเป็นความรักด้วยอารมณ์นะคะเขาจึงบอกว่าอย่าแต่งงานกันตอนที่เป็นวัยรุ่นถามว่าทำไมก็เพราะว่าเอาอารมณ์มาเป็นใหญ
1: ่
0: นะคะแต่ถ้าการเลือกคู่ที่ดีที่จะไม่ต้องผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยมันต้องมีวัยที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงแล
1: ้
0: วแล้วก็คิดในเรื่องของเหตุผลนั่นก็คือว่าเรายังอยู่ที่หัวใจนะใช้หัวใจคิดแต่เวลาเหตุผลนะกรุณาเอาสมองเคลื่อนมาลงมาด้วยนะ
1: คะ
0: ต้องเอาสมองมาคิดด้วยว่ามันโอเคไหมอ่ะนะคะเพราะความรักตัวเดียวเนี่ยอย่างบอกแล้วว่าความรักตัวเดียวบางทีมันก็ทำให้การใช้ชีวิตคู่ไปไม่รอดนะ
1: คะ
0: แต่ความรักเป็นพื้นฐานที่ดีเราไม่เถียงนะคะแต่เราจะต้องคิดถึงเหตุผลเรื่องอื่นๆอีกเช่นในข้อ2ต่อไปนี้นะคะก็คือเมื่อกี้เราพูดความรักแล้วอันที่2คือลักษณะนิสัยนะคะลักษณะนิสัยของแต่ละคนเนี่ยเราดูกันแต่เฉพาะตอนจีบกันเนี่ย นะคะไปเที่ยวด้วยกันอะไรด้วยกันโดยเฉพาะที่จะจีบกันติดไม่ติดเนี่ยมันก็จะโชว์อะไรที่ดีๆนะคะหรือโชว์อะไรที่ไม่ได้เป็นตัวตนที่แท้จริงเช่นรู้ว่าหนุ่มจะมาจีบคุณสิริพรอย่างเงี้ยก็รู้ว่าคุณสิริพรชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาก็จะทำในสิ่งที่คุณสิริพรชอบแล้วก็กลบสิ่งที่คุณสิริพรไม่ชอบเอาไว
1: ้มันจะอยู่ได้นาน
0: นะคะช่วงสั้นๆไงฮะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นกันแต่เรื่องดีๆอะไรก็แหมดูเข้ากันได้ไปหมดอะไรก็คล้ายกันไปหมดอะไรก็ถูกใจกันไปหมดเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะนิสัยเนี่ยมันสั้นๆมันดูไม่ได้ค่ะคุณสิริพรนะคะบางคนต้องทำความศึกษาและเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะหรือตัวตนของเขาเนี่ยเรายอมรับได้ไห
1: ม
0: เพราะการที่เราคิดว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยหลังการแต่งงานเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่เราต้องถามว่าเรายอมรับในสิ่งที่ไม่ดีของเขานะได้ไหม
1: โอ้นะคะตอนแรกที่เห็นมันสวยงามมันดูดีมันอู้ไปด้วยกันได้แน่นอนหรืออะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์แล้วมันสามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรจำกัดระยะเวลาได้ไหมคะอย่างเช่นอย่างที่เคยได้ยินมาบอกว่าอุ้ยแค่สักประมาณเดือนนึงก็รู้แล้วว่าเขาเป็นยังไง อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็บอกว่า
0: ถ้าเดือนนึงเนี่ยนะคะมันต้องเป็นลักษณะที่ต่างคนเนี่ยไม่เฟกนึกออกไหมคะเป็นตัวของตัวเองเลยอ่ะนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่มักจะเฟกไงคะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าจะคบกันแล้วดูกันให้ศึกษากันจริงๆเนี่ยไม่ควรจะน้อยกว่า1ปีค่ะแต่นี่ไงหนุ่มสาวยุคดิจิตอลไงอะไรก็จะไวๆหมดไงฮะไวไฟนะฮะก็คือเจอกันปุ๊บแค่3เดือนได้แล้วนะฮะรักกันแล้วนะโอเคเลยคนนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องใช้เวลาในการศึกษาคือไปเที่ยวด้วยกันไปมาหาสู่กันเวลาที่เราเดินไปเนี่ยเห็นเขามีพฤติกรรมอย่างไรต่อหน้าคนอื่นเช่นผ่านขอทานหรือเจ้านายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขามีท่าทีอย่างไรอย่างเนี้ยจึงจำสังเกตพฤติกรรมได้
1: ใช่ใช่ก็คือจำได้เลยว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะไม่ได้มองอะไรแบบนี้เลย
0: ใช่
1: แต่ถ้าเป็นสุริพรตอนนี้จะดูพวกเนี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นสำคัญ
0: เราจะดูพฤติกรรมที่เขาแสดงออกนะเด็กมาขายพวงมาลัยเขามีพฤติกรรมยังไงนะคะเขามีพฤติกรรมยังไงกับอะไรนะคะสาวเสิร์ฟหรือคนที่มาเสิร์ฟอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะศึกษารายละเอียดเหล่านี้ได้เวลาที่เข้ามาหาพ่อแม่เราหรือเข้าปฏิบัติตัวอย่างไรกับพ่อแม่เขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: อาจารย์แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าบางคนบอกอุ้ยปีนึงคือด้วยความที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะตอนศึกษาเรียนรู้ต่างคนต่างอยู
0: ่
1: บางคนก็เลยบอกโอ้ยเอางั้นก็ลองมาอยู่ด้วยกันเลยทดลองอยู่จะได้รู้เลยขึ้น
0: ก็น
1: ี่
0: คือทำให้มีคนนิยมการอยู่ก่อนแต่งมากขึ้นไงคะนะคะนี่ก็เป็นสังคมอีกแบบนึงที่เป็นสังคมยุคใหม่ที่รับเอาเหมือนกับตะวันตกอะเข้ามาว่าคำว่าเป็นแฟนหรือเป็นคู่มั่นเนี่ยก็คืออยู่ด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ละคนที่จะคิดว่าการศึกษาของคุณน่ะต้องลงทุนขนาดนั้นไหมนะคะหรือเราไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นแต่เรามีวิธีการที่จะศึกษาหรือช่างสังเกตได้มากกว่านั้นไห
1: ม
0: นะคะแต่คบกันยาวแต่ไม่เคยเจอหน้ากันเลยมันก็ลำบากใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้มันต้องมีปฏิสัมพันธ์กันมีการติดต่อสื่อสารมีการพูดคุยแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเมื่อเข้าปฏิบัติกินเอาง่ายๆกินอยู่หลับนอนเนี่ยนะคะเป็นยังไงเช่นบางคนเนี่ยขอโทษนะคะรับประทานอาหารก็เห็นมารยาทและนะคะความเห็นแก่ตัวในการตักอาหารนะคะความมุมมามไหม อะไรอย่างนี้ค่ะเวลานอนกลนไหมอะไรเงี้ยมันจะลงทุนต้องไปนอนกับเขาไหมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ละคน
1: แต่ไม่น่าเชื่อนะว่าไอ้แค่จุดเล็กๆหรือบางทีที่เราคิดว่าเออคงไม่อะไรหรอกแต่พอแบบได้เรียนรู้จริงๆอย่างเช่นแบบการเข้าห้องน้ำ
0: ค่ะ
1: ไม่ปิดฝาชักโครกอะไรไม่ต้องใช่ๆๆๆเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา
0: ใช่ค่ะนะคะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาแล้วก็คอยพูดกันว่าเราจะปรับกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็อยู่ที่คิดเอาเองนะคะว่าต้องลงทุนขนาดไปอยู่ก่อนแต่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่ละท่านประเด็นที่3ค่ะคือความสามารถในการเลี้ยงดูครอบครัวตรงนี้สำคัญมากนะคะก็คือว่าต้องดูซิว่าเขาสามารถที่จะพาชีวิตครอบครัวเนี่ยไปรอดไหม นะคะซึ่งสามารถจะหาปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตมาได้ไหมนะคะเพราะว่าปัจจัยเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของความมั่นคงนะในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะสิ่งจำเป็นอื่นๆในการเลี้ยงชีวิตเนี่ยนะคะไม่ถึงกับต้องร่ำรวยมหาศาลแต่ว่าเอาให้ไม่ฝืดเคืองนะคะหรือขัดสนนะคะแล้วก็มีความมั่นคงพอสมควรที่จะสร้างอนาคตร่วมกันตรงนี้เขาทำได้ไหมเช่นบางคนเนี่ยดีมากเลยนะเอาอกเอาใจนั่นนี่นี่นั่นแต่ไม่เป็นโลเป็นพายนะคะทำงานอะไรก็ทำงานได้3วันเปลี่ยนงานทำงานได้เดือนเปลี่ยนงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูไม่มีไม่มีหลักแหล่งไม่มีความก้าวหน้าอนาคตก็มองไม่เห็นแต่สำหรับเป็นแฟนหรือคู่ควงเนี่ยดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องดูดีๆทีเดียวเพราะชีวิตมันไม่ใช่แค่ปี2ปีมันยังอีกยาวนานนะคะชีวิตแต่งงานเนี่ยถ้าดีๆก็30ปีขึ้นละนะคะประเด็นต่อไปค่ะภูมิหลังก่อนแต่งงานเคยได้ยินไหมคะที่โบราณบอกว่าเป็นใครมาจากไหนต้องรู้กำพืชเขาก่อนนะเคยได้ยินคำนี้ไหมคะนะคะ
1: จะเคยได้ยิน
0: นะเพราะว่าคนเราเนี่ยกว่าจะมาถึงวัยแต่งงานยิ่งสมัยนี้คนแต่งงานช้าบางที30 40แล้วเพิ่งจะแต่งนะ
1: คะ
0: กว่าจะถึงวัยแต่งงานเนี่ยแต่ละคนก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากมายทั้งแง่บวกแง่ลบนะคะซึ่งมันมีผลกับอะไรมันมีผลกับเรื่องของจิตใจอุปนิสัยพฤติกรรมแล้วก็อื่นๆเพราะว่ามันจะถูกหล่อหลอมมาจากสังคมรอบข้างเขาก็คือครอบครัวก่อนนะคะที่จะทำให้เขาหรือเธอนะมีบุคลิกยังไงนะคะซึ่งบางคนเนี่ยซับซ้อนมากบางคนละเอียดอ่อนมากนะคะจนกระทั่งแม้แต่บางคนเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองด้วยซ้ำไปนะคะจนบางครั้งได้เกิดปัญหาขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกบางทีเนี่ยเป็นสามีภรรยากันเนี่ยถ้าเราไม่ได้ศึกษาตรงนี้เรื่องภูมิหน้าภูมิหลังกันมาก่อนเนี่ยนะคะมันจะรู้สึกเหมือนกับเขาเป็นคนแปลกหน้าเลยแล้วไม่เข้าใจแล้วเขาคิดอย่างนี้ได้ยังไงไม่เข้าใจแล้วเขาตัดสินใจอย่างนี้ได้ยังไงนะคะไม่สามารถที่จะเข้าใจพฤติกรรมเขาหรือความคิดของเขาหรือความต้องการของเขาได้จะรู้สึกตั้งแต่แปลกใจงงเฮ้ยทำงี้ได้ไงนะผิดหวังตกใจเสียใจโกรธนะคะจนบางคนมักจะพูดเหมือนกับว่าออกไลน์อ่
1: ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะลายเขามีอยู่แล้วแหละแต่อีตอนที่เราคบกันอ่ะไม่มองไม่เห็นนะคะแล้วก็มาเห็นเมื่ออยู่กันไปแล้วสักระยะหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้นะคะมันก็สังเกตได้ตั้งแต่การศึกษาดูใจกันตั้งแต่ต้นแล้วล่ะนะคะเพราะนั้นการเลือกคู่เนี่ยต้องดูให้ดีย้ำเลยนะคะดูให้ดีศึกษากันให้ดีๆก่อนซึ่งต้องใช้เวลาไม่ใช่เจอกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็แต่งงานกันเลยแฮปปี้เอนดิ้งมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกค่ะบางทีมันแต่งกันไปสักระยะหนึ่งแค่เดือน2เดือนหรือปี2ปีก็อยู่กันไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องเลือกใหม่เลือกซ้ำเลือกสร้างอยู่นั่นแหละ
1: อาจจะไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่แบบว่าเอาแหละก็อดทนกันได
0: ้
1: สมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่อยู่กันมายาวนานอย่างเงี้ยทั้งที่แบบว่าคนละทางเลยด้วยซ
0: ้
1: ำแต่หลายกรณีที่เจอก็เหมือนกันนะคะที่เจอกับตัวเองคือตอนนู้นเราอาจจะยังวัยรุ่นอยู่แหมฮอร์โมนมันก็พลุ่งพล่านนะอาจารย์เนาะเราก็จะไม่ได้มองอะไรเลยโตขยับขึ้นมาหน่อยสัก30กว่าเริ่มมองแล้วเริ่มหาเหตุผลเริ่มแบบเอ๊ะเราชอบแนวไหนประเภทไหนรู้สึกเช็คลิสต์เนี่ยเริ่มแบบว่าหายากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ยากขึ้นนะพอยิ่งตอนนี้เรายิ่งแล้วใหญ่เลยแบบโอ้ไม่เหลือแล้วล่ะ
0: ก็อาจารย์วิภาเองเนี่ยมีหลานชายหลายคนนะคะมีหลานชายอยู่คนนึงเนี่ยเป็นคนกลางๆเขาก็จะคบแฟนทีละคนคนนึงก็ประมาณปีนึงขึ้นนะคะบางคนก็3ปีบางคนก็4ปีแล้วก็เปลี่ยนไปคือพี่ชายแต่งงานไปหมดแล้วเหลือคนนี้ยังไม่ได้แต่งแล้วก็ถามว่าอ้าวตั้งพอเขามาบอกว่าเนี่ยเขาเลิกกับแฟนคนนี้แล้วน
1: ะ
0: กำลังว่างเราก็เลยบอกว่าอ่ะตั้งต้นใหม่แล้วเหรอลูก เขาบอกว่าผมไม่รีบครับนะนะเพราะผมอ่ะไม่คิดว่าแต่งแล้วผมจะหย่าเพราะนั้นผมต้องใช้เวลานานๆในการเลือกโอ้เรามีความรู้สึกภูมิใจในหลานชายคนนี้มากนะคะเขาคิดดีอ่ะคือเขาคิดดีอ่ะว่าเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะหย่าเพราะนั้นเขาต้องใช้เวลาในการดูนานๆคือหลายคนเนี่ยอย่างคนก่อนตอนนี้เขาเพิ่งแต่งงานไปนะคะเพิ่งประสบความสำเร็จแล้ว
1: อ้าวหมดเลยตกกัน
0: เขาก็ก่อนคนสุดท้ายก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าเนี่ยพยายามแล้วลองมาตั้งต้นใหม่กันแล้วก็ไม่ไปไม่สำเร็จในที่สุดนะคะ
1: ค่ะเชื่อว่ามันต้องมีแหละคนของเราสักวันหนึ่งนี่แหละวันไหนไม่รู้อ้าวงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะ

0: คุณผู้ฟังครับหลักในการดูแลตนเองของวัยทำงานไม่ให้อ้วนสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะครับก็คือ 1. กินอาหารให้เพียงพอสำหรับตนเองไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไป 2. กินอาหารหวานน้อยมันน้อยเค็มน้อยโดยใน1วันกินน้ำมันไม่เกิน6ช้อนชาน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาเติมน้ำปลาหรือซีอิ๊วซอสปรุงรสในการปรุงอาหารรวมกันไม่เกินวันละ4ช้อนชา 3. ชิมอาหารก่อนปรุงให้น้อยที่สุดหรือไม่ปรุงเพิ่มเลยยิ่งดีนะครับ 4. หากทำอาหารกินเองแนะนำให้ใช้สมุนไพรไทยเช่นพริกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมหรือเครื่องเทศต่างๆ 5. กินผักต้มผักลวกผักยำผักสดหลีกเลี่ยงอาหารทอดอาหารใส่กะทิ 6. กินอาหารสดแทนอาหารแปรรูปจำพวกผักดองผักกระป๋องผลไม้ดองผลไม้ตากแห้งไส้อั่วไส้กรอกกุนเชียงหมูยอ7. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มรสหวานเช่นน้ำหวานน้ำอัดลมน้ำผลไม้ชานมไข่มุกกาแฟเย็นเครื่องดื่มสำเร็จรูปควรดื่มน้ำเปล่าวันละ 1.5-2 ลิตรนะครับ 8. หลีกเลี่ยงการกินบะหมี่โจ๊กถึงสำเร็จรูปหรืออาหารกล่องแช่แข็งอาหารสำเร็จรูปจากโรงงานอุตสาหกรรมและ 9. นอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ 7-9 ชั่วโมงออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีเพื่อลดน้ำหนักและรอบผุนั่นเองครับขอขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัย
1: ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
2: คุณกำลังฟังรายการโรงหมอรายการสุขภาพเพื่อคุณจากเราก
3: ลับมาติดตามรับฟังและพูดคุยกันต่อนะคะถึงเรื่องของหาคู่ยังไงไม่ให้พลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะคุยกันนอกรอบกับอาจารย์ไปเมื่อสักครู่นี้ยกตัวอย่างเคสตัวเอง การสังเกตนะคะนิดนึงนี่สุริพรตัดทิ้งเลยนะคะถ้าเกิดแบบไม่โดนใจอะไรประมาณนี้ตัดไปตัดมาตัดนี่ตัดหลายคนแล้วค่ะตอนนี้เลยได้เป็นอย่างนี
4: ้
3: ได้สดเลยนี
4: ่อ้าวแล้วดีไหมล่ะคะ
3: ก็ดีนะ
4: เพราะว่าถ้าเรายึดคติว่าจากเรื่องอีเหนาเนา
3: ะ
4: เขาบอกว่าแม้นแผ่นดินสิ้นชายที่พึงเชยอย่ามีคู่เสียเลยจะดีกว่าใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
4: เพราะว่าถ้าเราสังเกตเขาเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าการศึกษาดูใจเนี่ยสำคัญมากเลยนะ
3: คะ
4: คุณสุริพรเล่าอ่ะไปรับประทานอาหารด้วยกันเขาก็ดูจะควักยากเหลือเกินนะคะแล้วก็ไปไหนก็มีท่าทีที่ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวนะเราไปกับน้องแทนที่จะซื้อน้ำให้เรากับน้องด้วยตัวเองก็ซื้อของตัวเองคนเดียวเนี่ยแค่เนี้ยมันก็สังเกตอะไรได้มากมายแล้วค่ะ
3: อย่างบางคนฟังเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเยอะไปหรือเปล่านะอาจารย
4: ์ไม่หรอกค่ะเพราะว่าสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้นี่ขนาดยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะเขายังไม่มีความเอื้อเฟื้ออะไรอย่างนี้เลยแล้วต่อไปจะเป็นยังไงแม่เคยเจอเคสที่หนักๆกว่านี้เยอะเลยลูกเมื่อหลังแต่งงานแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่บอกว่าการศึกษาเป็นตัวบ่งบอกนะว่าจะทำอะไรดีหรือไม่ดีเนี่ยนะคะมันอยู่ที่นิสัยส่วนบุคคล
3: จริง
4: นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากให้คุณสาวๆทั้งหลายค่ะตอนที่คบหาดูใจกันเนี่ยสังเกตหลายๆเรื่องนะคะไม่ตั้งแต่เรื่องของมารยาทเรื่องของน้ำใจเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนเรามันหลอกคนทุกคนไม่ได้ทุกเวลาหรอกค่ะมันก็จะผุดอะไรออกมาอย่างเงี้ยขอให้ช่างสังเกตอย่าอคติเช่นหลงรักเขาแล้วก็ทำอะไรก็ดูดีไปหมดอันนี้ไม่โอเคนะคะต้องศึกษาจริงๆถ้าไม่อยากพลาดอย่างนี้ละกันนะคะเรามาข้อต่อไปข้อที่5ในเรื่องใหญ่ยักษ์ทีเดียวนะฮะย้ำอีกครั้งว่าการแต่งงานไม่ใช่เรื่องของคน2คนแต่เป็นเรื่องของโคตร2โคตรเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องญาติค่ะของคู่สมรสก็คิดมักจะเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องพิจารณาด้วยนะคะเพราะว่าสังคมไทยเราเนี่ยการแต่งงานไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะคะแต่เป็นเรื่องสังคมล้วนๆนะคะ เรื่องของญาติของคู่สมรสเนี่ยมันทำลายความสุขของคู่สมรสมาเยอะแล้วนะคะเพราะว่าหนุ่มสาวในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยให้ความสำคัญตรงนี้ก็คิดว่ายิ่งบางคนเนี่ยแต่งงานแล้วอยู่ต่างประเทศด้วยกันนะคะไม่เคยมีปัญหาพอกลับมาเมืองไทยทำไมปัญหามันเยอะแท้นะคะ ก็เพราะว่ามันจะมีญาติโกโหติกาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ หลายคู่เนี่ยต้องใช้คำว่ารักพังเพราะญาติเยอะเนี่ยมาแล้ว นะคะ
3: น่าเชื่อเลยเน
4: า
3: ะ
4: เอาง่ายๆเลยใกล้ตัวที่สุดก็คือขอโทษนะคะพ่อผัวแม่ผัวพ่อตาแม่ยาย นะคะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ชอบลูกสะใภ้ไม่ชอบลูกเขยโอ้โหจบข่าว นะคะบางทีก็มีความเกี่ยวดองหนองยุ่งกับญาติพี่น้องนะคะที่มาพึ่งพาอาศัยมาสร้างปัญหาเดือดร้อนให้รำคาญใจให้อะไรอย่างนี้อีกมากมายทีเดียว นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำความรู้จักและเข้าใจนิสัยใจคอของญาติของคู่เราก่อนว่ามันจะไปด้วยกันตลอดไหมนะฮะอย่าทำให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นฝ่ายเลือกว่าจะเอาญาติคือบางทีใกล้ชิดที่สุดคือพ่อแม่เขาหรือจะเอาเราเพราะว่ามันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆนะคะยิ่งครอบครัวเนี่ยมันจะมีเรื่องของศาสนาเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะคะซึ่งแต่ละอันก็บอกแล้วว่ามันจะหล่อหลอมบุคลิกภาพขึ้นมา
3: ค่ะ
4: นะคะมันก็จะทำให้บางคนรักกันเนี่ยแต่ต้องตัดซะก่อนนะคะรู้ว่าปัญหานี้แก้ไม่ได้ปัญหานี้ไปไม่รอดนะคะงั้นเราก็อยู่กับแบบเพื่อนกันดีกว่าที่จะมาเป็นคู่สมรสกันก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าบางคู่คิดว่าโอเคตรงนี้เรารับมือไหวนะคะเราจะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปอะไรไปก็ตัดสินใจแต่งงานกันแต่ก็ให้เตรียมไว้นะว่าคุณจะต้องรับมือกับอะไรบ้างในอนาคตนะคะและข้อสุดท้ายที่ท่านอาจารย์หมอได้ให้ไว้ก็คือว่าความต้องการอะไรจากคู่ชีวิตนะคะก็หมายความว่าความต้องการและความคาดหวังของคู่สมรสเนี่ยจากการมีแต่งงานกันเนี่ยมันเป็นเรื่องซับซ้อนแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากทีเดียวนะคะมนุษย์เราเนี่ยมีความต้องการทั้งระดับพื้นฐานที่อยู่อาศัยความมั่นคงในชีวิตอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ความต้องการทางจิตใจนั่นก็คือต้องการความรักต้องการเป็นคนสำคัญต้องการให้มีใครสักคนที่รักเราแล้วเรารักเขาอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะจึงต้องพูดคุยกันปรึกษากันก่อนแต่งงานหรือก่อนที่จะลงไปลึกกว่านี
3: ้
4: เอาง่ายๆเลยค่
3: ะ
4: ว่าเรามีจุดมุ่งหมายในการแต่งงานเหมือนกันไหมเอาง่ายๆที่สุดคือเรื่องลูก จะมีหรือไม่มี นะคะเพราะว่าบางคนในแต่งงานฉันก็วาดฝันว่าครอบครัวฉันจะต้องมีลูกเล็กๆสร้างครอบครัวแต่อีกคนนึงไม่ได้คิดเรื่องลูกเลยฉันมีคู่รักแล้วฉันแต่งงานแล้วฉันจะพากันท่องเที่ยวเพลินไป
5: คนละทางเลย
4: ทีนี้ไปเที่ยวรอบโลกซึ่งมาเอาลูกไปด้วยได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะนั้นต้องคุยกันก่
3: อ
4: นว่าในอนาคตเนี่ยเราควรจะคุยปรึกษาหารือกันซะให้ดีก่อนแต่งงานว่าเราจะเดินไปด้วยกันไหมนะคะทางของเรากับทางของเขาเนี่ยมันเหมือนกันไห
3: ม
4: มีความเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจตรงกันนะมันก็จะเกิดความขัดแย้งกันที่สุดนะคะแล้วก็เกิดความขุ่นข้องหมองใจกันไปในที่สุดนะคะต้องคุยกันกระทั่งว่าบางคนเนี่ยไม่คุยกันเลยเช่นเรื่องการจดทะเบียนสมรสเพราะเดือนปัจจุบันเนี่ยนะคะการแต่งงานอาจจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้นะคะบางคนเนี่ยแต่งแล้วเข้าพิธีอย่างถูกต้องพอถึงตอนจดทะเบียนไม่ยอมจดอ้าวล่ะสิข้างนึงอยากจะจดอีกข้างนึงไม่อยากจดอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องพูดคุยกันให้มากๆทีเดียวนะคะเพราะนั้นถ้าเราเห็นประเด็นที่สำคัญแล้ว6ประเด็นขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งแต่ในเรื่องของความรักความถูกใจกันนะคะเรื่องของลักษณะนิสัยที่เราต้องดูนะคะความสามารถในการเลี้ยงดูครอบครัวภูมิหลังของภูมิหลังก่อนการแต่งงานนะคะเรื่องของญาติของคู่สมรสแล้วก็ความต้องการอะไรจากชีวิตสมรสแล้วเนี่ยนะคะจริภาก็ยังมองว่ากรุณาคิดให้ดีเพราะว่าถ้าเราถลำลึกเข้าไปในการแต่งงานแล้วมันก็ต้องแยกกันหย่ากันนะคะยังยึดคติค่ะเพราะจันทิพาเนี่ยเรียนมา เป็นนักสุขศึกษานะคะเพราะนั้นเขาจะมีคำพูดที่บอกว่าการป้องกันดีกว่าการแก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยเราป้องกันการหย่าร้างหรือการแยกโดยการเลือกคู่ครองให้ดีเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคดิจิทัลที่จันทิพากลัวมากเลยหนุ่มสาวสมัยนี้เจอกันปุ๊บแลกไลน์กันปั๊บนะคะปีปะอีอะกันเรียบร้อยแล้วก็แต่งงานกันอย่างรวดเร็วความรักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งบางทีการมีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียวมันก็มีผลพวงให้เกิดการตั้งครรภ์อะไรขึ้นมาและมันก็อยู่ในภาวะจำยอมที่ต้องแต่งงานโดยที่ยังไม่ได้เลือกนะคะเพราะฉะนั้นกรุณาเลือกเธอค่ะถ้ามีโอกาสเลือกคู่ครองให้ดีนั่นคือมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะเพราะถ้าเราหย่าร้างกันลูกเราที่เกิดมาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาให้กับเขาอีกนะคะเพราะต่างคนพออยู่ไม่ได้ก็ไปมีครอบครัวใหม
3: ่
4: แล้วลูกล่ะคะเด็กคนนี้จะเป็นยังไงเป็นเด็กที่น่าสงสารมากทีเดียวนะคะแล้วก็การที่เราต้องหย่าร้างกันเนี่ยมันก็เป็นบาดแผลชะกันใช่ไหมคะสำหรับชีวิตใหญ่ส่วนที่ยังเหลืออยู่ทั้งสองฝ่ายนะคะซึ่งจากการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าการแต่งงาน4คู่เนี่ยจะมีแค่คู่เดียวค่ะที่บอกว่าชีวิตแต่งงานหลังการแต่งงานมีความสุขนะคะอีก3คู่เนี่ยจะบอกว่าทุกเลย1คู่อีก2คู่นั้นจะบอกลุ่มๆดอนๆดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็กล่อมแกล้มกันไปต่างคนต่างอยู่บ้างละอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเลือกให้ดีเถอะค่ะถ้าท่านยังมีเวลาเลือกเนี่ยเลือกเถอะค่ะนะคะอย่าไปคิดว่าเสียเวลานะคะเราจะเอาความสุขชั่วชีวิตเนี่ย อย่าใช้ความการตัดสินใจแค่ประเดี๋ยวประดาวค่ะ
3: แต่ว่าก็เชื่อว่าหลายคนในสังคมยุคนี้นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเองทำงานหาเลี้ยงชีพเองได
4: ้
3: ด้วยตัวเองได้บางทีมีความสุขกว่าจะม
4: ี
3: คู่ครองบางทีแบบไม่เลือก
4: ค่ะ
3: หรือบางคนอาจจะเลือกคัดแบบคัดแล้วคัดอีก
4: คัดออก
3: หรือบางทีอาจจะเป็นแบบของสุริพรก็ได้ไม่เห็นมีมาให้เลือกอะไรประมาณนี้นะคะ
4: ก็สุขอยู่สุข
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับสถานการณ์อ่างคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองพบจุดกัดเซาะเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมพร้อมรับมือขณะที่ปภ.เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่อำเภอเขาชะเมากลุ่มเปราะบางคนอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
9: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: โครงการชลประทานจังหวัดระยองยืนยันว่าพบการกัดเซาะบริเวณบางส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยด่วนอย่างไรก็ตามยังมีมวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ด้านท้ายน้ำจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินและตำบลน้ำเป็นรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้แนวทางน้ำเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านนายลำยองสนิทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงกล่าวว่าขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนแล้วกว่า300หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตรถือเป็นสถานการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีทางนี้ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้2แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยได้แก่ที่วัดหนองกันเกลาและศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกันเกลาภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.โรงเรียนวัดหนองกันเกลาขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องอพยพสามารถเข้าพักยังศูนย์พักพิงทั้งสองแห่งได้ทันทีขณะที่ปภ.ระยองเตือนระดับน้ำมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาและระดับน้ำในแม่น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งขอให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11ร่วมมือกับหน่วยงานพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเร่งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่เผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากรุนแรง
10: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดทีมกู้ภัยฉุกเฉินบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากกระแสน้ำมีความรุนแรงและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนเส้นทางเข้าสู่ฐานปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิถูกตัดขาดโดยเจ้าหน้าที่สามารถนำกำลังพลบางส่วนออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยพร้อมลำเลียงเสบียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในฐานปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศและสถานการณ์ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้โดยพัฒนาการเคลื่อนที่11โดยบัญชาการหาพัฒนายังคงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยานพาหนะเพื่อสนับสนุนส่วนราชการและความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
6: กรมการค้าภายในประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ลำเลียงไข่ไก่ 2,000 แผงกระจายและจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสระแก้ว
11: นายเจราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสระแก้วส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการขนส่งสินค้าทำให้การนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าสู่พื้นที่ทำได้ไม่สะดวกเมื่อวานนี้กรมการค้าภายในจึงเร่งประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19สนับสนุนยานพาหนะและกำลังพลลำเลียงไข่ไก่ 2,000 แผงจากบริษัทชัยมงคลจำกัดอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ต้นทางที่สามารถจัดส่งสินค้าได้ไปยังห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาสระแก้วเพื่อกระจายและจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่จำเป็นต้องกักตุนสินค้าเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าไปยังประชาชนได้อย่างทั่วถึงปริมปรัชสภาภาครายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจรการนอนหลับคือการเดินทางของสมองที่หมุนเวียนไปตลอดคืนโดย1วงจรใช้เวลาประมาณ90นาทีและเราควรมีอย่างน้อย 4-6 วงจรต่อคืนเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูเต็มที่วงจรนี้ประกอบด้วย2องค์ประกอบหลัก1หลับธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
3: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
4: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

0: กฎมีวินัยมีน้ำใจเพื่อถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
1: ข่าวสารน่ารู้โดยตปท.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
2: กฟผ.ชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมเดินหน้าสนับสนุนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยทั้งด้านสถานที่ฝึกซ้อมการพัฒนานักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันระดับนานาชาตินักยกน้ำหนักไทยจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่23กันยายน2569ขณะที่กีฬาเรือพายแบ่งเป็นเรือกันเชียงวันที่23ถึง24กันยายนเรือแคนูคายักวันที่23ถึง26กันยายนและเรือแคนูสลาล่อมวันที่29กันยายนถึง2ตุลาคม2569โดยกฟผ.เชิญชวนประชาชนร่วมส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานอย่างเต็มที่เพราะเบื้องหลังทุกความสำเร็จนอกจากความมุ่งมั่นและการฝึกซ้อมของนักกีฬาแล้วถูกแรงเชียร์จากคนไทยก็เป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้ทัพนักกีฬาไทยก้าวลงสนามอย่างเต็มศักยภาพเพื่อสร้างผลงานและนำความภาคภูมิใจกลับมาฝากคนไทยทั้งประเทศ
3: คุณกำลังฟังสปท.ชลบุรี FM 99.75 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
5: พลังศรัทธาพลังล่าทุจริตสวัสดีค่ะพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องทุจริตกับอปท.เขต2นะคะค่ะวันนี้เราจะนำเสนอเทปในรายการ NBT มีคำตอบซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่3กันยายน2569ที่ผ่านมาในประเด็นสำนักงานปปท.ยุคใหม่จากเบาะแสสู่การไต่สวนเปิดเส้นทางคดีทุจริตภาครัฐโดยท่านกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ2ท่านนะคะได้แก่นายวิเชียรจันทระโนทัยและนายกมลสกลเดชาค่ะโดยมีประเด็นที่น่าสนใจ4ประเด็นด้วยกันนะคะได้แก่1สถานะและโครงสร้างของสำนักงานปปท.รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2568ซึ่งนำไปสู่มิติใหม่ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2. อำนาจหน้าที่หลักของสำนักงานปปท. 3. ที่ตั้งพื้นที่รับผิดชอบและขอบเขตการทำงาน 3. ขั้นตอนกระบวนการร้องเรียนและการไต่สวนนะคะขอเชิญรับชมรับฟังค่ะ
6: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามค่ะออกอากาศเป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 นถึง 11:55 นโดยประมาณนะคะดิฉันทิชาสุทธิธรรมค่ะวันนี้พามาติดตามเรื่องราวของหน่วยงานหนึ่งนะคะซึ่งอำนาจหน้าที่ของเขานั้นต้องบอกว่าคอยเสริมคอยดูแลแล้วก็สอดส่องในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะคะก็คือหน่วยงานนี้ค่ะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือเรียกย่อๆสำนักงานปปท.เป็นหน่วยงานพิเศษนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้สังกัดกระทรวงทบวงกรมใดๆหรือไม่ได้สังกัดแม้กระทั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ว่าขึ้นตรงเลยต่อตัวท่านนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้เรามารู้ขอบข่ายหน้าที่ค่ะเพราะว่าหน้าที่ของเขาตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยเรียกว่าส่งถึงคดีไปสู่กระบวนการยุติธรรมเลยก็ว่าได้ฉายภาพมันให้ลึกมากขึ้นตลอดจนลองยกเคสกรณีศึกษาและก็การแบ่งพาร์ทหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาในทั้งส่วนของคณะกรรมการแล้วก็ในส่วนของสำนักงานปปท.เนี่ยเขามีอะไรเรื่องราวที่น่าสนใจกันบ้างวันนี้อยู่กับแขกรับเชิญ2ท่านนะคะคุณวิเชียรจันทระโนไทยค่ะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะคะส่วนอีกท่านนึงนะคะคุณกมลสกลเดชากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
6: ค่ะนี่เป็นเกียรติกับรายการของเรามากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับหน่วยงานสำนักงานปปท.จะได้รับรู้ข้อมูลกันได้มากขึ้นซึ่งวันนี้นะคะต้องบอกว่าปปท.ได้ก้าวเข้าสู่ การปราบปรามทุจริตภาครัฐเนี่ยในยุคใหม่ละจากเบาะแสสู่การไต่สวนเปิดเส้นทางคดีทุจริตในภาครัฐต้องเรียนถามท่านวิเชียรก่อนเลยนะคะหลายๆท่านประชาชนก็อาจจะรู้แหละว่าเคยคุ้นๆแต่ว่าหน่วยงานปปท.นะคะสำนักงานปปท.เนี่ยจริงๆแล้วทำหน้าที่อะไรขอบใครอำนาจที่ดูแลมีอะไรบ้างคะ
7: ครับขอบพระคุณนะต้องขออนุญาตกราบเรียนว่าสำนักงานคณะกรรมการปปท.นะฮะเกิดขึ้นโดยกฎหมายพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีพุทธศักราช2551นะถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญของฝ่ายบริหารในการป้องกันปราบปรามการทุจริตนะครับแต่เดิมนี้เราสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะฮะในฐานะเป็นกรมแล้วต่อมาในปี2559เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณทิชาได้นำเรียนฮะเป็นหน่วยงานที่ไม่ขึ้นเกี่ยวกับกระทรวงทบวงกรมขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วเราก็มีการแก้ไขกฎหมายหลายครั้งนะครับครั้งสุดท้ายครั้งที่4เนี่ยเราแก้ไขเมื่อปี2568เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2568เนี่ยซึ่งนำไปสู่มิติใหม่ของการป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของเรานะครับผมขออนุญาตนำเรียนเพื่อความเข้าใจว่าสำนักงานปปท.เนี่ยนะมีอยู่2ส่วนที่สำคัญนะส่วนที่1คือคณะกรรมการปปท.นะครับส่วนที่2สำนักงานปปท.ผมขออนุญาตใช้คำย่อนะในส่วนของคณะกรรมการปปท.เนี่ยนะมีคณะกรรมการนะฮะประกอบไปด้วยประธานกรรมการ1ท่านแล้วก็กรรมการอีก5ท่านนะครับแล้วก็มีท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เป็นกรรมการโดยตำแหน่งแล้วก็มีเลขาธิการสำนักงานปปท.เป็นเลขานุการของคณะกรรมการปปท.นะฮะก็อาจจะฟังดูอาจจะสับสนนิดนึงแต่ก็ไม่ยากเกินความเข้าใจนะสำนักงานคณะกรรมการปปท.เนี่ยนะฮะเราจะมีอำนาจหน้าที่หลายประการนะผมสรุปว่าหน้าที่ประเด็นที่1ก็คือไต่สวนวินิจฉัยชี้มูลคดีทุจริตต่อหน้าที่ราชการนะครับหน้าที่ประการที่2พิจารณาวินิจฉัยชี้มูลคดีประพฤติมิชอบและกำกับดูแลการไต่สวนเรื่องของการประพฤติมิชอบนะครับเรื่องที่3ก็คือสรุปความเห็นพร้อมส่งสำนักงานพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีอาญาเข้าสู่คดีอาญาต่อไปประเด็นที่4เราทำหน้าที่ในการเสนอแนะให้คำปรึกษาคณะรัฐมนตรีในเกี่ยวกับนโยบายมาตรการและแผนในการป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะฮะแล้วประเด็นที่5เราส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตสรุปก็คือคณะกรรมการปปท.เนี่ยทำหน้าที่เชื่อมโยงนะครับเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตนำไปสู่การดำเนินคดีอาญารวมทั้งเชื่อมโยงในเรื่องของเราไปพบเรื่องอะไรต่างๆที่จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายการแก้ไขกฎหมายเราก็เป็นกลไกของฝ่ายบริหารที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีเสนอนายกรัฐมนตรีในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อให้การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐนี้ลดน้อยต่อไปครับผม
6: ค่ะก็โดยสรุปข้อมูลค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็คืออันนี้เป็นการให้อำนาจหน้าที่คณะกรรมการปปท.ตั้งแต่ตามมาตรา17ใช่ไหมคะและเห็นว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกในช่วงปี2568
7: ใช่ครับแต่เดิมนี้เราจะมีหน้าที่เฉพาะเรื่องของการทุจริตในภาครัฐเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเพิ่มขึ้นมาคือเรื่องของการประพฤติมิชอบนะฮะการประพฤติมิชอบเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำในอำนาจหน้าที่ของตัวเองนะฮะตัวเองไม่มีอำนาจหน้าที่แต่มีพฤติกรรมที่กระทำผิดนะอันจะไม่ที่ราชการไม่ควรทำอย่างนั้นจะถือว่าประพฤติมิชอบซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ครับผม
6: ค่ะก็ดูเหมือนมีทั้งไต่สวนวินิจฉัยข้อมูลทุจริตนะคะ มีทั้งพิจารณาข้อมูลคดีประพฤติมิชอบที่เมื่อกี้เพิ่มขึ้นมานะ
7: ค
6: ะกำกับดูแลไต่สวนสรุปสำนวนอีกแล้วก็เมื่อเห็นชอบก็คือส่งไปให้ฟ้องคดีอาญาส่งไปทางอัยการ
7: ส่งไปอัยการเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอัยการฟ้องไม่ฟ้องฟ้องก็ไปสู่ศาลยุติธรรมใน3ชั้นต่อไปนะฮะ
6: รวมถึงยังมีโอกาสมีอำนาจหน้าที่มีบทบาทในการเสนอแนะดีกว่าให้คำปรึกษาครม.ด้วยเก
7: ี่
6: ยวกับนโยบาย
7: ครับผมบางครั้งเราไปเจอแล้วเราเห็นว่าเอ๊ะกฎหมายหรือระเบียบวิธีปฏิบัติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่หรือว่ามันไม่เอื้ออำนวยต่อการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเนี่ยเราก็จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้แก้ไขกฎหมายให้มีแนวทางในเรื่องการป้องกันการทุจริตในภาครัฐด้วยคร
6: ับ ค่ะแล้วก็ดูแลในส่วนของการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเพื่อเอาผิดบุคลากรที่กระทำผิดแล้วอยู่ในภาครัฐ
7: ใช่ครับแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันด้วยฮะโดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตเนี่ยทั้งเรื่องของการป้องกันนะฮะซึ่งเราไม่อยากให้เกิดปัญหาเรื่องการทุจริตเลยเราอยากให้คดีทุจริตเนี่ยเกิดขึ้นน้อยๆเพราะว่าเรามันเสียทั้งผลประโยชน์ของทางราชการเสียทั้งภาพลักษณ์ของประเทศนะที่เราเจอกันมาตลอดแต่ทำอย่างไรเราจะป้องกันได้นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเราพยายามจะไปสร้างเครือข่ายกับพี่น้องประชาชนที่จะให้มาช่วยเป็นหูเป็นตาในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐด้วย
6: ค่ะก็เรียกว่ามีปปท.เป็นหน่วยงานเสริมขึ้นมาอีกหนึ่งหน่วยงานแต่ทีนี้ในส่วนของทั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นไปตามวาระนะคะก็จะมีตัวในส่วนของสำนักงานใช่ไหมซึ่งทางพี่กมลหรือท่านกมลเนี่ยท่านก็จะเล่าให้ฟังได้ว่าสำนักงานปปท.เราทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างนะคะแล้วเราแตกต่างกับในส่วนของคณะกรรมการยังไงคะ
8: ครับขอบคุณนะครับเมื่อกี้ที่ท่านวิเชียรได้พูดถึงนั่นเป็นบทบาทโครงสร้างของทางบอร์ดของคณะกรรมการนะฮะสิ่งที่ผมจะขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก็คือตัวสำนักงานปปท.ซึ่งตัวสำนักงานปปท.ก็คงจะเทียบเคียงได้กับเป็นออฟฟิศของบอร์ดนะครับในส่วนของสำนักงานปปท.เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมนะครับแล้วก็ไม่สังกัดสำนักนายกกระทรวงทบวงหรือทบวงนะครับมีเลขาธิการเนี่ยเป็นข้าราชการพลเรือนน
6: ะคร
8: ับเป็นผู้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อท่านนายกรัฐมนตรีโดยตรงมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในสำนักงานของคณะกรรมการปปท.และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานนะครับมีรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ด้วยสำนักงานปปท.มีอำนาจหน้าที่อยู่หลายประการนะครับที่สำคัญก็คือ1เนี่ยรับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการปปท.รวมทั้งสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปปท.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ2เนี่ยเป็นเรื่องของการประสานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆและหน่วยงานของรัฐอื่นเนี่ยที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือประสานงานให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับนอกจากนี้เนี่ยในส่วนที่เป็นภารกิจที่สำคัญอีกกับการหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของการที่ช่วยกันป้องกันนะครับการทุจริตก็คือดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตลอดจนทั้งรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านหรือชี้เบาะแสเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตในภาครัฐและภาคเอกชนด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีกรณีที่เป็นหน้าที่อื่นๆอีกหลายประการนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นตามที่คณะกรรมการปปท.มอบหมายซึ่งอาจจะได้กล่าวในรายละเอียดในลำดับต่อไปตัวสำนักงานปปท.นะครับมีที่ตั้งเป็นส่วนกลางอยู่ที่สำนักงานปปท.อยู่ในเขตอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้าที่แจ้งวัฒนะนะครับนอกจากนี้นอกจากจะมีส่วนกลางแล้วเนี่ยก็ยังมีการกระจายสำนักงานออกไปตามเขตพื้นที่ต่างๆเป็นเขต1ถึงเขต9นะฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นเขต1จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขต5จังหวัดเชียงใหม่เขต6พิษณุโลกเขต9สงขลานะครับทั้งหมด9เขตด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละหน่วยงานของสำนักงานปปท.เองเนี่ยก็มีภารกิจในการรับผิดชอบดูแลในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยได้แก่กระทรวงทบวงกรมทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังมีรัฐวิสาหกิจอีกประมาณ53องค์กรนะครับหน่วยงานที่สังกัดสำนักนายกหรือไม่สังกัดนายกหรือไม่สังกัดกระทรวงทบวงกรมแต่ว่าทำหน้าที่ให้บริการสาธารณะอย่างองค์การมหาชนก็อีกมากนะครับรวมทั้งสิ้นเลยทั้งมาประมาณ80ฝ่าแห่งด้วยกันนะครับภารกิจดังนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมากแต่สิ่งที่สำคัญในภารกิจดังกล่าวในส่วนที่เป็นการปราบปรามเนี่ยก็คือระบบการไต่สวนซึ่งจะเป็น เรื่องที่ท่านวิเชียรอาจจะให้กรุณาให้รายละเอียดกันต่อไป
6: เขามีหน่วยงานรอบทิศทางแบบนี้แปลว่าเรื่องร้องเรียนต้องเข้ามาเยอะกระบวนการงานหนักของคณะกรรมการปปท.รวมถึงในส่วนของสำนักงานน่าจะต้องทำงานเยอะนะคะในกระบวนการไต่สวนเรื่องร้องเรียนต่างๆท่านได้รับเรื่องยังไงคะวิธีการที่ท่านบริหารจัดการกันในคณะกรรมการ
7: คะครับผมขออนุญาตอธิบายเรื่องของกระบวนการทำงานของทางปปท.นะ
6: ฮะ
7: สักสามขั้นตอนนะขั้นตอนที่หนึ่งกรณีที่มีการพบเห็นว่ามีการทุจริตหรือมีเบาะแสเรื่องการทุจริตเนี่ยก็จะมีการร้องเรียนนี่เป็นขั้นตอนแรกเลยที่เรารับสำนวนเรื่องของการร้องเรียนมานะครับการร้องเรียนต่างๆเนี่ยก็มีทั้งส่วนราชการต่างๆแจ้งมาหรือว่าทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มอบหมายมาและที่สำคัญคือพี่น้องประชาชนนะฮะสามารถเข้าไปร้องเรียนได้โดยอาจจะเดินไปสำนักงานที่ท่านกำบลได้เล่าให้ฟังนะฮะสำนักงานที่สำนักงานใหญ่ของเราที่อาคารซอฟต์แวร์พาร์คอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะหรือจะไปอาคารสำนักงานเขตพื้นที่ที่เราอยู่ประมาณ9เขตอยู่ทั่วประเทศนะครับสามารถไปร้องเรียนได้หรือจะมีหนังสือร้องเรียนหรือจะโทรสายด่วน1206ในเวลาราชการนะเราจะมีเจ้าที่รอรับหรือจะเข้าเว็บไซต์ของทางสำนักงานปปท.เองหรือจะเข้าเว็บไซต์ของทางรัฐก็ได้สามารถร้องเรียนนะฮะแจ้งเบาะแสได้รวมถึงสามารถร้องเรียนผ่านบัตรสนเทศนะครับไม่ลงชื่อก็ได้นะฮะแต่เพียงแต่ว่าขอให้พฤติกรรมรายละเอียดนะใครทำอะไรที่ไหนและมีพฤติกรรมอย่างไรเพื่อเราจะได้มีการตรวจสอบนะครับเมื่อมีการร้องเรียนเสร็จแล้วเนี่ยทางสำนักงานเองก็จะมีเจ้าที่รับเรื่องร้องเรียนเราก็จะแจ้งผลให้คนร้องเรียนในกรณีที่ลงชื่อนะฮะให้ทราบว่าได้มีการดำเนินการขั้นต่อไปอย่างไรท่านก็จะสามารถติดตามเรื่องได้ก็จะไปสู่ขั้นตอนที่สองครับเมื่อมีการรับเรื่องร้องเรียนเข้ามาเสร็จก็จะมีการไต่สวนนะครับว่าร้องเรียนเป็นไปตามข้อร้องเรียนหรือเปล่าก็จะมีการไต่สวนอยู่สองลักษณะลักษณะที่หนึ่งเรียกว่าการไต่สวนเบื้องต้น
6: ค
7: ือเป็นการตรวจสอบว่าเรื่องที่มีการร้องเรียนกล่าวหาเนี่ยมันมีมูลความจริงไห
6: ม
7: ก็จะมีเจ้าที่เราไปตรวจสอบตามกระบวนการของเราฮะถ้าตรวจสอบแล้วอาจจะไม่มีมูลความจริงเพราะมีเยอะที่ไม่มีมูลความจริงหรือบางครั้งเนี่ยเป็นการกล่าวอ้างลอย
6: ๆ
7: กล่าวหาลอย
6: ๆ
7: ซ
6: ึ่
7: งเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมบางเรื่องเหล่านี้เราก็จะมาให้คณะกรรมการเราพิจารณาว่าเรื่องอย่างนี้รับไว้ไต่สวนได้ไหมถ้าเราเห็นว่าไม่มีมูลความจริงเราก็เรื่องประเด็นเหล่านี้ก็ตกไปแต่ถ้าไปไต่สวนเบื้องต้นเสร็จแล้วปรากฏว่ามันมีมูลนะทำท่าจะเข้าสู่การมีการทุจริตเกิดขึ้นจริงนะฮะเราก็มาเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนเรียกว่าไต่สวนข้อที่จริงเพื่อจะวินิจฉัยชี้มูลนะฮะเราก็จะตั้งเป็นองค์คณะหรือคณะอนุกรรมการไต่สวนเรียกว่าลงไปไต่สวนเรื่องนั้นอย่างจริงจังนะครับมีการไปหาพยานหลักฐานไปพบผู้กล่าวหามีการไปพบพยานนะครับเมื่อสรุปได้แล้วพบว่ามีเรื่องอย่างนั้นจริงเราก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับผู้ถูกกล่าวหาเราก็จะให้เขาแก้ข้อกล่าวหามาแล้วก็พนักงานก็จะมีการสรุปเป็นสำนวนขึ้นมานี่เป็นขั้นตอนที่สองเรียกว่าไต่สวนนะครับขั้นตอนไต่สวนเขาจะเข้าไปสู่ขั้นตอนที่สามครับขั้นตอนที่สามนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นขั้นตอนที่เอาสำนวนการไต่สวนนี้มาสู่คณะกรรมการซึ่งพวกเราทั้งหมดเจ็ดท่านนี่ก็จะประชุมกันเรามีการประชุมทุกสัปดาห์ครับสัปดาห์ละ2วันนะครับก็จะมีเรื่องเหล่านี้เข้ามาสู่ที่ประชุมในแต่ละวันนี้ก็ประมาณสัก40วาระการประชุม
6: 40วาระต่อวัน
7: ต่อวันนะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นึงก็จะประชุมพิจารณาไป 80. ประมาณ80ว
6: ัน อ๋อว่ะสัปดาห์ละ2วัน
7: ใช่ครับใน80วาระนี้ก็จะมีเรื่องที่เราจะพิจารณาว่าชี้มูลความผิดหรือไม่ชี้มูลความผิดเนี่ยประมาณวันละประมาณ15วาระ15วาระ2วันก็ประมาณ30วาระนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ชี้มูลหรือไม่ชี้มูลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะอันนี้เราจะมีการประชุมทุก2วันใน1สัปดาห์นะครับแล้วผลของการชี้มูลก็จะต้องมีการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปครับผม
6: ค่ะ ให้เห็นบทบาทแบบนี้คือแปลว่าในเรื่องราวของคดีเรื่องการทุจริตในภาครัฐนี่น่าจะต้องเยอะพอสมควรนะคะที่ประชุมก็คือตามวาระแต่ว่าที่ต้องตัดสินจริงๆนะคะชี้มูลจริงๆก็จะมีในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวันที่เข้าประชุมเช่นเดียวกันก็เท่ากับว่าผลงานมันก็ออกผลอย่างเป็นรูปธรรมว่าสมมติว่าถ้าข้าราชการทำประพฤติไม่ชอบใช่ไหมคะเขาก็ควรที่จะต้องหลุดออกไปจากกรอบระบบใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูกรอบระยะเวลาทั้งการสรุปสำนวนทั้งการประชุมวินิจฉัยอันนี้คือท่านต้องดูทั้งส่วนของเรื่องร้องเรียนที่มาหลากหลายทางเช่นหนังสือเว็บไซต์ระบบร้องอีเมลตลอดจนบัตรสนเทศที่คนบอก

0: ตัวแทนแต่ละฝ่ายยังไง
1: ในการไต่สวนเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นองค์คณะนี่ก็จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่ของเราที่เราเรียกว่านักสืบเนี่ยนะครับเป็น2คน3คนอะไรต่างๆเนี่ยไปแล้วแต่คณะมากน้อยหรือว่าอะไรแต่ถ้าบางเรื่องนี้มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนจำเป็นที่จะต้องมีการสืบพยานจำนวนมากนี้เราก็จะตั้งเป็นคณะอนุไต่สวนนะฮะซึ่งคณะอนุไต่สวนนี้บางครั้งเราอาจจะเชิญคนนอกที่มีความรู้ในเรื่องนั้นนะครับมาร่วมเป็นอนุไต่สวนด้วยนะครับเพื่อให้การตรวจสอบเรื่องนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นจริงครับ
0: ตรงนี้น่าสนใจอะหัวใจการไต่สวนคือไม่ใช่รวบรวมเฉพาะหลักฐานเพื่อจะเอาผิดแต่ต้องมีน้ำหนักแล้วก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาทราบระบุพฤติการข้อหาด้วยเปิดโอกาสให้เขาไม่น้อยเลยนะคะ30วัน
1: ใช่ครับคือเนื่องจากว่าในการไต่สวนนี่ก็เป็นการให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะฮะเราเองจำเป็นที่จะต้องหาพยานหลักฐานเพราะว่าผลของการวินิจฉัยชี้มูลอย่างที่จะเดี๋ยวจะเรียนต่อไปว่ามันมีผลทั้งในเรื่องของคดีอาญานะครับแล้วก็มีผลในเรื่องของวินัยที่จะได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ความเป็นธรรมกับเขาเพราะฉะนั้นหลายเรื่องบางครั้งจะถูกกล่าวหาว่าบางเรื่องเนี่ยล่าช้าหรือใช้เวลานานซึ่งอันนี้อย่างที่กระบวนการที่ผมเล่าให้ฟังว่ากว่าที่เราจะชี้มูลมันมี3ขั้นตอนตั้งแต่รับเรื่องไปไต่สวนเบื้องต้นไต่สวนเพื่อเตรียมชี้มูลแล้วก็กระบวนการชี้มูลเรื่องของกระบวนการมันก็เลยยาวบางครั้งในการที่เรามีพนักงานไต่สวนไปไต่สวนเนี่ยบางเรื่องนี่ร้องเรียนน่ะเป็นเรื่องเก่ามาแล้วนะฮะ10กว่าปีที่ผ่านมามั่ง5ปีคนก็ย้ายหลักฐานก็หายอย่างเงี้ยบางทีนะฮะแต่ถ้าเราเป็นเรื่องที
0: ่ต้องดีลกับหลายหน่วยงานนิดนึงก็เลยจำเป็นต้องใช้เวลาเห็นทั้งต้องดีลกับหลายหน่วยงานนิดนึงก็เลยจำเป็นต้องใช้เวลาเห็นทั้งคุณกมลพยายามจะจดใช่ไหมคะมีประเด็นไหนที่จะเสริมทางท่านวิเชียรได้บ้างไหมคะ
2: คือจริงๆในหลักการในเรื่องของการไต่สวนนะครับก็อันแรกเนี่ยไม่ดูว่ามีมูลไม่มีมูลนะฮะและถ้ามีมูลแล้วเนี่ยเป็นมูลอะไรพอมีมูลอะไรแล้วต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้เขาทราบให้เขามีโอกาสจะชี้แจงอะไรทำนองนี้ส่วนในเรื่องระยะเวลาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องถ้าสมมติในทางวินัยเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหายังอยู่นี่ไม่เคยมีปัญหาแต่ว่าเนื่องจากกฎหมายเราเนี่ยกำหนดระยะเวลาเหมือนกับเป็นการเร่งรัดการดำเนินการไม่ให้มันยาวนานจนเกินไปอย่างเป็นประเด็นปัญหาบางคนเนี่ยเจ้าผู้รับผิดชอบเนี่ยย้ายไปแล้วเรื่องก็ยังคาอยู่มันก็เลยกลายเป็นกฎหมายกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแต่กฎหมายอันนี้มุ่งเน้นที่ไปเป็นแนวปฏิบัติให้กับผู้รับผิดชอบนะครับและส่วนของผู้ที่ถูกกล่าวหาเองเนี่ยอาจจะถูกกล่าวหาทางวินัยก็ได้ทางอาญาก็ได้ทางอาญาเนี่ยถึงแม้ได้เกิน2ปี3ปีหรือ5ปีเนี่ยถ้าทางอาญาเนี่ยยังอยู่ในอายุความอยู่มันมีบางบทบัญญัติเนี่ยอายุความมันยาวมากนะครับเป็น15ปี20ปีเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าถึงแม้จะออกจากการเป็นข้าราชการไปก็ดีก็ยังโดนเลิกอาญาอยู่กฎหมายก็กำหนดให้ดำเนินคดีอาญาต่อไปนะครับขออนุญาตเสริมตรงนี้นิดนึง
0: ค่ะในส่วนของทั้งกรอบเวลาอย่างมาตรา23 60วันนับแต่รับเรื่องตรงนี้ท่านมีอะไรอยากพูดคุยเพิ่มเติมไหมคะที่ท่านคุยไปแล้วว่า2ปีไม่เกิน3ปีอันนี้ครอบคลุม
1: ครอบคลุม
0: ครอบคลุมนะคะ
1: แต่ว่าเราบอกว่าคือภายใน60วันเนี่ยเรื่องนั้นจะต้องมีการขยับแล้วนะครับว่าบางนักสืบบางท่านเองก็รับผิดชอบหลายเรื่องนะจำนวนคนเราเองก็มีจำกัดนะครับเราก็พยายามเร่งรัดในเรื่องเหล่านี้อยู่ตลอดมาแล้วทุกวันวันนี้เรื่องความล่าช้าเนี่ยทางกรรมการก็รับทราบนะจากเรียกว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์เราก็ตอนนี้เราก็แบ่งกรรมการแต่ละท่านเนี่ยรับผิดชอบในแต่ละเขตในแต่ละสำนักกองที่รับผิดชอบแล้วก็ให้ลงมีการติดตามคดีสำนวนนะว่าเราจะมีเลขที่สำนวนคดีว่าสำนวนนี้คดีนี้รับเมื่อไหร่ทำเมื่อไหร่แล้วมีปัญหาอุปสรรคอะไรเรื่องไหนช้านี่เราจะไปเร่งรัดนะครับแล้วก็จะให้มีการแก้ปัญหาว่าคุณช้าเพราะอะไรเราจะมีการติดตามอยู่เสมอกรรมการเราจะไม่ได้หยุดครับเราจะออกไปในพื้นที่เขตต่างๆเพื่อไปติดตามเร่งรัดคดีอยู่เป็นประจำครับ
0: ค่ะทีนี้อยากทราบเรื่องที่เราเหมือนได้รับความร่วมมือหรือได้รับการผ่องถ่ายข้อมูลต่างๆในกรอบอำนาจการกระทำงานอย่างเงี้ยค่ะจากปปช.ใช่ไหมคะค่ะตรงนี้ท่านได้รับมอบหมายยังไงกันมาบ้างนะคะที่ต้องดีลงานร่วมกันหรือทำงานโดยการempower กันนะคะ
1: ครับคือเนื่องจากว่าทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยนะฮะมาตรา234เนี่ยได้ระบุว่าหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตนะฮะในเรียกว่าในสังคมเราเนี่ยเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเรา

0: ถึงขั้นว่าเรารับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเสร็จเราก็มาตรวจสอบแล้วมีการทุจริตจริงเราก็จะรายงานให้ปปช.ทราบแล้วปปช.นี่ก็สามารถที่จะมอบเรื่องนี้มาให้ปปท.ทำหรือเรื่องนี้ปปช.จะรับไว้เองนะฮะแต่เมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางหลักเกณฑ์ทางปปช.เองก็มีการมอบแล้วฮะว่าเขาเรียกว่าหลักเกณฑ์มอบทั่วไปนะครับก็คือว่าถ้าเป็นข้าราชการระดับอำนวยการต้นลงมาเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ไม่อยู่ในลักษณะที่เป็นอำนาจหน้าที่เฉพาะของปปช.เป็นข้าราชการของปปช.หรือว่าพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องที่ปปช.สงวนไว้เป็นของปปช.โดยเฉพาะอย่างเรื่องของที่ดินสาธารณะเรื่องของสัมปทานเรื่องของวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกิน2ล้านเรื่องของความเสียหายเกิน 500,000 ต่างๆเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องเหล่านี้แล้วเป็นข้าราชการระดับอำนวยการต้นลงมาก็จะให้ปปช.เนี่ยสามารถรับเรื่องเหล่านี้แล้วก็สามารถดำเนินการไต่สวนได้เองเลยครับแล้วก็รายงานให้ปปช.ทราบอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็จะถือว่ามีความรวดเร็วที่ว่ามีความชัดเจนว่าตอนนี้ปปช.รับผิดชอบงานตรงไหนระดับไหนตรงนี้ครับผม
1: ค่ะนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นกรอบการประพฤติมิชอบอย่างชัดเจนอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ที่ปปช.สามารถที่จะออกเลขเรื่องกล่าวหาในสารระบบคดีได้เลยใช่ไหมคะ
0: ครับเนื่องจากทางกฎหมายอย่างที่ผมเรียนว่ากฎหมายที่เราแก้ใหม่นะฮะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2568เนี่ยได้พูดถึงเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของการประพฤติมิชอบนะฮะซึ่งทางสำนักงานปปช.เองสามารถรับเรื่องเหล่านี้ได้เพราะว่าการประพฤติมิชอบคือการทำผิดระเบียบกฎหมายแต่ไม่ได้มีการทุจริตน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ปปช.สามารถที่จะดำเนินการได้เองครับก็จะทำให้มีการไต่สวนได้เร็วขึ้นครับ
1: ค่ะเดี๋ยวระดับโทษเราไปดูกันเพราะว่าเขาก็มีเรื่องของกฎหมายเรื่องระเบียบถ้าผู้มีอำนาจไม่ดำเนินการโดยไม่มีเหตุอันควรก็ถือว่าจงใจปฏิบัติหน้าที่แบบขัดต่อกฎหมายซึ่งอาจจะผิดวินัยร้ายแรงทุจริตหรือบกพร่องต่อหน้าที่ด้วยนะคะ
0: อันนั้นก็จะเป็นอย่างนี้ครับว่าอันนั้นคงจะหมายถึงผลของการชี้มูลทางด้านวินัย
1: ค
0: ืออย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนว่าขั้นตอนของการรับสำนวนจากผู้รับผิดชอบมาแล้วกรรมการก็จะมาประชุมพิจารณาอย่างที่ผมเรียนว่าสัปดาห์ละ2วันเนี่ยนะฮะที่เรามีการประชุมกันเราก็จะมีเรียกว่าชี้มูลความผิดมีบางเรื่องเนี่ยที่เราเห็นแล้วไม่มีมูลความผิดหลักฐานไม่ถึงไม่เพียงพอก็เรื่องเหล่านี้ก็ตกไปแต่มีเรื่องหลายเรื่องที่มีมูลความผิดจริงเราเห็นว่าหลักฐานเพียงพอเราก็จะชี้มูลทางคดีอาญาและวินัยเรื่องคดีอาญาพอเราชี้มูลว่าผิดมาตราไหนเพราะพฤติกรรมอย่างไรบ้างเนี่ยเราก็จะชี้แล้วเราก็จะส่งสำนวนนี้ไปให้พนักงานอัยการนะครับพนักงานอัยการก็จะไปพิจารณาแล้วก็มีความเห็นที่จะฟ้องร้องคดีต่อศาลหรือจะไม่ฟ้องตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปแต่กรณีที่คุณทิชาพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องของวินัย
1: ค่ะ
0: เมื่อเราชี้มูลความผิดเรื่องอาญาแน่นอนเราก็ต้องชี้มูลเรื่องของการกระทำผิดวินัยนะครับเราก็จะส่งมูลวินัยผิดวินัยร้ายแรงส่งไปให้ผู้บังคับบัญชาของคนคนนั้นนะฮะผู้บังคับบัญชาก็จะต้องพิจารณาแล้วก็ลงโทษตามฐานความผิดวินัยร้ายแรงก็คือลงโทษได้ปลดออกไล่ออกภายใน30วันภายใน60วันครับภายใน60วันถ้าผู้บังคับบัญชาไม่ดำเนินการเนี่ยถือว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ย เรียกว่าผิดวินัยอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงจะเป็นเรื่องที่มีผลต่อส่วนราชการแล้วก็ตัวผู้บังคับบัญชาที่ได้รับผลการชี้มูลความผิดวินัยของข้าราชการหน่วยงานเขาด้วยครับ
1: ค่ะทีนี้มันก็จะมีประเด็นเรื่องของการร้องขอทบทวนมติร้องขอความเป็นธรรมถ้าเห็นว่ามตินั้นมีความคลาดเคลื่อนใครมีสิทธิ์ที่จะขอทบทวนหรือผู้ถูกกล่าวหาทำอะไรบ้างเดี๋ยวเรายกไปเบรกหน้าดีไหมคะ
0: ครับผม
1: ขออนุญาตยกไปเบรกหน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าให้ท่านทั้งสองได้เล่ากันให้เต็มที่นะคะพักกันก่อนกับ NBT มีคำตอบค่ะ
2: แจ้งเบาะแสร้องเรียนโทรสายด่วน1206หรือแจ้งสำนักงานปปท.เขต2โทร033-004-537-8
1: รู้จักหน่วยงานสำนักงานปปท.กันนะคะมาในระยะหนึ่งละแล้วก็ตอนนี้เราจะมาดูกันบ้างว่าสถิติต่างๆที่เขาได้รับเรื่องราวร้องเรียนกันเข้ามาด้วยหลากหลายวิธีการเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะคะเราจะได้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าหน่วยงานราชการเขาก็มีการเคลื่อนไหวแล้วก็จัดการกับระบบที่มันไม่ค่อยถูกต้องแบบนี้เช่นเดียวกันดังนั้นเดี๋ยวไปทางท่านกมลเลยนะคะภาพรวมสถิติที่ถูกร้องเรียนมา ทั้งหน่วยงานด้วยแล้วก็ในประเด็นด้วยที่ถูกร้องเรียนมานะคะมีรับเรื่องมาประมาณไหนที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดอะคะส่วนใหญ่ไปที่หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนกันมากที่สุด5อันดับแรกก่อนค่ะ
3: ก็ในส่วนที่เป็นภาพรวมของสถิติที่มีการร้องเรียนแล้วก็หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนเนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนไปแล้วว่าหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในขอบเขตของการที่ได้มีการไต่สวนและชี้มูลไปเนี่ยก็ปรากฏว่าหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดนะครับในช่วงปีงบประมาณ2569คือสดๆร้อนๆเนี่ยนะฮะคิดข้อมูลเพียงแค่กุมภาพันธ์69ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นองค์กรอันดับหนึ่งนะครับประเด็นที่ถูกร้องเรียนในหน่วยงานเนี่ยก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย323เรื่องนะครับกระทรวงมหาดไทย206เรื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ201เรื่องกระทรวงศึกษาธิการ130เรื่องและอันดับ5อันดับสุดท้ายคือกระทรวงสาธารณสุข79เรื่องในบรรดาหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด5อันดับเนี่ยนะครับเมื่อดูกันแล้วเนี่ยตลอดจนประเด็นที่ถูกร้องเรียนกันมากเนี่ยสามารถสรุปประเด็นที่ถูกร้องเรียนในช่วงเวลาเดียวกันก็คืออันดับที่1เนี่ยเป็นคดีประพฤติมิชอบนะฮะตามมาตรา1มาตรา18ทับ4อนุ2นะครับถึง889เรื่องด้วยกันอันดับที่2เนี่ยเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตก็คือข้อหาฐานทุจริตนะครับ106เรื่องอันดับที่3ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง91เรื่องจัดซื้อจัดจ้างนี่ก็ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของทรัพย์สินรายได้ที่ได้มาโดยไม่ชอบนะฮะแต่การจัดซื้อจัดจ้างนี่91เรื่องอันดับที่4เนี่ยเป็นเรื่องที่เราอาจจะมีประสบการณ์กันบ้างก็คือเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน
1: ค่ะ
3: อันนี้46เรื่องและอันดับ5เนี่ยทุจริตเบียดบังทรัพย์44เรื่องเบียดบังทรัพย์ก็กรณีอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างเช่นมีหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินแล้วเอาเบิกจ่ายเงินไม่ได้ทำตามที่โครงการเรืออะไรเขาเรียกว่าโครงการทิพย์ก็มีโครงการทิพย์ก็มีนะครับคือข้อเท็จจริงเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุญาตแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นทรัพย์สินของราชการที่เอามาอยู่ในความครอบครองเนี่ยถือว่าเป็นการเบียดบัง
1: ทรัพย์ในราชการหรือมาตรา147ใช่ไหมคะ
0: 147ครับ
1: ค่ะก็เห็นว่าตรงนี้เป็นหน่วยงานหลักๆเรื่องหลักๆที่ร้องเรียนกันมาแต่ก็มีตัวอย่างมีเคสที่น่าสนใจ
3: เมื่อกี้ที่ได้นำเรียนนะฮะว่าทางท้องถิ่นเองเนี่ยมีเรื่องที่ถูกร้องเรียนถูกชี้มูลอันนี้ผมเอาเฉพาะตัวอย่างที่มีการชี้มูลที่ปรากฏเป็นหลักฐานไว้นะครับทั้งหมดด้วยกันประมาณที่สรุปมาเนี่ย17เรื่องด้วยกันนะครับยกตัวอย่างนะครับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระทำการปลอมแปลงเอกสารและลายมือชื่อของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลเนี่ยเบิกจ่ายก็ประมาณโดยไม่มีฎีกาเบิกจ่ายและเบียดบังเงินนั้นเป็นของตัวเองหรือผู้อื่นโดยทุจริตเรื่องเบียดบังเนี่ยนะครับพนักงานเทศบาลเบียดบังค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลสอยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ของเทศบาลรับชำระเงินภาษีและเบียดบังเอาเงินไปเป็นของตนเองหัวหน้าส่วนการคลังเบียดบังเช็คสั่งจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเจ้าพนักงานเรียกรับเงินค่าทำรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIAหรือค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตค่าภาษีมูลค่าเพิ่มโดยมิชอบผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมปลอมเอกสารเบียดบังเงินไปเป็นประโยชน์โดยมิชอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้รับเงินไม่นำส่งธนาคารกับอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่เบียดบังเงินดังกล่าวเป็นประโยชน์ของส่วนตัวข้อหาเหล่านี้เป็นข้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเบียดบังซึ่งก็เป็นประเด็นที่ถูกร้องเรียนและมีการชี้มูลกันค่อนข้างมากนะครับส่วนรายละเอียดของตัวอย่างที่อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะฮะเพราะมันทำนองเดียวกันเลยเอาไปอันหนึ่งครับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกค่าชาวบ้านเป็นเท็จ
1: ยังไงคะ
3: ค่าชาวบ้านเป็นเท็จอันนี้มันเป็นการเบียดบังเงินของราชการนะฮะเพราะตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเบิกค่าชาวบ้านแต่ว่าทำหลักฐานเท็จว่าตัวเองแล้วก็เอาเงินไปเบิกเป็นค่าชาวบ้านโดยที่ไม่ได้เบิกอาจจะไม่ได้มีการเช่าบ้านจริงอะไรทำนองนั้นนะครับพวกนี้ก็เป็นพฤติการของการที่ทางสำนักงานปปท.ได้ไปไต่สวนแล้วก็ทาง คณะกรรมการปปทชี้มูลมาครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเคสคล้ายๆกันนะคะจริงๆแล้วมันก็ยิบย่อย
0: ครับอันนี้เป็นเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะของหน่วยงานอื่นๆที่เราเจอกันมากนะฮะอย่างเช่นว่าการจัดอบรมอบรมแล้วก็มีปัญหาเรื่องการของการเบียดบังทรัพย์เนี่ยนะฮะของทางราชการอบรมไม่ครบจำนวนวันนะครับอบรมว่าจะไปพื้นที่ตรงโน้นตรงนี้แต่จริงๆไม่ได้ไปนะครับบางพื้นที่เนี่ยอบรมแล้วพากันไปเที่ยวครับไปชายแดนแล้วก็พากันไปเที่ยวต่างประเทศพอไปต่างประเทศเสร็จแล้วก็ช่วงที่อยู่ต่างประเทศก็มาใช้ใบเสร็จของโรงแรมที่อยู่ในประเทศเพื่อจะมาเบิกเงินนะครับเมื่อเกิดการร้องเรียนเหล่านี้ก็เราก็ต้องชี้มูลนะฮะหลายที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการตรวจรับงานจ้างงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ซื้อกระดาษเยอะจำนวนเยอะแต่จริงๆไม่เห็นของอย่างนี้ปลายปีงบประมาณหรือการตรวจการจ้างอย่างนี้นะฮะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ขนาดนะครับตามมาตรฐานตามแบบกำหนดเหล็กขนาดโน้นขนาดนี้แต่จริงๆไม่ได้ขนาดเมื่อมีการไปทุบไปตรวจดูไม่ได้ขนาดอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับแล้วเรื่องของการนำสิ่งของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวนี่ก็เยอะครับโดยเฉพาะรถยนต์ทางราชการเนี่ยนะครับคนที่เอารถยนต์ไปใช้กิจการส่วนตัวไปงานแต่งงานไปงานศพของตัวเองของคนในครอบครัวเสร็จแล้วก็เอารถไปเก็บไว้ที่บ้านนะใช้เป็นรถส่วนตัวใช้น้ำมันของทางราชการอันนี้ก็มีการร้องเรียนเข้ามาเยอะมากนะแล้วก็เป็นเราชี้มูลแล้วก็ศาลก็ดำเนินสั่งลงโทษเยอะจำคุกเยอะเลยนะฮะอันนี้ซึ่งที่เล่านี่ก็คือว่าจะได้เตือนว่าเรื่องต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดนะฮะแล้วส่วนเรื่องที่เราเจอกันอยู่เป็นประจำก็คือการเรียกรับเงินของทางราชการนะการขอออกใบอนุญาตต่างๆนะครับตั้งโรงงานออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสถานที่นะฮะในการที่จะต่อเติมอาคารก่อสร้างอาคารใบอนุญาตสถานบริการใบอนุญาตอาวุธปืนนะครับหรือแม้กระทั่งว่าการที่บุคคลที่มีหน้าที่ต้องรับรองเอกสารให้ทางพี่น้องประชาชนอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านรับรองว่าเป็นผู้ประสบภัยรับรองว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนอะไรนี้ก็รับรองเท็จนี้ก็มีเรื่องเข้ามาเยอะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราเองพยายามจะประชาสัมพันธ์ว่าเรื่องเหล่านี้ไม่มีเรื่องที่เรียกว่าเล็ดรอดไปได้นะจะถูกศาลเมื่อเราสั่งฟ้องเนี่ยศาลจะลงโทษเกือบทุกรายมีการจำคุกจริงเกือบทุกรายนะครับเป็นเรื่องที่ต้องเล่าสู่กันฟังบางหน่วยงานนี้ก็มีลูกจ้างเยอะนะครับโครงการมีลูกจ้างประมาณ20คน30คนแต่จ้างจริง3คน5คนนะครับเขาให้จ้าง3เดือนจ้าง1เดือนนะครับยังต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันมีเรื่องที่เข้ามาสู่ที่ของปปท.นี้เยอะมากแล้วก็อยากเรียนว่ามันเป็นเรื่องที่เมื่อไปตรวจสอบแล้วมักจะมีมูลความจริงแล้วก็จะมีการนำไปสู่การชี้มูลแล้วก็ลงโทษกันมากมายครับ
1: ค่ะเราเห็นเคสตัวอย่างแล้วเขาก็มีจุดเตือนในแต่ละเคสเลยนะคะอย่างเมื่อกี้ที่ท่านเล่าว่าเช่นขอเรื่องการแลกใบอนุญาตให้บริการละเว้นการบังคับใช้จดหมายแล้วอาจจะมีการใช้กฎหมายและอาจจะมีการจ่ายเป็นเงินสดค่ะท่าน
0: ใช่ครับใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ดูคือเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างจะมีพยานหลักฐานเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นเงินนะฮะกรณีถ้ามีการโอนผ่านธนาคารถึงบางทีเนี่ยไม่มีเส้นเงินแต่ก็มีองค์ประกอบแวดล้อมเช่นให้ภรรยาไปเบิกเงินในวันนั้นเวลานั้นแล้วตัวเองถูกจับอยู่เวลานั้นแล้วก็ตัวเองได้รับการปล่อยตัวในเวลานี้บางทีมันสอดคล้องกันครับแล้วก็บางเรื่องเนี่ยถึงแม้ว่าไม่มีคนเห็นแต่มีกล้องวงจรปิดนะครับมีโทรศัพท์อัดเทปอัดเสียงเนี่ยมันทุกอย่างมันเป็นหลักฐานที่มาถึงพวกเราในเราได้เห็นอะไรเยอะแยะไปหมดครับ
1: ค่ะคุณมีเคสอื่นๆที่อยากจะเสริมไหมคะหรือว่าท่านพูดครบแล้ว
0: ครับ แต่ผมมีเรื่องที่จะนำเรียนว่าหลายครั้งเนี่ยเรื่องที่มาถึงที่คณะกรรมการปปท.คนที่โดยเฉพาะเรื่องของเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ถูกผู้บังคับบัญชาให้ลงนามบ้างให้ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าผิดรู้อยู่แล้วแต่จำเป็นต้องทำเพราะว่าเป็นผู้บังคับบัญชาบอกให้ทำนะครับซึ่งในกฎหมายเราเนี่ยเรามีช่องตรงนี้ไว้ว่าถ้ากรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้เราทำในสิ่งที่เราคิดว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ขอให้เราเนี่ยบางทีต้องกล้าเหมือนกันนะฮะคือกล้าโต้แย้งเป็นหนังสือไว้นะครับหรือขอให้ทบทวนขอให้ผู้บังคับบัญชาเรื่องนี้มันอาจจะไม่ถูกต้องนะระเบียบกฎหมายว่าอย่างนี้ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งใหม่อีกสักครั้งนึงนะครับหรือว่า เราอาจจะจำเป็นต้องทำตามแต่เราไปแจ้งข้อมูลนี้ให้คณะกรรมการปปท.ทราบภายใน30วันว่าจำเป็นแล้วไม่กล้าที่จะแย้งผู้บังคับบัญชานะจำเป็นต้องเซ็นลงไปนะแต่ก็รีบไปแจ้งทางสำนักงานปปท.นะก็คือหมายว่าแจ้งตามเขตต่างๆว่าเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นเพื่อจะได้ป้องกันตัวเองเมื่อมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้รับการยกเว้นโทษถือว่าเราเนี่ยมีส่วนในการที่จะให้ข้อมูลแล้วก็เราไม่เต็มใจที่จะร่วมงาน
1: ค่ะนี่ก็บอกไว้สำหรับข้าราชการ
0: ใช่ครับโดยเฉพาะคนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาครับ
1: ค่ะทีนี้มันก็มีประเด็นของคุณกมลใช่ไหมคะ
3: ที่ประเด็นในเรื่องการไต่สวนนี่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันเป็นการแสวงหาพยานหลักฐานทั้งฝ่ายที่ผู้กล่าวหากับฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาแล้วเรามาชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานกันพยานเอกสารโดยปกติจะมีน้ำหนักมากกว่าพยานบุคคลนะครับเว้นแต่ว่าหาพยานบุคคลไม่ได้พยานหลักฐานเอกสารไม่ได้มันก็ดูพยานบุคคลทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องการชั่งน้ำหนักขนาดเดียวกันเนี่ย ที่ท่านวิเชียรได้กรุณาให้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อย่างน้อยๆเนี่ยในกระบวนการเราก็เป็นที่รับรู้กันว่าอำนาจของผู้บังคับบัญชาเองเนี่ยเป็นอำนาจที่บางครั้งเนี่ยผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยปฏิเสธได้ยากนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องความเจริญก้าวหน้าอะไรทั้งหลายเนี่ยสั่งแล้วเนี่ยบางทีเกิดมีปัญหาไม่ทำก็มีปัญหาทำก็อาจจะถูกลงโทษก็มีช่องทางอย่างที่เรียนว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการที่ให้ที่คนที่จะกระทำเนี่ยโดยที่มีสาเหตุที่ทางผู้บังคับบัญชาเนี่ยบีบบังคับอย่างเงี้ยสามารถที่จะใช้ช่องทางเนี่ยเข้ามาบอกเรานะครับถ้าเราตรวจสอบแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยแล้วก็เข้าใช้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเนี่ยทางเราอาจจะลดโทษก็ได้นี่คือเป็นช่องทางออกในการที่จะช่วยทำให้ระบบมันสำหรับผู้ที่ถูกบีบบังคับนะฮะและยังมีกรณีอื่นๆอีก
1: ค่ะปปท.ยุคใหม่แบบนี้ประชาชนที่เวลาแจ้งเหตุแจ้งเบาะแสแล้วเขากลัวความปลอดภัยของตัวเขาเองค่ะเราจะให้ความคุ้มครองให้คำมั่นเขายังไงดีรวมถึงให้อินเซนทีฟเป็นแรงจูงใจเขายังไงดีเมื่อเขาแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับราชการ
0: ครับเราเชื่อพันว่าเรื่องของการทุจริตในภาคราชการเนี่ยคนที่ทราบเรื่องดีที่สุดคือคนที่อยู่ในหน่วยงานนั้นครับแต่อย่างที่ท่านกมลว่าคนเหล่านี้อาจจะเกรงกลัวที่ปนความเกรงกลัวเรื่องความปลอดภัยของตัวเองไม่มั่นคงในกลัวความไม่มั่นคงในชีวิตราชการเพราะฉะนั้นเขาเหล่านี้ก็จะอยู่ในภาวะอึดอัดนะอย่างมากก็ทำหนังสือร้องเรียนบัตรสนเทศซึ่งเราก็รับฟังนะแต่ถ้าเขามาให้ข้อมูลหรือมาร้องเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีกระบวนการคุ้มครองพยานนะคุ้มครองพยานจะเป็นการคุ้มครองตามมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานว่าจะเป็นการคุ้มครองพยานหรือการคุ้มครองทั่วไปหรือการคุ้มครองพิเศษไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องความปลอดภัยการเปลี่ยนที่อยู่การหาอาชีพหรือบางคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยก็อาจจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความดีความชอบแล้วก็เลื่อนตำแหน่งเป็นกรณีพิเศษได้สำหรับคนที่ให้ข้อมูลในเรื่องของการทุจริตจากทางราชการแล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็มีมาตรการในการที่จะป้องกันแต่ตรงนี้เรื่องนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่ายังไม่ค่อยมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมากนักครับ
1: ค่ะภาพของปปท.ยุคใหม่ที่ประชาชนควรรู้แล้วเหลือ1นาทีสุดท้ายแต่ละท่านอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนบ้างคะ
0: คือผมเองขออนุญาตกลับเรียนว่าวันนี้คือเรื่องที่เรามาพิจารณาเรื่องการทุจริตเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ปลายทางแต่สิ่งที่เราต้องการที่สุดคือเรื่องของการทุจริตไม่เกิดขึ้นเลยก็คือเรื่องของการช่วยกันป้องกันนะครับก็คือภาคพี่น้องประชาชนส่วนราชการที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆช่วยเป็นหูเป็นตานะครับช่วยเผยแพร่พฤติกรรมในการกระทำผิดที่เคยมีการลงโทษแล้วเพื่อจะเป็นการตัวอย่างเป็นการป้องปรามนะครับทางภาคประชาชนก็ช่วยกันไปตรวจสอบนะครับเรื่องของการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องมีการทักท้วงมีการต่างๆเนี่ยผมคิดว่าวิธีการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ดีที่สุดก็คือวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตนะครับแล้วผมคิดว่าถึงเวลานั้นก็จะทำให้การทุจริตน้อยลงนะครับเรื่องราวต่างๆความเสียหายแก่ทางราชการหรือว่าเรื่องต่างๆก็จะดีขึ้นครับ
1: ค่ะมีไหมคะเสริมท้ายๆไหมคะเรียบร้อยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยเรารู้จักหน่วยงานปปท.มากขึ้นเยอะเลยนะคะสำนักงานปปท.เรียกชื่อย่อวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณวิเชียรจันทรโนทัยและคุณกมลสกลเดชากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะคะที่กรุณามาให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนนะคะขอบพระคุณท่านค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ค่ะทั้งหมดก็คือ NBT มีคำตอบของวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
1: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
2: สงสัยไหมครับว่าทุนประกันภัยคืออะไร
3: ทุนประกันภัยหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยก็คือวงเงินสูงสุดที่บริษัทประกันตกลงจะจ่ายตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะ
2: แล้วถ้าเป็นประกันรถยนต์หรือทรัพย์สินควรตั้งทุนประกันเท่าไหร่ครับ
3: โดยทั่วไปก็ควรให้ใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินเพราะถ้าทำสูงกว่ามูลค่าจริงเวลามีความเสียหายก็ไม่ได้รับเงินเกินกว่าความเสียหายจริง
2: แล้วถ้าทำต่ำกว่ามูลค่าจริงล่ะครับ
3: ก็อาจได้รับค่าสินไหมไม่เต็มตามความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก่อนทำประกัน
3: อย่าลืมดูทุนประกันภัยให้เหมาะสมเพื่อให้ความคุ้มครองตรงกับความต้องการนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการกลุ่มฝนภาคตะวันออกและภาคกลางมีแนวโน้มลดลงพร้อมปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวง

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.คาดกลุ่มฝนภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงพร้อมปรับแผนระบายน้ำเขื่อนเร่งลดผลกระทบประชาชนช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ฝนจะเคลื่อนขึ้นภาคเหนือและตะวันตกเตือนฝนจะตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาตากและกำแพงเพชรให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งในเขตเมืองช่วง 1-2 วันนี้ขณะที่ฉะเชิงเทราอาจมีระดับน้ำเพิ่มอีก 20-30 เซนติเมตรตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กันยายนนี้เขื่อนขุนด่านประการชนระบายน้ำวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรคาดใช้ 3-7 วันปรับระดับน้ำเข้าสู่เกณฑ์ควบคุมโดยปริมาณน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนจะไม่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ำปัจจุบันมากนักส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายวันละ2ล้านลูกบาศก์เมตรด้านเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยเฝ้าระวังผลกระทบทางนี้สธนช.กำชับหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมขังพร้อมแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าและติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและดินสไลด์การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายตะวันออก8ขบวนหลังระดับน้ำบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายจากสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพซึ่งขณะนี้ยังมีบางช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จึงปรับแผนการเดินรถสายตะวันออกโดยวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางของขบวนรถจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนได้แก่เที่ยวเช้าสำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้าสู่กรุงเทพจำนวน4ขบวนคือขบวนรถที่372ให้บริการช่วงปราจีนบุรีบ้านทับช้างขบวนรถที่380ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่384ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่388ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างเที่ยวเย็นสำหรับผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพจำนวน4ขบวนคือขบวนรถที่371ให้บริการช่วงบ้านทับช้างปราจีนบุรีขบวนรถที่379ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราขบวนรถที่383ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราและขบวนรถที่391ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราทางนี้จะมีการประเมินสภาพเส้นทางและปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนักกีฬาบ็อกเซียชุดเอเชียนพาราเกมต้องอพยพออกจากสนามราชมังคลากีฬาสถานหลังน้ำยังท่วมสูงและกระแสไฟฟ้าถูกตัด นักกีฬาบ็อกเซียร์ทีมชาติไทยชุดเอเชียนพาราเกม2026พร้อมผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ต้องอพยพออกจากศูนย์ฝึกบ็อกเซียร์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากหลังเดินทางไปฝึกซ้อมเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้แต่ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่สูงประมาณ90ถึง140เซนติเมตรและมีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยทางสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองได้ประสานเจ้าหน้าที่ใช้เรือลำเลียงนักกีฬาออกมายังพื้นที่ปลอดภัยก่อนย้ายเข้าพักที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วโดยไม่มีรายงานนักกีฬาได้รับอันตรายแพนด้ายักษ์คู่ใหม่จากจีนเดินทางถึงสวนสัตว์แอตแลนตาของสหรัฐแล้วหลังผู้นำจีนประกาศมอบให้สหรัฐเพื่อแสดงมิตรภาพระหว่างสองประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าจีนส่งแพนด้ายักษ์สองตัวได้แก่ผิงผิงแพนด้าเพศผู้และฝูช่วงแพนด้าเพศเมียซึ่งขณะนี้เดินทางมาถึงสวนสัตว์แอตแลนตาในรัฐจอร์เจียของสหรัฐแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประกาศมอบแพนด้ายักษ์ให้แก่สหรัฐเพื่อแสดงมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยผิงผิงและฝูช่วงมีกำหนดอยู่ที่สวนสัตว์แอตแลนตาเป็นเวลา10ปีน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

0: ธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถ

0: คนบนท้องถนนวิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVAซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไรประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
1: คุณกำลังฟังสทช.ชลบุรี FM 99.7

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับประจำวันที่28กันยายน2569อยู่กับผมคณากรประกอบชัยชนะนะครับก็เรียกว่าผ่านพ้นจะบอกว่าเป็นฝนตกหนักครั้งใหญ่เลยนะในพื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครนะท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าหนักขนาดไหนบอกที่บ้านนะที่ชลบุรีเนี่ยซื้อมา10กว่าปีนะเกือบ20ปีไม่เคยท่วมขนาดแบบมาปริ่มๆจะเข้าบ้านน่ะในตัวอำเภอเมืองชนนะก็ถือว่าหนักจริงนะตกที่ชลบุรีเนี่ย3วัน2คืนนะตกแบบไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยอ่ะ ก็เลยไม่รู้ว่าระหว่างทางทีลมฟ้าอากาศกับกรมอุตุนี่จะเชื่อใครดีเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่า 2-3 วันเสาร์วันศุกร์กับวันเสาร์โดยเฉพาะวันเสาร์เนี่ยต้องยอมรับว่าไม่เห็นแสงแดดเลยโอ้โหตกแบบตกหยุดตกหยุดตกหยุดตกหยุดแบบเนี้ยตกเบาแล้วก็หนักแล้วก็เบาอย่างเงี้ยนะฮะโอ้นะก็ต้องบอกว่าสุดๆจริงๆเจิงไปหมดอ่ะบ้านเนี่ยแบบรั่วไปหมดแต่ก็ยังโชคดีกว่าอีกหลายๆคนนะที่เจอประสบปัญหาโดยเฉพาะตามภาพข่าวกรุงเทพมหานครนะกลายเป็นเมืองบาดาลไปหลายจุดเลยทีเดียวนะแต่ว่าก่อนอื่นมากันที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็พยากรณ์อากาศนะฉบับที่18ละแล้วเขาบอกเป็นฉบับสุดท้ายแล้วนะฮะของเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะถือว่าเมฆหมอกมันเริ่มพัดผ่านตรงๆเลยปริมาณฝนลดลงแต่ยังตกหนักบางพื้นที่ในขณะที่ด้านเหนือภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับและคำเตือนก็คือระวังอันตรายจากฝนตกสะสมและน้ำท่วมสะสมนี่เขาก็พยายามปรับคำตามที่นายกแนะนำแหละนะว่าเอาใช้คำง่ายๆเลยให้ชาวบ้านฟังเลยรู้เรื่องว่างั้นเถอะเนี่ยพระจังก็เลยบอกวันนี้ฝนลดลงแล้วก็อาจจะตกหนักบางพื้นที่ได้แหละแต่ส่วนใหญ่ลดลงนะครับด้านที่ยังมีฝนตกหนักก็คือภาคเหนือด้านตะวันตกพูดง่ายจังหวัดตากเนี้ยภาคกลางด้านตะวันตกก็เลยแถวสุพรรณแถวกาแล้วนู่นแหละเนี่ยภาคตะวันออกก็มีบางจังหวัดก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับหลังจากนั้น10นาฬิกาเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเขาก็โพสต์อีกรอบหนึ่งอันนี้ใช้คำง่ายสุดแล้วครับ10นาฬิกาฝนกลับมาแล้วค่ะนี่ใช้คำนี้เลยรอบนี้กรุงเทพและสมุทรปราการก็จะมีฝนเบาถึงปานกลางแล้วก็ตกหนักบางแห่งนะแล้วก็ตกหยุดๆเป็นระยะนี่ใช้คำนี้เลยกลุ่มฝนส่วนใหญ่ก็ขยับไปด้านตะวันออกเฉียงเหนือและมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นนะด้านตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพและสมุทรปราการว่างั้นเถอะใครออกจากบ้านก็เผื่อเวลาไว้หน่อยนะครับจะได้เดินทางกันอย่างปลอดภัยนะครับก็คือกรมอุตุเขาก็ประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักฉบับสุดท้ายก็แสดงว่าวันนี้แหละในวันสุดท้ายพรุ่งนี้ก็ไม่มีแล้วพอดูตามพยากรณ์อากาศตามเรดาร์ต่างๆนี่ก็แปลกพัดผ่านไปจากประเทศไทยสักทีนะครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละนะท่านผู้ชมครับรัฐบาลเนี่ยเมื่อวานก็กำหนดเลยนะว่า28 29ก็คือวันจันทร์วันอังคารเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะครับเนื่องจากฝนตกหนักท่วมกรุงเทพและปริมณฑลปริมณฑลนี้ก็คือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการ4จังหวัดเนี่ยก็เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ28และ29นะจะได้ไม่ต้องแบบเครียดคนที่ทำกลัวว่าแบบไม่ไปทำงานแล้วจะขาดงานจะอะไรเนี่ยนะครับแต่จริงเขาก็มีหลักปฏิบัตินะในกรณีที่ประสบภัยพิบัติและไม่สามารถไปปฏิบัติงานได้เนี่ยเขาก็มีข้อกำหนดให้ work from home มันประกาศอยู่แต่เพื่อชัวร์ไปเลยจะได้ไม่ต้องคิดมากนะก็เป็นวันหยุดราชการพิเศษไปเลย4จังหวัดนะกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินภาคเอกชนโรงพยาบาลก็พิจารณาตามความเหมาะสมนะครับก็แล้วแต่พื้นที่ว่างั้นเถอะนะแต่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเพราะเวลาที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยเวลามันลดแล้วเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นั้นนะโอ้มันต้องตามมาอีกหลายอย่างทำความสะอาดเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตากแดดเยอะผมเนี่ยเคยเจอ2รอบใหญ่ๆนะพายุเกครั้งนึงซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นครั้งเดียวที่เข้าประเทศไทยแล้วอีกครั้งนึงไปเจอที่จันทบุรี คือก็อย่างที่บอกก็ท่วมแบบโอ้โหสุดๆทั้งคู่นะครับพอน้ำลดแล้วเนี่ยอย่างแรกคือต้องมาล้างบ้านพอล้างเสร็จพวกเตารีดพัดลมอะไรเนี่ยก็ต้องเอามาแกะน็อตนะแล้วก็ไปตากแดดรอวันที่แดดออกโอ้ยอีกหลายเรื่องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษเนาะนะครับหยุด28และ29ส่วนเมื่อเช้าก็เรียกว่าช็อกกันเหมือนกันนะข่าวต่อไปเลยครับก็คือโครงสำนักงานเกษตรจริงเป็นเพจสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงจังหวัดระยองก็โพสต์ว่าอ่างเก็บน้ำเขาจุกหรือว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองใกล้แตกโอ้ใช้คำนี้นะตอนแรกผมก็นั่งดูข่าวคุณสรยุทธ์นั่นแหละพออ่านข่าวนี้ไปดูเอ้ยเขาก็ใช้คำนี้จริงๆนั่นแหละนะครับก็เลยมันก็เป็นเรื่องอะสินะใช้คำนี้นะสุดท้ายนะก็มีการอัปเดตสถานการณ์นะครับก็คือ8นาฬิกาเนี่ยเมื่อสักครู่ในที่อัปเดตก็คือมันเกิดนะครับการกัดเซาะบางส่วนของอ่างจะใช้คำว่าสปริงเวย์อะไรก็แล้วแต่แหละนะครับถ้าใครดูออนไลน์อยู่นะฮะก็จะเห็นว่าตัวขอบอ่างเนี่ยที่เป็นดินเนี่ยเป็นดินเนี่ยมันโดนกัดเซาะถามว่าเยอะเยอะอ่ะเยอะจนเดินไม่ได้ว่างั้นเถอะนะคือสมมติว่ามันอยู่ประมาณ2เมตรเนี่ยมันหายไปเมตรครึ่งอย่างเงี้ยเลยโดนกัดเซาะไปพอสมควรแล้วก็มวลน้ำก็ยังมาไม่หยุดอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเตือนนะครับว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งซ่อมแซมและแก้ไขนะอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกอำเภอแกลงเนี่ยอย่างไรก็ตามครับมวลน้ำเนี่ยมันก็เริ่มไหลลงไปนะครับตำบลทุ่งควายกินตำบลน้ำเป็นนะครับที่อำเภอแกลงเนี่ยก็จะเริ่มรับมวลน้ำก็เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับอันนี้ก็อัปเดตเลยนะส่วนคลองประแสเนี่ยนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละนะครับครับน้ำเนี่ยก็เพิ่มสูงชั่วโมงนึงเนี่ยเพิ่มไป15เซนและตามข่าวก็คือล้นตลิ่งไปแล้ว68เซนน้ำเนี่ยชั่วโมงเดียวเนี่ยเนี่ยขึ้นมาแบบ15เซนและล้นตลิ่งไปแล้ว68เซนท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นมันก็ท่วมแล้วเพราะมันล้นตลิ่งแล้วเนี่ยแถวอำเภอแกลงเนี่ยตอนนี้กำลังหนักนะครับทราบจากทีมข่าวของ NBT จันทบุรีเขากำลังจะขับรถมาทำข่าวจากจันนะมาที่แกลงปรากฏว่ามาไม่ถึงกระแสน้ำเนี่ยตัดขาดถนนมาไม่ได้แล้วพอจะเข้าถึงแกลงเนี่ยจังหวัดเชื่อมแต่แถวทุ่งควายกินนี่แหละนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่จะเดินทางไปจังหวัดจันหรือจากจังหวัดจันจะมาระยองเนี่ยตรวจสอบเส้นทางให้ดีนะครับเส้นทางที่ใช้ประจำเนี่ยตอนนี้ก็ถูกตัดขาดน้ำท่วมรถไปไม่ได้ขนาดรถกระบะนะรถเก่งนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแต่ถ้าใครคิดว่าขับซูซูกิสวิฟต์แล้วจะเหมือนกรุงเทพก็ลองดูนะแต่ผมว่าอย่าเลยนะนะครับอย่าเลยนะครับนะครับนี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดนะส่วนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่อยู่พื้นที่ไหนแล้วยังมีปัญหาน้ำท่วมนะก็โทรมาแจ้งกันได้นะครับเผื่อสวทของเราก็จะได้เป็นสื่อกลางในการที่จะไปแจ้งกับหน่วยงานต่างๆว่ามีบางพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยอยู่และต้องการความช่วยเหลือเบอร์โทรศัพท์ก็038-113-373-74นะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่แถวพนัสพานทองบ้านบึงนะครับที่ประสบอุทกภัยส่วนท่านผู้ชมทางออนไลน์นะก็พิมพ์มาบอกได้นะครับเพื่อเราจะได้เป็นตัวกลางในการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปดูแลได้นะครับเมื่อวานก็เช่นเดียวกันนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคุณนฤทธิ์นิรามัยวงศ์นะครับก็นำคณะครับลงไปในพื้นที่นะครับไปที่ตำบลมาโป่งแล้วก็ตำบลหนองกักขะอำเภอพานทองนะครับไปให้กำลังใจพี่น้องที่ประสบอุทกภัยเอาสิ่งของที่จำเป็นน่ะไปมอบนะก็เรียกว่าฝ่าฝนเลยนะครับก็ไปกันในชุดแบบต้องกันฝนเพราะว่าเมื่อวานชลบุรีนี่ก็ยังตกหยุดหยุดตกหยุดหยุดนะครับสรุปสถานการณ์น้ำล่าสุดในอำเภอพานทองเมื่อวานเนี่ยบอกว่าหลังจากมีอิทธิพลฝนที่ตกหนักต่อเนื่องก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับรวมถึงเส้นทางต่างๆในพื้นที่อำเภอพันทองโดยเพราะอำเภอมาโป่งนะตำบลมาโป่งซึ่งเป็นจุดรับน้ำนะครับก็ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับทางจังหวัดก็เลยนำถุงยางชีพนะสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือน้ำดื่มมาแหละแล้วก็อาหารนะไปมอบให้กับประชาชนข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มต่างๆนะไปมอบให้กับประชาชนเป็นการเยียวยาเบื้องต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลักใหญ่ใจความก็คือก็ตั้งทีมเฝ้าระวังแล้วก็ช่วยเหลือผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็คือถ้าท่านผู้ชมที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ชลบุรีนะฮะก็คือเวลามีฝนตกหนักๆเนี่ย น้ำจากอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอบ้านบึงเนี่ยก็จะไหลไปรวมกันที่พนัสพานทองนี่แหละเพื่อจะออกไปบางปะกงเพื่อไหลลงทะเลมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจุดรับน้ำหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ที่พนัสนิคมนะครับเมื่อวานนี้ก็เห็นก็จะเหลือชลบุรีเนี่ยถ้าเป็นตามข่าวเมื่อวานก็จะเหลือจุดหลักๆที่ยังมีน้ำท่วมเนี่ยก็คือพนัสนิคมนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามีผู้สื่อข่าวของเราเนาะนะครับลงพื้นที่ไปที่พนัสนิคมตั้งแต่เช้านะไปดูภาพบรรยากาศนะครับเดี๋ยวไปคุยกับผู้สื่อข่าวของเรากันหน่อยนะครับติดต่อได้ไหมฮะสวัสดีครับคุณต้นครับ
1: สวัสดีครับได้ยินไหมครับพี่ตั้ม
0: ได้ยินครับชัดเจนครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่เห็นเขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นถนนเก่าเมืองพนัสนิคมนะครับ
0: ครับ
1: ก็อย่างที่เห็นก็คือน้ำจะท่วมสูงอยู่เป็นน้ำขังแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะแห้งหมดแล้วแต่จะมีจุดนี้ครับที่น้ำขังเยอะอยู่เพราะว่ามันเป็นทางระบายสำหรับไปลงคลองบางปะกงเนาะแม่น้ำบางปะกง
0: ครับ
1: เนี่ยครับ
0: ก็เหลือเฉพาะเส้นตรงจุดนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับแล้วก็มันจะระบายลงไปตรงทางถนนจักสานครับตรงนู้นตรงนู้นก็จะสูงเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นทางระบายไปครับ
0: ก็ดูตามภาพนี้ก็ประมาณหน้าแข้งนะ
1: ใช่ครับแต่ตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จะถึงข้อเท้าครับแต่ว่าถ้าเข้าไปอีกจะประมาณหน้าแข้งเลยถึงเข่าได
0: ้ครับแล้วรถสัญจรไปมาได้ไหม
1: ตรงเส้นถนนเมืองเก่าครับตอนนี้เขาปิดทางจราจรให้รถผ่านครับเพราะว่ากลัวเดี๋ยวรถจะดับจะติดอะไรอย่างนี้
0: ครับ
1: เขาห้ามเข้าตรงนี้ครับ
0: ครับแล้วทางท้องถิ่นทางจังหวัดเขาไปตั้งจุดช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้างครับ
1: จากที่เห็นนะครับจะมีจุดที่เขาแจกอาหารครับตรงที่อำเภอพนัสนะครับที่ว่าการอำเภอพนัสแล้วก็เมื่อกี้มีตำรวจนะครับเป็นกลุ่มสถานีตำรวจเขามาแจกจ่ายข้าวให้กับประชาชนครับที่ติดอยู่น้ำท่วมที่ออกมาไม่ได้ครับ
0: อ๋อตำรวจมาแจกข้าวเองเลย
1: ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เขากลับไปแล้วครับเรียบร้อยแล้ว
0: และชาวบ้านล่ะฮะ
1: ตอนนี้ชาวบ้านก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเดินลุยน้ำนี่แหละครับเขาจะขับรถไม่ได้เขาจะเดินลุยน้ำออกมาแล้วก็มาขึ้นรถจากตรงด้านที่มันแห้งตรงนู้นนะครับ
0: ครับแต่ระดับน้ำก็พูดง่ายตอนนี้เริ่มลดลงเรื่อยๆใช่ไหมฮะ
1: ใช่ตอนนี้กำลังลดลงครับเพราะว่าเนี่ยน้ำมันกำลังไหลระบายนะตามซอยตามอะไร
0: ครับแล้วสภาพอากาศฝนแล้วฮะ
1: ฝนตอนนี้ตกปล่อยๆครับผมไม่ได้ตกหนักมากมีตกบ้างแล้วก็เพิ่งเริ่มตกปล่อยๆครับตอนนี
0: ้ก็แสดงว่าแนวโน้มก็น้ำจะลดลงคิดว่าคงจะเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันนี้ใช่ไหมฮะ
1: ไม่แน่ใจครับแต่อาจจะประมาณวันหรือ2วันนะครับเพราะว่ารู้สึกน้ำตรงส่วนนี้มันยังเยอะอยู
0: ่
1: ขนาดเนี้ยน้ำมันไหลแรงไปตรงนี้ครับเข้าซอยพี่ตามเห็นไหมเอ่ย
0: ครับเห็นครับ
1: เนี่ยขนาดไหลแรงขนาดนี้น้ำมันยังแบบค่อยๆลดเลยครับไม่ได้ลดแบบลดทั่วครับ
0: อ
1: าจจะอีกประมาณวัน2วันครับ
0: นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณต้นครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับสถานการณ์ล่าสุดที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีก็อย่างที่ผมเรียนไปแหละนะครับว่าชลบุรีเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยน้ำจากอำเภอเมืองอำเภอบ้านบึงเนี่ยอยู่สูงสุดนะก็จะไหลมันจะไหลโดยผ่านคลองเนี่ยประมาณ 3-4 เส้นนะท่านผู้ชมไปที่พนัสพานทองเพื่อจะไปไหลออกคลองบางปะกงเพราะฉะนั้นจุดหลักก็คือแม่น้ำบางปะกงเนี่ยถ้ามันสูงมันก็จะรอระบายนานหน่อยแต่ถ้ามันต่ำนะครับระดับน้ำต่ำเนี่ยก็จะระบายได้เร็วนะจะเป็นจุดที่ท่วมจริงๆก็ไม่ได้ท่วมแบบนี้มาหลายปีเหมือนกันนะพนัสนิคมเนี่ยผมเคยไปทำข่าวตอนที่เขาท่วมหนักๆ2ครั้งใน1อาทิตย์ตอนนั้นหนักมากนะรอบนี้ก็อย่างที่ผู้สื่อข่าวลงไปตอนนี้นะฮะเหลือประมาณแบบครึ่งหน้าแข้งอ่ะแล้วก็ระดับน้ำก็เริ่มลดลงนะครับฝนก็ตกปล่อยๆไม่ได้ตกหนักแล้วนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทุกจุดนะท่านผู้ชมครับทุกจุดเลยนะครับ ไปกันที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคุณอิสราเจริญชาสีนี่ก็ไปอีกจุดหนึ่งนะครับไปที่หนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับก็ไปมอบสิ่งของนะครับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่นะครับมีทั้งท่านสสนะร้อยตำรวจเอกสิทธิพัฒน์ภาวสุดนะครับมีท่านนายอำเภอบ้านบึงนะครับก็ลงพื้นที่ไปเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละนะครับก็จะมีบางจุดที่น้ำท่วมขังรอระบายว่างั้นเถอะนะนะครับก็เลยนำสิ่งของที่จำเป็นก็จะเห็นเป็นข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็พวกน้ำดื่มแล้วก็ที่สำคัญก็คือไปให้กำลังใจชาวบ้านอ่ะเวลาเกิดปัญหาอุทกภัยเนี่ยเขาก็อยากจะให้หน่วยงานเนี่ยลงไปโดยเร็วนะอย่าทิ้งช่วงนานอ่ะเดี๋ยวจะโกรธนะครับท่านผู้ชมครับก็สรุปแล้วชลบุรีสถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายลงเรื่อยๆแหละนะท่านผู้ชมครับที่ผ่านมาก็ไม่ได้ประสบเรื่องของอุทกภัยมากนักอย่างไรก็ตามนะครับทางจังหวัดชลบุรีก็ขอเชิญร่วมบริจาคนะครับอาหารปรุงสุกนะครับอาหารแห้งน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบก็มีอาหารปรุงสุกอาหารแห้งน้ำดื่มระหว่างวันที่28ถึง30กันยายนนี้นะครับบริเวณหน้าตึกจิตอาสาสารกลางจังหวัดชลบุรีน้ำใจจากพี่น้องชาวชลบุรีส่งต่อความห่วงใยสู่ผู้ประสบภัยนะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับพอที่จะสละเวลาหรือทุนทรัพย์ที่จะบริจาค ก็ไปได้ที่หน้าสารกลางจังหวัดนะครับเนี่ยขอเชิญร่วมบริจาคอาหารปรุงสุกอาหารแห้งน้ำดื่มเขาก็จะรวบรวมไปนะครับมอบให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งจังหวัดชลบุรีนะครับก็ประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยใน4อำเภอก็มีอำเภอเมืองนะครับอำเภอพนัสนิคมอำเภอบ้านบึงและอำเภอศรีราชานะท่านผู้ชมครับอำเภอบ้านบึงเนี่ยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ย75ครัวเรือนไม่เยอะมากนะตำบลบ้านบึงตำบลหนองชากตำบลมาบไผ่ตำบลมาบไผ่

ข้างคอกอู่ 97,000 กว่าครัวเรือนนะเพราะฉะนั้นหลักๆ ก็อยู่ที่อำเภอเมืองอำเภอศรีราชาเนี่ย120ครัวเรือนเท่านั้นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นภาพรวมแล้วก็โอ้โหก็เยอะเหมือนกันเนาะนะครับภัยพิบัติ4อำเภอแล้วก็ถ้าใครอยากจะบริจาคสิ่งของครับข้าวสารอาหารแห้งอาหารปรุงสุกก็ไปบริจาคได้ที่หน้าสารกลางจังหวัดนะเพราะว่าทางจังหวัดทางจิตอาสาเนี่ยเขาก็จะไปตั้งจุดนะบริจาคนะครับสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัยตามพื้นที่ต่างๆที่ยังได้รับผลกระทบอยู่นี่แหละนะครับไปกันที่ภาพรวมบ้างนะท่านผู้ชมครับภาพรวมของประเทศนะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็เดินทางกลับประเทศไทยโดยด่วนเลยแหละเมื่อวานนี้นะครับตอนแรกก็บอกว่าจะมาเร็วขึ้นถ้าปรากฏเครื่องบินดีเลย์สุดท้ายก็มาถึงเวลาเดิมมาถึงก็แถลงข่าวเลยนะท่านนายกบอกว่าหลังจากรับทราบสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่หลายจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้เรียกประชุมออนไลน์เพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมสั่งการให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอย่างใกล้ชิดนายกบอกว่าตัดสินใจยกเลิกภารกิจที่เหลือนะที่ลอนดอนเลยเพื่อเดินทางกลับมาให้เร็วขึ้นจะได้มานะฮะแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมให้เกิดประสิทธิภาพสำหรับสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับนายกบอกว่าเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่เดิมประกอบกับฝนที่ตกเป็นวงกว้างจนเกินขีดความสามารถนะครับของการระบายน้ำในพื้นที่ขณะที่นะครับน้ำเหนือเนี่ยก็มีการบริหารจัดการด้วยระบบระบายน้ำโครงข่ายชนประทานแบบก้างปลาก็คือเวลาน้ำเหนือมาจากนครสวรรค์ปากน้ำโพเนี่ยนะครับพอเข้าสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาไล่เนี่ยเขาก็ระบายออกทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกนี่แหละนะท่านผู้ชมครับนายกนะครับย้ำว่าให้หน่วยงานทุกหน่วยนะทำงานประสานเป็นหนึ่งเดียวใช้ชุดข้อมูลเดียวกันยึดหลักช่วยประชาชนก่อนนี่นะครับแล้วก็ประสานมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และอสมทครับร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องนะครับนี่นายกก็แถลงเลยว่าทุกหน่วยงานนะก็ต้องไม่เกี่ยงกันแล้วก็ใช้ชุดข้อมูลเดียวกันแล้วก็ยึดหลักประชาชนยึดหลักช่วยประชาชนก่อนอันนี้สำคัญนะครับก็ต้องยอมแหละรับว่านายกเนี่ยก็พอเกิดตอนเกิดตอนแรกท่านอยู่ต่างประเทศนะก็ไปวาระสำคัญแหละนะครับไปกล่าวในเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติซึ่งมันเป็นกำหนดการที่วางไว้นะครับแต่ปรากฏว่าฝนตกหนักท่านนายกก็รีบบินกลับมานะพอบินกลับมาก็แถลงข่าวเสร็จก็แน่นอนฮะก็ต้องลงไปนะยังจุดที่ยังประสบอุทกภัยอยู่ไปให้กำลังใจไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนี่แหละนะครับโดยจุดแรกนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนะครับก็ไปติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาหลัก4กรุงเทพนะครับไปให้กำลังใจไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยและกลุ่มเปราะบางที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนนะครับและนายกบอกนะครับว่าก็สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจัดถุงยังชีพภายในก็จะมีข้าวสารอาหารกระป๋องอาหารกระป๋องนี่พร้อมรับประทานเลยนะก็คือผักกาดดองข้าวสวยปลากระป๋องแล้วก็น้ำดื่มจากการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็มีจัดข้าวกล่องพร้อมกับเครื่องดื่มนะครับไว้คอยให้กับพี่น้องที่ประสบปัญหาทุกข์ภัยนะครับนี่ที่จุดศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนนี่แหละนะครับสำหรับสถานการณ์อุทกภัยนะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าในพื้นที่เขตหลัก4เนี่ยมีชุมชนตั้งอยู่ริมคลองเปรมประชากรได้รับผลกระทบ39ชุมชน 1,017 ครัวเรือนนะประชาชนก็ได้รับผลกระทบ 69,000 รายแล้วก็มีการตั้งศูนย์พักพิงไว้3แห่งนะโรงเรียนการเคหะท่าทรายโรงเรียนวัดหลัก4แล้วก็โรงเรียนบางเขนนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่โรงเรียนบางเขนเนี่ยนะครับมีผู้ประสบอุทกภัยนะครับมาพักพิงเนี่ย170รายนะครับส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับในพื้นที่กรุงเทพนะครับถ้าต้องการขอรับความช่วยเหลือสายด่วน1555ต
ลอด24ชั่วโมง

โมงนะโทรไปได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงย้ำนะครับถ้าได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและต้องการความช่วยเหลือนะครับ1555ตลอด24ชั่วโมงคือมันก็เกิดเป็นวงกว้างอ่ะท่านผู้ชมเมื่อวานเห็นคลิปข่าวบางจุดประชาชนก็โกรธก็อะไรต้องเข้าใจนะคือคนที่เจอปัญหาน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหมันเลือดร้อนจริงๆอย่างที่บอกผมเนี่ยเคยเจอมา2รอบขนาดมีบ้าน2ชั้นก็เข้าห้องน้ำไม่ได้นะมันกดไม่ลงท่านผู้ชมสมัยก่อนเนี่ยเวลาน้ำท่วมใหญ่ๆเป็นอาทิตย์นะมันมีหนังสือพิมพ์มันก็ขับถ่ายในหนังสือพิมพ์มาแหละแล้วก็หมุนวนแล้วก็โยนไม่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเอาเก็บไว้ในบ้านก็ไม่ได้เพราะว่ามันเรื่องสุขอนามัยเพราะมันท่วมนานนะครับมันก็ทำแต่สมัยนี้หนังสือพิมพ์ก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นบ้านที่แบบน้ำท่วมเนี่ยกดไม่ลงมั่งเรื่องของโอ้โหอาหารการกินถ้าไม่ได้เตรียมพร้อมนี่ลำบากจริงๆน้ำดื่มอาหารเพราะอะไรเพราะไฟฟ้าก็ต้องตัดนะครับนี่เดือดจริงๆคือจะโทษใครมันก็พูดได้ไม่เต็มปากนะนะครับเพราะว่าหลายคนตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะหนักนะเพราะว่าในช่วงวันแรกที่ตกเนี่ยมันอยู่แถวภาคตะวันออกชลบุรีระยองจันตราดไม่เท่าไหร่นะชลบุรีระยองจันนะครับแล้วก็สระแก้วก็พูดง่ายมันมีแนวเขาท่านผู้ชมอย่างระยองเนี่ยกับจันเนี่ยมันมีเขาชะเมาแก่งแถวนั้นเนี่ยพอลมมันขึ้นมามันตีเข้าตรงเขาเนี่ยมันก็จะพัดขึ้นข้างบนไปรวมตัวกลายเป็นฝนตกลงมาเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่อยู่หน้าเขาเนี่ยพอลมมันสวนขึ้นมานะจากทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วมันพัดขึ้นบนมันก็เลยมาตกภาคตะวันออกเยอะแต่พอวันที่2ที่3มันเริ่มเคลื่อนเข้ากรุงเทพฯเนี่ยโอ้โหหนักเลยนะครับระบายไม่ทันเพราะน้ำมันเจิ่งไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี้ก็ต้องเข้าใจภาครัฐเขาด้วยนะครับแม้ว่าจะเตรียมการอย่างเต็มที่แหละนี่ก็ต้องบอกนะแต่ว่ามันโอ้โหมันตกหนักก็ต้องใช้คำว่ามหาอุทกภัยได้นะผมว่าจะท่วมขนาดนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อวานเนี้ยช่วงค่ำนี่ก็เป็นจุดไฮไลท์เลยล่ะนะนายกก็ไปลงพื้นที่ไปให้กำลังใจแล้วก็ไปรับทราบปัญหาคือพูดง่ายก็ไปทั้งรับทราบปัญหาไปให้กำลังใจชาวบ้านแล้วก็ไปให้ชาวบ้านด่าด้วยแหละมันก็ต้องครบเครื่องอ่ะก็ต้องยอมรับจริงๆนะแต่เพราะว่าคนเขาเดือดร้อนนะครับนายกอนุทินชาญวีรกูลก็ลงไปที่แฟดการกีฬาคลองจันจุดใหญ่เลยนะเพราะว่าในช่วงเกิดน้ำท่วมกรุงเทพเวลาเราดูโซเชียลเลื่อนฟีดดูจุดไหลก็จุดหลักก็ที่แฟดคลองจันเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเห็นภาพชัดชาวบ้านเนี่ยเขาก็อยู่บนแฟดแล้วก็ถ่ายลงมาข้างล่างน้ำท่วมนี่รถเก๋งเนี่ยเกือบมิดหลังคาหรือแม้แต่เดียวเนี่ยนิดเดียวโอ้โหท่วมหนักจริงๆแล้วแน่นอนคนอยู่แฟดเขาจอดรถไว้ข้างล่างหมดแหละเพราะมันเอาขึ้นไปจอดชั้นสองหน้าห้องก็ไม่ได้ก็ต้องจอดชั้นล่างสุดท้ายท่วมหมดเรียบวุฒโอ้โหแล้วเราก็เห็นเลยว่าท่วมเกือบมิดหลังคารถเก่งนะท่านผู้ชมโอ้โหก็เป็นเมตรอะเมตรกว่านะครับเดือดร้อนจริงๆอย่าถ้าน้ำท่วมถึงขั้นหน้าอกเนี่ยถ้ามันไม่สุดจริงๆไม่มีใครออกไปเดินนะท่านผู้ชมนะเพราะมันอันตรายนะครับอย่างที่บอกตอนที่น้ำท่วมที่จันที่ผมอยู่เนี่ยก็คิดว่าไม่ไหวละก็เลยเดินฝ่าออกมาท่านผู้ชมมาถึงหน้าวัดจันทร์วัดจันทนารามที่แม่น้ำจันทบุรีทุกวันนี้มันมีประตูวัดท่านผู้ชมอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะเวลาเราเจอน้ำท่วมอย่างเงี้ยเวลาเดินฝ่าเนี่ยแล้วเกิดมันแบบมีกำแพงแล้วมันจะมีประตูเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยน้ำมันจะไหลออกพูดง่ายน้ำมันจะแรงผมเนี่ยเดินไปเดินแล้วก็พอไปถึงหน้าประตูวัดผมเดินไปไม่ได้ละด้วยความน้ำมันแรงมากคือมันกำลังจะซัดเราไปอ่ะก้าวเท้าไม่ออกท่านผู้ชมจนมีแบบวัยรุ่นคู่หนึ่งอ่ะหนุ่มสาวเขาเดินผ่านไปนะเขาวัยรุ่นนะแล้วเขาก็รู้ว่าผมไม่ไหวนะเขาหันมามองแล้วก็เขาก็เดินกลับมาแล้วก็ยื่นมือมาจูงผมออกไปไม่งั้นวันนั้นก็คงจะไม่รอดแล้วล่ะนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเข้าใจเลยว่าถ้าเกิดน้ำมันท่วมเยอะเนี่ยถ้าไม่สุดๆแล้วไม่มีใครเดินฝ่านะมันน่ากลัวเขาก็ต้องรออยู่ในห้องนะครับก็รอความช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับ
จากหน่วยงานจากมูลนิธินะเพราะฉะนั้นพอรอนานๆเข้าก็จะมีน้ำโผบ้างเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเวลาลงไปเนี่ยก็จะได้ทั้งเสียงชื่นชมแล้วก็เสียงตำหนินะก็ต้องทำใจนะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามนายกเขาก็ลงพื้นที่เอาอาหารเอาน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้กับประชาชนนะครับเมื่อวานตอนทุ่มเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกว่าน้ำยังคงสูงกว่า1เมตรรถยนต์ที่จอดใต้อาคารเนี่ยได้รับความเสียหายจมมิดทุกคันทุกคันไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ว่าจะรถยุโรปรถดีแค่ไหนอ่ะบอกว่าปิดประตูอย่างดีเลยนะพอน้ำมามันเข้าหมดนะครับทุกยี่ห้อทุกคันโดนเรียบวุฒิวิธีการหลังจากน้ำลดก็คือต้องเข็นไปอู่อย่าสตาร์ทก็แค่นั้นเองนะครับนี่ก็ไปที่แฟลตของจันนะครับเมื่อก่อนตอนเรียนอยู่เนี่ยก็ผ่านบ่อยก็ไม่นึกว่าโอ้โหมันจะท่วมหนักขนาดนี้นะครับเป็นบริเวณกว้างชาวบ้านได้รับผลกระทบเยอะจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่านายกก็เลยบอกว่าการเตือนภัยการรายงานเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยก็ไม่ได้ช้านายกก็ย้ำนะบอกกรมอุตุเขาไม่ทับเพียงแต่ว่าเวลาใช้คำศัพท์ต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเข้าใจยากแต่จริงถ้าเป็นคนรุ่นผมเนี่ย50แล้วเนี่ยก็เราก็ได้ยินคำแบบนี้มาบ่อยแหละนะครับกำลังมีฝนอะไรลมกระโชกแรงให้ระมัดระวังฝนภัยที่เกิดจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฝนที่ตกสะสมแล้วก็ใช้คำประมาณนี้มาตลอดนะแต่รอบนี้บอกว่าต่อไปนี้ใช้คำง่ายๆเลยนี่แหละกรมอุตุเขาเลยบอก10นาฬิกาฝนมาแล้วจ้ะรอบนี้กรุงเทพและสมุทรปราการมีฝนเบาถึงปานกลางบางแห่งที่ตกหนักก็จะตกหยุดนะนี่เป็นอย่างนี้ใช้คำไหมกลุ่มฝนส่วนใหญ่ก็จะขยับไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นใครจะออกจากบ้านเช็คเส้นทางกันอีกรอบโดยเฉพาะจุดที่เคยน้ำท่วมเนี่ยว่ายังท่วมอยู่หรือเปล่าและขับรถช้าๆและเผื่อเวลาเดินทางไว้หน่อยจะได้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปก็คงจะรายงานแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะท่านผู้ชมดูจากภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยหย่อมความกดอากาศเนี่ยต่ำเนี่ยมันเคลื่อนไปแล้วนะท่านผู้ชมมันเคลื่อนไปทางประเทศพม่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ถ้าดูข่าวต่างประเทศผมว่าพม่าก็จะรับผลกระทบอยู่เนี่ยมันเคลื่อนจากภาคตะวันออกมากรุงเทพมาภาคตะวันตกของไทยแล้วก็ไปพม่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีฝนบางจุดแต่ก็ไม่หนักถึงหนักก็ตกหยุดนะครับไม่ได้ตกแช่สองสามวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเป็นอุทาหรณ์นะครับหลังจากนี้เวลาเกิดมีใครเตือนเรื่องอะไรเนี่ยก็บอกก็เชื่อไว้ก็ไม่เสียหายนะครับก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือแต่อีกน้อยสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้รอบนี้นะว่าชีวิตคนเราในเวลาจะซื้อรถเนี่ยผมว่าต้องซื้อรถที่มันสูงอ่ะมันจะได้ปลอดภัยจริงๆนะชลบุรีเนี่ยวันเสาร์หลายคนคงรับทราบข่าวก็คือว่าคนที่มามอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้าพัทยาระยองรถติดหนักมากนะติดเป็นหลายกิโลเลยนะผมนี่ก็ขับรถขึ้นไปบนสะพานเพื่อไปถ่ายเนี่ยคือจุดบริเวณด่านบางพระที่เวลาต้องออกเพื่อจะไปสวนสัตว์เขาเขียวอะทางคู่ขนานเนี่ยมันเป็นหลุมเป็นบ่อและน้ำท่วมสูงแล้วมันก็ท่วมมาในเลนของมอเตอร์เวย์รถเล็กไปไม่ได้ก็จอดดับจอดอะไรก็แล้วแต่คราวนี้ก็ติดยาวเลยมันติดสะสมโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีรถกระบะสูงรถอะไรเพราะมันก็ดีนะปลอดภัยเพราะไงเพราะมันก็ท่วมบ่อยจริงๆนะครับนี่ก็เป็นสรุปสถานการณ์คร่าวๆนะฮะของเรื่องของอุทกภัยจนมาถึงวันนี้ก็แนวโน้มน่าจะดีขึ้นบางจุดในกรุงเทพนะก็อาจจะยังสูงอยู่บางจุดเพื่อรอระบายนะครับแต่ในเขตเศรษฐกิจสำคัญเนี่ยก็น่าจะลดหมดแล้วชลบุรีก็เหลือที่พนัสนิคมซึ่งส่งผู้สื่อข่าวก็เหลือแค่แบบนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นไฮไลท์วันนี้น่าจะไปอยู่ที่ระยองกับจันยังหนักอยู่เฉพาะระยองเนี่ยน้ำจากเขาเนี่ยมันลงมาที่
่างเก็บน้ำเขาจุกนะครับแล้วก็ประแสนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องติดตามโดยเฉพาะไอ้ตรงเขาจุกเนี่ยโอ้โหแบบดินมันเซาะตรงคันอ่ะเพราะฉะนั้นก็สุ่มเสี่ยงอยู่นะต้องรีบซ่อมแซมแล้วก็ต้องเตือนประชาชนท้ายน้ำเฝ้าระวังและติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นวันคล้ายวันพระราชทานธงชาติไทยตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่6นะท่านผู้ชมครับวันนี้ส่วนราชการต่างๆก็จะทำพิธีกันเช่นเดียวกับท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็เป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569บริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับทั้งนี้ก็ตั้งแต่ปี59นะ10ปีมาแล้วนะครับที่กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีนะครับเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนะตั้งแต่วันที่28กันยายน2460 109ปีมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับที่เรามีธงชาติไทยเป็นธงไตรรงค์แล้วก็ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็คิดเหมือนกันว่าธงชาติของเราเนี่ยเป็นธงชาติที่สวยที่สุดในโลกนะ ใช้คำนี้ไปเลยนะเพราะว่าเวลาไปดูกับธงชาติอื่นผมว่าธงชาติเรามันทันสมัยแล้วก็มันสวยงามใช้ได้แบบสวยงามอะว่างั้นเถอะโมเดิร์นด้วยไปอีก100ปีก็ยังทันสมัยบางประเทศเนี่ยเขามีรูปสัตว์มีรูปนู้รูปนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ตามยุคสมัยนะแต่ของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อมีประวัติความเป็นมาก็มีวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนของทุกปีนะผมก็ร้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นการสรุปข้อมูลข่าวสารนะฮะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับประจำวันนี้นะครับพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ11นาฬิกาโดยประมาณกับผมคณากรประกอบชัยชนะช่วงนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมสูงรวมถึงชุมชนใหญ่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าและเคหะรามอินทราสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนเนื่องจากยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งผู้นำสหรัฐระบุว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ถูกตำรวจอังกฤษจับกุมมีเจตนาสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับฐานทัพอากาศในอังกฤษที่สหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านบิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายเอเชียนเกม2026พร้อมเตรียมลุ้นเหรียญทองที่3ในการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายค่ำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำคลองสายหลักเต็มกำลังดึงน้ำออกจากชุมชนหลังสถานการณ์ฝนเบาลง
1: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนในพื้นที่เริ่มผ่อนคลายลงหลังหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวออกไปแม้จะมีฝนเล็กน้อยเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งกรุงเทพมหานครได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำและบริหารประตูระบายน้ำเต็มกำลังเพื่อลดระดับน้ำในคลองสายหลักทั้งคลองประเวศบุรีรมย์และคลองราชพร้าวซึ่งจะช่วยดึงน้ำจากถนนและชุมชนลงสู่ระบบระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันเส้นทางสัญจรหลักเช่นถนนเพชรบุรีและวิภาวดีรังสิตเริ่มทยอยเปิดการจราจรและเดินทางได้สะดวกขึ้นทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังคงเน้นเร่งระบายน้ำในฝั่งตะวันออกและเร่งผลักดันน้ำในคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์โดยใช้เครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมปัจจุบันมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 329,000 ครัวเรือน 700,000 คนโดยเฉพาะในเขตลาดกระบังบางกะปิคันนายาวสะพานสูงสวนหลวงและหลัก4
2: ตอนนี้หย่อมก็ไปอยู่ทางตะวันตกนะฮะแต่ก็ยังมีฝนอยู่บ้างนะฮะทางด้านฝั่งตะวันออกแต่ว่าในระยะไกลๆก็ไม่ได้มีแต่ก็มีพวกก้อนที่มาจากทางทะเลก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นมาสถานการณ์ก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนเมื่อ 2-3 วันก่อนนะเมื่อช่วงที่หนักๆเพราะว่าตัวหย่อมของกาก็ได้ออกไปแล้วนี่ก็เป็นลมมรสุมธรรมดาก็จะมีฝนเข้ามาบ้างเป็นระยะนะ
1: ด้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้เร่งระบายน้ำผ่าน2คลองสายหลักทางฝั่งตะวันออกได้แก่คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดซึ่งจะช่วยเปิดทางให้คลองสายต่างๆในพื้นที่เร่งสูบน้ำมาเติมลงคลองสายหลักได้สำหรับบางพื้นที่ระดับน้ำในคลองแสนแสบเริ่มลดลงอาทิถนนเพชรบุรีตัดใหม่และรามคำแหงทำให้สามารถทยอยสูบน้ำจากคลองย่อยเส้นคลองจิกเพื่อช่วยระบายน้ำในพื้นที่ซอยเทพลีลาและรามคำแหงได้แล้วขณะที่เขตลาดกระบังเป็นจุดที่บริหารจัดการยากที่สุดเนื่องจากอยู่ตะวันออกสุดและต้องระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ระยะทางหลายสิบกิโลเมตรไปที่สถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งคาดว่าระดับน้ำในคลองสายหลักจะใช้เวลาประมาณ3วันในการลดระดับและอาจใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในการระบายน้ำที่ท่วมขังตามบ้านเรือนประชาชนลงสู่ระบบท่อนอกจากนี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองแสนแสบโดยนำคลองสามเสนและอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันมาช่วยตัดยอดน้ำทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงรวมถึงอุโมงค์รับน้ำคลองจันทร์คลองราชพร้าวเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันออกในระยะยาวชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมสูงรวมถึงชุมชนใหญ่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าและเคหะรามอินทราศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานข้อมูลถนนสายหลักที่ยังมีน้ำท่วมสูงได้แก่ถนนรามคำแหงช่วงตัดถนนพระราม9แยกลำสาลีและภายในซอยรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกลำสาลีตัดถนนพัฒนาการถนนนวมินทร์ช่วงแยกประเสริฐมนุกิจถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีถึงวัดแสนสุขถนนประเสริฐมนุกิจภายในซอยประเสริฐมนุกิจ27ถนนเสรีไทยช่วงแยกศรีบูรพาถึงตัดถนนลาดพร้าวถนนลาดพร้าวช่วงตัดถนนประดิษฐ์มนุธรรมรวมถึงบริเวณแยกแฮปปี้แลนด์แยกบางกะปิภายในซอยลาดพร้าว101/1และซอยลาดพร้าว122ถนนงามวงศ์วานช่วงหน้าเรือนจำคลองเปรมและช่วงหน้าซอยชินเขตถนนพหลโยธินช่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงกรมป่าไม้ ้ถนนวิภาวดีบริเวณแยกหลักสี่ขาออกยังมีน้ำท่วมเลนคู่ขนานถนนร่มเกล้าภายในซอยร่มเกล้า24ถนนนักกีฬาแหลมทองถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกเมืองมีนถึงแยกราชอุทิศถนนสีหบูรานุกิจช่วงแยกเมืองมีนถึงหน้าสำนักงานเขตมีนบุรีถนนเทศบาลสงเคราะห์ถนนกรุงเทพกรีฑาทางเส้นรัฐบาลแถลงสรุปสถานการณ์น้ำท่วมปริมาณฝนเริ่มลดลงและได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขนย้ายสิ่งของและอพยพเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลว่าปริมาณฝนเริ่มลดลงและได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครและกำลังเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ทั้งนี้หลายจุดระบายน้ำจึงสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังคงมีพื้นที่ท่วมขังในบางชุมชนได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนุนกิจ27ซอยลาดพร้าว101ทับ1ซอยรามคำแหง24สาเหตุเนื่องจากการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงทำได้ยากจากระดับน้ำที่สูงจึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆเร่งระดมความช่วยเหลือเข้าสู่จุดดังกล่าวเป็นหลักควบคู่กับการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำที่ไหลจากภาคเหนือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยายังคงจัดการได้เนื่องจากอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทางเหนือยังสามารถรองรับน้ำได้อีกมากพร้อมเตือนภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
4: พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในวันนี้แล้วก็ขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนฟังหน่วยงานในพื้นที่และอาจจะต้องมีการเตรียมตัวในการอพยพเคลื่อนย้ายนะครับก็คืออำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากแม่น้ำแม่กรองเนี่ยก็จะนำสู่เขื่อนแม่กรองจะลงสู่เปิดสู่จังหวัดราชบุรีครับในจังหวัดราชบุรีก็ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันขอให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามการประกาศจากในพื้นที่ครับฝนก้อนเดียวกันก็จะไปสู่จังหวัดเพชรบุรีครับเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่นะครับพื้นที่เฝ้าระวังมีอยู่4อำเภอครับแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและเมืองเพชรบุรีครับสาเหตุเนื่องจากมีฝนตกที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนครับ
3: นอกจากนี้รัฐบาลยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขนย้ายสิ่งของและอพยพเนื่องจากกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีปริมาณฝนสะสมสูงประมาณ200มิลลิเมตรต่อวันแม้เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะลดการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำและลดภาระของแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่และแม่น้ำแม่กรองแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหนองปลือและอำเภอบ่อพลอยที่ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมนพศรแก้วคำรายงาน
0: เทศบาลตำบลวังกาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีระดมเจ้าหน้าที่เร่งกู้สถานการณ์ต้นไม้คนทับบ้านเรือและกีดขวางจราจรบริเวณชุมชนดงสักและสามแยกวัดวังเพื่อเปิดเส้นทางและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนายประกรณ์น้อยเกตนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวังกะลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยทันทีภายหลังได้รับแจ้งเหตุต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือนและกีดขวางเส้นทางการสัญจรทั้งบริเวณถนนภายในซอยและถนนสายหลักในพื้นที่หมู่2ชุมชนดงสักและบริเวณ3แยกวัดวังอำเภอสังขละบุรีได้มอบหมายและสั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งดำเนินการนำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เข้าตัดทอนพร้อมเคลื่อนย้ายซากต้นไม้ที่กีดขวางออกจากบริเวณที่เกิดเหตุโดยด่วนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะที่เส้นทางคมนาคมทางหลวงหมายเลข323สายทองผาภูมิสังขละบุรีพบต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นกีดขวางการจราจรเป็นจำนวนมากรวมถึงผิวทางได้รับความเสียหายจากสภาพฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่กีดขวางเพื่อเร่งเปิดเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วอย่างไรก็ตามตลอดเส้นทางดังกล่าวยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องสำหรับการสัญจรเบื้องต้นรถยนต์ขนาดเล็กและรถกระบะสามารถขับผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุได้แล้วส่วนของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ขอให้ชะลอการเดินทางหรือเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงต้องใช้เวลาดำเนินการเปิดช่องทางจราจรให้กว้างเพียงพอสำหรับรถขนาดใหญ่ขอความร่วมมือผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีย้ำประชาชนพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนางทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าจังหวัดราชบุรีเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่หลังปริมาณน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองยังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังโดยบูรณาการทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กลองยังคงมีการระบายน้ำประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีการประเมินว่าอาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบ้านเรือนที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กหรือบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษควรวางแผนเคลื่อนย้ายคนและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยไปล่วงหน้าทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือตำรวจภูธรและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มการตรวจตราในพื้นที่ประสบภัยเพื่อดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนป้องกันผู้ฉวยโอกาสก่อเหตุซ้ำเติมความเดือดร้อนรวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับกรณีเกิดปัญหาสินค้าหรือสิ่งของจำเป็นขาดแคลนพร้อมขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีเร่งประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัยโดยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมควรระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าไม่สัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะร่างกายเปียกหรือยืนอยู่ในน้ำและหากน้ำมีแนวโน้มเข้าถึงระบบไฟฟ้าภายในบ้านควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดจังหวัดราชบุรีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมก่อนน้ำมาติดตามระดับน้ำและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเตรียมยาประจำตัวเอกสารสำคัญอาหารน้ำดื่มโทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมรวมทั้งดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กและผู้ที่ต้องพึ่งพิงเป็นพิเศษหากได้รับแจ้งให้อพยพหรือเคลื่อนย้ายขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเร็วกรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น
5: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นพิเศษหลังฝนตกในพื้นที่ภาคกลางและมีน้ำจากกลุ่มน้ำสแก่กลางไหลลงมาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมผันน้ำเข้าสู่ระบบคลองฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำส่วนกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงพร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักเขื่อนสำคัญในภาคเหนือมีน้ำกักเก็บกว่า80%และยังมีช่องว่างรองรับน้ำขณะที่เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำ91%และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์89%ส่วนภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสมีน้ำเต็มความจุ 100% และเขื่อนขุนด่านประการชนอยู่ระหว่างการระบายขณะที่เขื่อนในภาคตะวันตกมีน้ำประมาณ90%และยังมีช่องว่างรองรับน้ำ
6: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในหมวดที่เราต้องติดตามน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่เพราะสแกนกลางอาจจะต้องมาเพิ่มเติมซึ่งอาจจะต้องอาทิตย์หน้านะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องระบายเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ว่าก็จะระบายให้น้อยที่สุดเราก็จะเอาเข้าสู่ระบบตั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นคลองชนะป่าสักคลองชนะทิยาหรือแม่น้ำน้อยหรือแม่น้ำท่าจีก็จะเอาเข้าตรงระบบให้มากที่สุดโดยเข้าไปก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้วยส่วนที่เหลือก็ต้องมีการให้น้ำในผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเป็นช่วงของตัวของฝนที่เกิดจากช่วงนี้ครับ4 วัน 5 วันเนี่ยครับที่มาตกหนักในเขตของที่ภาคกลาง
5: กรมชลประทานขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460วาสนาตระเกตรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนเนื่องจากยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่ง
7: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์กลุ่มฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงโดยตั้งแต่วันนี้ถึง29กันยายนแนวฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ภาคเหนือและภาคตะวันตกมากขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาตากและกำแพงเพชรทั้งนี้จากปริมาณฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนต่างๆเพิ่มขึ้นรวมถึงเกิดปริมาณน้ำหลากบริเวณท้ายเขื่อนบางแห่งทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับจังหวัดพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนโดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำหลากจากตอนบนไหลมาสมทบแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีและเทศบาลเมืองจันนิมิตมีแนวโน้มล้นตลิ่งเข้าท่วมใน 1-2 วันนี้ลุ่มน้ำบางปะกงปราจีนบุรีบริเวณเหนือเขื่อนบางปะกงมีแนวโน้มน้ำล้นตลิ่งสูงขึ้นอีก 20-30 เซนติเมตรช่วงวันที่ 29-30 กันยายนบริเวณอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราลุ่มน้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลายเนื่องจากปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านเริ่มลดลงโดยจะคงการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไว้ไม่ให้เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและพิจารณาปรับอัตราการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนต่อไปลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำท้ายเขื่อนยังคงสูงต้องเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและดินสไลด์บริเวณอำเภอหนองยับล่องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหินอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์ในภาคตะวันออกปภ.ระยองเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่อำเภอเขาชะเมาขณะที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงพบจุดกัดเซาะเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองแจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาและระดับน้ำในแม่น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งขอให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนด้านโครงการชลประทานจังหวัดระยองยืนยันว่าพบการกัดเซาะบริเวณบางส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยด่วนอย่างไรก็ตามยังมีมวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ด้านท้ายน้ำจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินและตำบลน้ำเป็นรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้แนวทางน้ำเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่นายลำยองสนิทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงระบุว่าขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนแล้วกว่า300หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตรถือเป็นสถานการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีทางนี้ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้2แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยได้แก่ที่วัดหนองกันเกาและศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกันเกาภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.โรงเรียนวัดหนองกันเกาขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องอพยพสามารถเข้าพักยังศูนย์พักพิงทั้งสองแห่งได้ทันทีด้านจังหวัดจันทบุรีสถานการณ์บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจันทบุรีเมื่อเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจนเริ่มเอ่อท่วมผิวจราจรในบางจุดและท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ประชาชนเฝ้าระวังเนื่องจากมวลน้ำต้นทุนจากพื้นที่ตอนบนทั้งอำเภอมะขามและอำเภอเขาคิชกูดยังคงไหลลงมาเติมในแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกอย่างไรก็ตามช่วงสายถึงเที่ยงวันนี้ภาพจากเรดาร์สัตหีบตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองก่อตัวในอ่าวไทยซึ่งจะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่จันทบุรีแต่โดยรวมแล้วแนวโน้มฝนวันนี้จะเบาบางลงกว่าช่วงที่ผ่านมาโดยขณะนี้มวลน้ำในลุ่มน้ำจันทบุรีได้เพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดแล้วคาดว่าในช่วงบ่ายของวันนี้ระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงอย่างช้าๆซึ่งจะใช้เวลาในการระบายน้ำและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่ม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการสถาบันการเงินเฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทันทีพักภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสนับสนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลด
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมโดยดูแลทั้งค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างประสบภัยภาระหนี้เดิมและเงินทุนสำหรับซ่อมบ้านหรือกลับมาประกอบอาชีพสำหรับมาตรการที่เตรียมไว้ครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.ส.การปรับเงื่อนไขชำระหนี้จากธนาคารออมสินทอ.ส.ทพว.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยตลอดจนมาตรการของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อบรรเทาภาระผู้กู้โดยให้แต่ละแห่งเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อที่ชัดเจนแก่ลูกค้าในพื้นที่นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและภาคธุรกิจประกันภัยยังได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายแนะนำให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่านไลน์OIC Connect เก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนแจ้งเหตุทันทีที่สามารถดำเนินการได้และเตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยอพยพสัตว์แล้วกว่า 380,000 ตัวพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกจังหวัดโดยได้เร่งดำเนินช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วได้แก่แจกจ่ายยาอาหารสัตว์พระราชทานอพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์และแจกจ่ายถุงยางชีพสัตว์ส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ดูแลรักษาสัตว์ในพื้นที่สำหรับการเยียวยากรมปศุสัตว์จะดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569ครอบคลุมกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายโดยพิจารณาอัตราช่วยเหลือตามชนิดและอายุของสัตว์รวมถึงจำนวนสูงสุดที่สามารถช่วยเหลือต่อรายตลอดจนกรณีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูได้ซึ่งกำหนดอัตราช่วยเหลือไร่ละ 3,180 บาทไม่เกิน30ไร่ต่อรายการช่วยเหลือจะเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดโดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายวัฒนธรรมเปิดโรงครัวจิตอาสาระดมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
9: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจะร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายภาคเอกชนด้านศิลปวัฒนธรรมจะตั้งโรงครัวจิตอาสาประกอบอาหารสดเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงณอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมการปรุงอาหารสุกใหม่สะอาดและถูกสุขอนามัยบรรจุกล่องพร้อมรับประทานและน้ำดื่มสะอาดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและน้ำหนุนสูงโดยได้ประสานงานร่วมกับสำนักงานเขตผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิหน่วยทหารชุมผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งอาหารกล่องปรุงสุกน้ำดื่มสะอาดถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นให้ประชาชนสาธารณชนในพื้นที่เขตลาดกระบังเขตบางกะปิและเขตลาดพร้าวและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังที่ปลอดภัยตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสำหรับโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการเตรียมและจัดอาหารปรุงสุกน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติรับเงินชดเชยว่างงานร้อยละ50ของค่าจ้างสูงสุด90วัน สำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติจนไม่สามารถทำงานได้โดยเปิดให้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเพื่อรับเงินทดแทนการขาดรายได้สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา33ที่ต้องหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการจากผลกระทบภัยธรรมชาติหรือลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในช่วงเวลาดังกล่าวโดยจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันนับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถทำงานได้ครั้งละไม่เกิน90วันทั้งนี้เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นเรื่องได้แก่แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานหนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้างสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th โดยสามารถเลือกยื่นเรื่องได้2ช่องทางคือทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-service หรือยื่นเอกสารณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาหรือส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506
10: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐบาลจัดกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเพื่อรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460นายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยก่อนถ่ายภาพร่วมกันเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มั่นใจเจรจาการค้าสหรัฐราบรื่นเร่งสรุปข้อตกลงก่อนประกาศมาตรการ301นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาว่าหลักการเจรจาได้ข้อยุติแล้วตั้งแต่การเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคและถ้อยคำในสัญญาของทั้งสองฝ่ายโดยไม่มีปัญหาในเรื่องหลักการทั้งนี้ระหว่างเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้หารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐซึ่งเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมมอบหมายทีมงานเร่งดำเนินการเพื่อให้การเจรจาแล้วเสร็จก่อนสหรัฐประกาศมาตรการ301เกี่ยวกับปัญหาผลผลิตส่วนเกินส่วนสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่เริ่มผ่อนคลายลงไทยยังคงเดินหน้าเจรจากับทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการป้องกันการสวมสิทธิ์สินค้าและผลักดันการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนการผลิตภายในประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากขึ้นกบข.พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin เพื่อให้สมาชิกรู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับ ในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน MyTwin 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My GPF and My GPF Digital Twin ได้บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกุมชาย5คนในข้อหาต้องสงสัยกระทำความผิดตามกฎหมายวัตถุระเบิดและก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าผู้ต้องสงสัยเหล่านี้กำลังวางแผนจะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับฐานปฏิบัติการของสหรัฐและเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การ

0: ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเรียกร้องให้มีการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบบาบเอลมันเดฟและทะเลแดงและอ่าวเอเดนอย่างเสรีพร้อมย้ำว่าความมั่นคงในภูมิภาคอ่าวอาหรับถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของภูมิภาคและทั่วโลกรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวเพิ่มเติมว่าซาอุดีอาระเบียพร้อมที่จะสนับสนุนทุกความพยายามในการลดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางและการรับประกันว่าภูมิภาคแห่งนี้จะปราศจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซและการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียไปยังตลาดโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานสถิติแห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการลงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารและการคอมบาททางเศรษฐกิจหรือไม่เมื่อวานนี้ชี้ให้เห็นว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่า70%ขัดขานข้อเสนอที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวด้านนายอิกนาซิโอคาซิสรัฐมนตรีต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าผลการลงคะแนนในครั้งนี้ไม่ใช่การต่อต้านความเป็นกลางแต่สวิตเซอร์แลนด์จะยังคงเป็นกลางต่อไปพร้อมย้ำว่าการคัดค้านประชามติดังกล่าวจะสามารถทำให้สวิตเซอร์แลนด์สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นรายกรณีได้รวมถึงสามารถร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงโดยพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านและทวีปยุโรปด้วยสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกัมพูชาที่ระบุว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเวลานี้ส่งผลกระทบกับประชาชนราว 25,500 ครัวเรือนใน10จังหวัดของกัมพูชาในจำนวนนี้ 2,900 ครัวเรือนต้องอพยพไปยังพื้นที่สูงหลังระดับน้ำที่สูงขึ้นได้เข้าท่วมอาคารบ้านเรือนกว่า 24,000 หลังและพื้นที่นาข้าวราว 31,700 ไร่พร้อมเน้นย้ำว่าสาเหตุหลักของอุทกภัยในครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องไม่ใช่น้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะเนื่องจากคาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ทางนี้กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาของกัมพูชาคาดการว่ากัมพูชาจะเผชิญฝนตกเป็นวงกว้างพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงระหว่าง 24-30 กันยายนนี้ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของพายุสุริแกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยวัย20ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโดยทำเวลาไป 19.88 วินาทีและนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่2ของตัวเองและเหรียญทองที่3ของทัพกรีฑาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยโดยภูริพลกล่าวว่าการได้2เหรียญทองเหมือนเป็นการปลดล็อกทุกอย่างแล้วและรู้สึกดีใจที่ตนเองสามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได
2: ้ปลดล็อกทุกอย่างแล้วผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองได้2เหรียญแล้วก็ได้สติเอเชียด้วยใช่มั้ยครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี้ก็ขอบคุณแม่เลยครับครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่2ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมตั้งแต่เด็กคือมาสเตอร์เอครับกับมาสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาสเตอร์2มาที่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี้ครับ
1: นอกจากนี้จากสถิติ 19.88 วินาทีทำให้บิวครองสถิติเอเชียร่วมกันกับเซียเจิ้งเย่ของจีนที่ทำไว้เมื่อปี2019และกลายเป็นนักกรีฑาคนที่6ในเอเชียนเกมที่คว้าเหรียญทองได้ทั้ง100เมตรชายและ200เมตรชายและเป็นคนที่2ของไทยต่อจากอานัทรัตนพลนักวิ่งตำนานไทยที่ทำได้ในปี1974อีกด้วยขณะที่ในประเภท 4x100 เมตรชายรอบคัดเลือกลมกรดไทยประกอบด้วยชุติทัศน์พฤกษ์สารนันภูริพลบุญสอนธวัชชัยหิมเอียดและสรอัตดาบบังยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพุ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 38.89 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันนี้เวลาประมาณ 20:00 น.ด้านการแข่งขันคู่ราดรุ่นน้ำหนัก90กิโลกรัมขึ้นไปชายรอบรองชนะเลิศคุณาทิพย์เยี่ยอ้นแพ้ให้กับนักกีฬาจากทาจิกิสถาน0-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองแดงสมัยที่2ของคุณาทิพย์หลังจากเคยทำได้ในเอเชียนเกม2022ที่หางโจสา

0: คณะรัฐประชาชนจีนวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกทีมชาติไทยพบอินโดนีเซียเกมนี้นักตบหนุ่มไทยต้องเล่นถึง5เซตก่อนเอาชนะไปได้3-2เซต25 23 20 25 25 23 23 25และ25 23เก็บ2แต้มแรกได้สำเร็จส่วนอินโดนีเซียแบ่งไป1แต้มสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านในวันนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36มวยสากลรอบ8คนสุดท้ายในรุ่น54กิโลกรัมหญิงนันนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะนิกินาอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วส่วนในรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งแพ้เฉินเนียนฉินจากไชนีสไทเปด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านรุ่น60กิโลกรัมชายศักดารวมธรรมแพ้จางดงฮวานจากเกาหลีใต้2-3เสียงและในรุ่น90กิโลกรัมขึ้นไปชายอัตพงษ์แสงเทพแพ้ RSC นาเรนเดอร์เบอร์วาวจากอินเดียในยกแรกตกรอบเช่นเดียวกันแบดมินตันชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมือ2ของโลกเอาชนะแองกัสกาหลงมือ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับอาวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียในวันนี้ขณะที่หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม8-21และ9-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เทนนิสหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ5ของรายการลงสนามหวดเอาชนะมารันกูช็อกซอมจาวจากมองโกเลีย2-0เซต6-4และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไปขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนีนพุทธิสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับที่6โดยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ที่ 75.190 คะแนนสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงินและ10เหรียญทองแดงอยู่อันดับ6ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่119เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น37เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลมือวางอันดับ1ของรายการจากอ่างทองเอาชนะจิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์มือวางอันดับ2ของรายการจากกรุงเทพมหานครด้วยสกอร์2-1รีไทยซึ่งจิรัตน์ได้ขอยอมแพ้เนื่องจากปวดศีรษะส่งผลให้ยุทธนาคว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาทส่วนจิรัตน์รองแชมป์รับจำนวน 50,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบชิงชนะเลิศระดามานะทวีวัฒน์มือ47ของไทยจากกรุงเทพมหานครโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะธนัชพรยังโหมดมือวางอันดับ1ของรายการจากชลบุรี2เซตรวด6-3และ6-4คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 80,000 บาทส่วนธนัชพรรองแชมป์รับ 40,000 บาทศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 นัดที่2ทีมชาติโปรตุเกสแชมป์เก่าบุกไปเอาชนะนอร์เวย์ถึงถิ่น2-1เก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม A4 ส่วนนอร์เวย์มี3คะแนนรั้งอันดับ2ขณะที่กลุ่ม A2 นัดที่2อินซีเล็กเยอรมนีของเจอร์เก้นคล็อปหัวหน้าโค้ชคนใหม่ยังหาชัยชนะไม่เจอเปิดบ้านแพ้กรีซ0-1ทำให้แข่ง2นัดมี1แต้มอยู่อันดับ3ส่วนขุนพลแดนเทพนิยายเก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเนเธอร์แลนด์ชนะเซอร์เบีย2-1เก็บ3แต้มมี4คะแนนรั้งรองจากฝูงส่วนเซอร์เบียแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศต่อสัญญาแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชาวอังกฤษวัย45ปีออกไปจนถึงปี2571จากเดิมฮัดสันมีสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถึงเดือนกุมภาพันธ์2570หลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยค โศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตปกรณะแปลว่าเจ็ดคำพีหมายถึงพระธรรมเจ็ดคำพีได้แก่ 1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคละบัญญัติ 5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรม7คัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่ 1,000 ษาการสวดพระธรรม7คัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรม7คัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึง28กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่ 4-72 วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึง2ตุลาคม2569กรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ md.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1ตุลาคม2569มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0863669314และ0894443201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง28กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกท่านผู้ฟังครับ องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคซึ่งเป็นวันเสียชีวิตของหลุยส์ปาสเตอร์ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดให้คนที่ถูกสุนัขบ้ากัดได้สำเร็จเป็นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าและร่วมมือป้องกันโรคนี้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงของตนเองไปรับวัคซีนป้องกันโรคโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเกิดจากเชื้อไวรัสเรบีสสัตว์นำโรคได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าเช่นสุนัขแมวกระต่ายกระรอกกระแตหนูลิงชะนีแพะแกะวัวควายค้างคาวเป็นต้นทั้งนี้ยังไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้าดังนั้นไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ที่ติดเชื้อนี้มักจะเสียชีวิตทั้งหมดอย่างไรก็ตามมีวัคซีนที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ได้เพียงนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์จรจัดไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งถือเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับข้อแนะนำในการลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัดหรือโดนทำร้ายสามารถปฏิบัติตนตามคำแนะนำ5ยอคืออย่าแย่อย่าเหยียบอย่าแยกอย่าหยิบและอย่ายุ่งอย่าแย่ให้สุนัขโมโหโกรธอย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจอย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่าอย่าหยิบชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหารและอย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติกรณีหากถูกสุนัขบ้าหรือถูกสุนัขจรจัดแมวหรือสัตว์อื่นๆกัดให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆครั้งใส่ยาฆ่าเชื้อเช่นเบตาดีนเพื่อช่วยลดอัตราโรคได้ถึง80-90%แล้วรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้เร็วที่สุดเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคจนครบตามที่แพทย์แนะนำหากพบเห็นสัตว์ที่สงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือมีอาการหางตกเดินโซเซน้ำลายย้อยลิ้นห้อยตาขวางให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือผู้นำชุมชนและให้ช่วยกันจับโดยระมัดระวังอย่าให้ถูกกัดแล้วกักสัตว์ไว้ดูอาการ10วันหากสัตว์ตายให้นำหัวสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไปอย่างไรก็ตามเราสามารถร่วมกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวควรนำสัตว์เลี้ยงทุกตัวไปฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือนแล้วฉีดซ้ำตามกำหนดนัดทุกปีโดยไม่ต้องรอให้ถึงโอกาสสำคัญหรือช่วงวันรณรงค์มาถึงจึงค่อยไปไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพังโดยไม่ใส่สายจูงเพราะอาจถูกสุนัขจรจัดที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดได้ช่วยกันลดจำนวนสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือสุนัขที่ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยการทำหมันถาวรเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในบริเวณที่อยู่อาศัยจบบทความประจำวันเรื่อง28กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อเอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจะนานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
9: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านมายังรายการทั่วทิศถิ่นไทยครับวรรณชัยจิตที่วงวันนี้มาดำเนินรายการครับขออนุญาตดำเนินรายการแบบฉายเดี่ยวกันไปก่อนเลยครับเนื่องจากวันนี้พี่สุภชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กนะครับก็ติดภารกิจในการบริหารจัดการน้ำในส่วนของที่บริเวณบ้านนะครับเนื่องจากว่าในบริเวณพื้นที่แถวบ้านเนี่ยนะครับก็ประสบกับปัญหาน้ำค่อนข้างเยอะนะฮะเชื่อได้ว่าหลายคนก็คงจะประสบกับปัญหานี้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพชั้นในแล้วก็รวมถึงชั้นนอกบางส่วนอย่างตอนเหนือวิภาวดีรามอินทรานะครับแจ้งวัฒนะลาดพร้าวบางกะปินะครับแล้วก็ตอนในสุดเลยเนี่ยกรุงเทพก็ค่อนข้างอ่วมกันเลยทีเดียวนะครับที่ว่ากันว่าวันนี้ฝนซาลงไปแล้วก็จริงแต่ว่ายังคงต้องจับตามองกันต่อไปกับสถานการณ์น้ำที่ยังคงล้นเอ่ออยู่เนื่องจากว่าฝนตกติดต่อแบบชนิดที่เรียกว่าฝนแช่เนี่ยนะครับใช้คำว่าฝนแช่กันหลายวันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับตั้งแต่ปี2526แล้วที่กรุงเทพมหานครเราเจอกับฝนในปริมาณขนาดนี้แล้วก็อุทกภัยในระดับนี้มีปี2538ครั้งหนึ่งที่น้ำท่วมกรุงเทพหนักพอสมควรแต่ก็ไม่เท่าปีนี้ครับถัดจากนั้นมาเป็นปี2554ซึ่งมีความแตกต่างอย่างพอสมควรเหมือนกันจากปีนี้เพราะว่าปีนั้นไม่ได้เกิดฝนตกในกรุงเทพอย่างมากมายเช่นนี้นะครับเป็นลักษณะของการเกิดพายุในภูมิภาคทางตอนบนแล้วก็เกิดน้ำที่มันไหลลงมาไม่สามารถที่จะรับมือได้ทันและเกิดการพังทลายของเขื่อนช่องทางที่จะกั้นน้ำนะครับก็ทำให้น้ำไหลกระจายออกมาแล้วก็ไหลลงมาสู่กรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะฮะในตอนเหนือที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มาสุดอยู่ที่แถวลาดพร้าวเท่านั้นแต่ในครั้งนี้ครับอุทกภัยเนี่ยปรากฏว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ไข่แดงเลยในตอนกลางของกรุงเทพมหานครเพชรบุรีตัดใหม่นะครับรัชดานะฮะย่านที่เป็นศูนย์กลางเนี่ยแล้วก็ยาวไปจนถึงนู่นเลยนะครับรามคำแหงก็มีบริเวณที่เป็นเขตประเวศนะฮะก็ค่อนข้างหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับและในบริเวณทางตอนเหนืออย่างลักซีในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ดอนเมืองนะครับแล้วก็รวมถึงยาวไปสงประพานู่นเลยแล้วก็มีอีกหลายพื้นที่นะครับที่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์สามารถเช็คได้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่ต้องการจะเช็คว่าพื้นที่ไหนน้ำท่วมมากเพียงใดลดไปหรือยังนะครับจะได้วางแผนการเดินทางและใช้ชีวิตได้ถูกต้องนะครับทางเว็บไซต์ roadsafety.bangkok.go.th roadsafety.bangkok.go.th ครับวันนี้วรรณชัยจิตทิพย์วงมาดำเนินรายการทั่วทิศถิ่นไทยเราเช่นเคยครับแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมยังคงดำเนินอยู่แต่ว่าเรายังคงเดินหน้านะครับในการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเองด้วยสุขภาพนะครับวันนี้วันจันทร์ก็จะคุยกับอาจารย์เนตรดาวเช่นเคยอาจารย์ก็ยังคงกรุณาที่จะคุยกับเราในส่วนของสุขภาพกับแพทย์แผนไทยเดี๋ยวคงจะได้คุยกันและได้เปิดสายด้วยวันนี้แต่อาจจะมีผู้ที่เข้ามาทำงานน้อยหน่อยเพราะวันนี้เป็นวันหยุดราชการแบบกรณีพิเศษก็คือรัฐบาลขอให้ work from home กันวันนี้และก็วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับแต่เราก็มีคุณบุญประกอบอบกินนะครับที่จะช่วยดูแลเรื่องของเทคนิคแล้วก็อาจจะช่วยในการรับสายโทรศัพท์ของท่านฟังทางบ้านและอาจารย์เนตรดาวยงศรีก็จะมาคุยกับเราเช่นเคยในวันนี้ครับวันนี้ก็ฉากหลังเป็นฉากที่รณรงค์กันหน่อยเกาะติดสถานการณ์น้ำไปด้วยกันให้กำลังใจกันไปนะครับแล้วก็ร่วมฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้เป็นวิกฤตแบบหน้าตาใหม่เลยต้องบอกแบบนี้ไม่เคยพบเจอมาก่อนนะครับสำหรับชาวกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยประสบกับเหตุการณ์น้ำท่วมมาก่อนแม้จะเผชิญกับมหาอุทกภัยปี2554ก็ตามทีแต่ในครั้งนี้ถือได้ว่าหลายพื้นที่นั้นโดนฝนไปเต็มๆจากด้านบนนะครับคือปี54นี้เรารอดจากด้านข้างน้ำไหลมาไม่ถึงมีผนังกั้นน้ำมีบิ๊กแบงกั้นน้ำแล้วทำให้กรุงเทพชั้นในรอดภายใต้ต้นทุนหรือว่าราคาที่ต้องจ่ายสำหรับคนที่อยู่รอบข้างภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะครับเป็นการป้องกันเขตศูนย์กลางของประเทศก็คือกรุงเทพชั้นในแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยน้ำจากด้านบนก็คือพระพิรุณของเรานี่แหละคือฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องยาวนานหลายสิบชั่วโมงครับทำให้กรุงเทพมหานครนั้นก็ไม่มีส่วนไหนที่รอดพ้นเลยจากกรณีน้ำที่ล้นขึ้นมาอยู่ที่ว่าถ้าลุ่มต่ำหน่อยนะครับก็อาจจะเผชิญสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรแต่ถ้าอยู่บริเวณพื้นที่สูงหน่อยอย่างพื้นที่ฝั่งธนบุรีเนี่ยนะครับถือได้ว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะฮะปิ่นเกล้านะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงจรัญสนิทวงฝั่งธนบุรีเนี่ยนะครับเพชรเกษมก็ถือได้ว่าไม่ได้ประสบกับปัญหาเหล่านี้เท่าไหร่นักแล้วก็ไล่มาจนถึงตอนกลางศรีอยุธยานะครับอันนี้จะหนักที่สุดเลยต่ำที่สุดแล้วนะครับบริเวณถนนศรีอยุธยาแล้วก็รวมถึงพื้นที่บริเวณรามคำแหงรัชดาเพชรบุรีเนี่ยแหละครับก็ ก็ต้องเอาใจช่วยแล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปซึ่งล่าสุดนั้นท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ทำงานกันตลอดเลยนะครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็วางแผนในการบริหารจัดการควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมสถานการณ์ฝนล่าสุดนะครับในพื้นที่ในกรุงเทพนะครับเริ่มผ่อนคลายลงแล้วนะครับหลังจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวออกไปแม้จะมีฝนจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตกในโซนตะวันออกเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างเช่นเขตหนองจอกลาดกระบังแต่กรุงเทพมหานครก็กำลังเร่งเดินเครื่องสูบน้ำบริหารประตูระบายน้ำเต็มกำลังเพื่อลดระดับน้ำในคลองสายหลักทั้งคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็คลองลาดพร้าวนะครับซึ่งจะช่วยดึงน้ำจากถนนแล้วก็ชุมชนสู่ระบบระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยปัจจุบันเส้นทางสัญจรหลักๆอย่างถนนเพชรบุรีวิภาวดีรังสิตก็เริ่มทยอยเปิดการจราจรเดินทางได้สะดวกแล้วนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเมื่อประมาณไม่ถึง20นาทีที่ผ่านมานะครับโดยยังคงเน้นเร่งระบายน้ำในฝั่งตะวันออกเร่งผลักดันในคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์นะครับใช้เครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมประชาชนล่าสุดนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นมีประมาณ 329,000 ครัวเรือนรวมประชาชนก็ราวๆ 700,000 คนนะครับโดยเฉพาะเขตที่หนักที่สุดเลยก็คือลาดกระบังบางกะปิคันนายาวสะพานสูงสวนหลวงและหลัก4ภารกิจสำคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครับโดยได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปยังโรงพยาบาลในสังกัดแล้วกว่า 1,500 คนพร้อมจัดทีมเฝ้าระวังโซเชียลมีเดียและช่องทางรับแจ้งเหตุเพื่อเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีครับประชาชนทั่วไปท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามทั่วทิศถิ่นไทยอยู่อยากจะแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินหรือแจ้งสถานการณ์ใดๆก็ตามนะครับสายด่วน1669นะครับแจ้งขอความช่วยเหลือก็ได้นะครับสายด่วนกรุงเทพมหานคร1555นี่คือสายด่วนกรุงเทพมหานครนะครับส่วนภาคเอกชนและประชาชนที่ประสงค์บริจาคถุงยังชีพอาหารน้ำดื่มหรือสนับสนุนรถยกสูงหรือเรือท้องแบนขนาดเล็กรถครัวสนามนะครับสามารถติดต่อได้ที่022485115หรือสายด่วน1555นะครับ022485115หรือสายด่วน1555นะครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับกรุงเทพมหานครก็จะร่วมกับหน่วยงานนะครับด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยจัดทำแนวทางการขอรับเงินเยียวยาให้กับประชาชนดำเนินการเพื่อให้ง่ายที่สุดนะครับให้มีความสะดวกที่สุดเพื่อที่จะเป็นการเปิดช่องทางรับความช่วยเหลือนั่นเองรอสักครู่คงจะได้มีช่องทางที่เป็นทางการแล้วก็น่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมิจฉาชีพก็จดจ่อเลยนะครับในช่วงวิกฤตเช่นนี้มิจฉาชีพอาจจะเห็นว่าเป็นโอกาสในการที่จะสวมรอยนะครับหลอกลวงประชาชนเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับข้อมูลต่างๆต้องน่าเชื่อถือต้องระวังในการเสพข่าวเสพข้อมูลว่าช่องทางใดที่มันควรจะต้องเชื่อถือนะครับช่องทางใดที่ดูน่าสงสัยก็เอ๊ะไว้ก่อนแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับติดตามเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ของทางการนั่นเองนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะเปิดสายในเบอร์022900473แต่เดี๋ยวสักครู่นะครับก็ขออนุญาตคุยกับอาจารย์เนตรดาวก่อนเพื่อจะทักทายกันนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โล่งใจครับวันนี้อาจารย์มาอยู่กับพวกเราได้สถานการณ์น้ำท่วมอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับที่บริเวณคลินิก
1: ตรงคลินิกเพชรเกษม68ยังน้ำปริ่มริมคลองค่ะแต่ก็ยังไม่ขึ้นมาแล้วก็เสียผลกันผลย้าย OPD คนไข้ขึ้นมาไว้ก่อนกลัว OPD คนไข้เสียยาอยู่แล้วก็ต้องขนขึ้นก่อนเพื่อดูว่าน้ำจะขึ้นไหมแต่ตอนนี้สถานการณ์มันดูดีขึ้นค่ะก็น้ำลดลงจากคลองที่อยู่ด้านหลังคลินิกก็เบาใจไปส่วนแถวบางนาก็โดนน้ำล้อมค่ะโดนน้ำล้อมออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าแต่ว่าเผอิญน้ำไม่ได้เข้าบ้านเท่านั้นเองก็ทั้งบางนาอุดมสุขและพวกนี้ตอนนี้ฝนตกค่ะเพิ่งหยุดไปแล้วก็ถนนโดยรวมแห้งหมดแล้วค่ะไม่ได้ท่วมแล้วก็เหลือแต่ที่แจ้งไปก็คือสินใจค่ะยังท่วมถึงคอกันอยู่ตอนการเคหะอะไรต่างๆก็เป็นกำลังใจให้นะคะไม่รู้จะช่วยยังไง
0: ใช่ครับอาจารย์และก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้กำลังใจกันต่อไปแต่ในวิกฤตครั้งนี้เราอาจจะเห็นโอกาสดีๆในการที่จะได้เห็นน้ำจิตน้ำใจของผู้คนด้วยนะในการที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือกันแล้วก็แสดงอาการ เห็นอกเห็นใจกันและกันลักษณะนี้แหละครับก็ถือโอกาสนี้ในการเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมโดยเฉพาะในคนที่ดูเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่เนี่ยก็ให้คอมเมนต์ให้กำลังใจกันมาได้นะครับแล้วก็รวมถึงการฝากคำถามไปถึงอาจารย์ด้วยในการที่จะคุยกันในวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากเราเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพล่าสุดครับ
1: ก็มีแฟนรายการค่ะส่งสมุนไพรมาให้พร้อมจดหมายแล้วก็แจ้งพรุ่งนี้ค่ะคลินิกเพชรเกษม68ยัง ก็คือต้องเปิดอะค่ะเพราะว่าเรานัดคนไข้ไว้แล้ว
0: ครับ
1: ก็คือปิดไม่ได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่หมออะไรพวกนี้ค่ะที่อาจจะมาไม่ได้เราก็จะไปสแปร์สำรองสำหรับคนไข้ที่มาได้ไว้ก่อนนะคะก็การนวดหรืออะไรพวกนี้อาจจะการวัดสายตาอาจจะยังไม่มีนะคะนวดอาจจะยังนวดให้ไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่มาไม่ครบเราก็จะไปรอไว้สำหรับยาสำหรับคนไข้นัดคนไข้ใหม่คงยังไม่มาค่ะเพราะว่าการเดินทางยังคงเป็นปัญหาอยู่เราก็ยังต้องพรุ่งนี้ก็ยังเปิดค่ะยังเปิดเหมือนเดิมสำหรับรอคนไข้ที่นัดไว้เดี๋ยวกลัวยาขาดค่ะแล้วก็มีแฟนรายการส่งสมุนไพรมาให้ค่ะเป็นคุณปราณีนาครัตน์ค่ะจากกรกพระนครสวรรค์ค่ะส่งเป็นดอกอัญชันกับผิวมะกรูดมาให้ค่ะคุณสุพันธ์ดีณดีกาญจนบุรีค่ะดอกอัญชันดอกมะลิค่ะคุณป้าขันเงินกูเงินขามยานตลาดกาฬสินธุ์ใบมะตูมใบวรเพชรฟ้าทลายโจรแล้วก็ราชภูค่ะคุณนฤมลถิรายนไซน้อยนนทบุรีส่งราชภูมา2กล่องเลยก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะอีกเป็นคำถามค่ะจดหมายจากคุณสุดาค่ะสมุทรปราการบอกหลานสาวอายุ12ปีค่ะเป็นหอบหืดปัจจุบันต้องใช้ยาทั้งยากินยาพ่นเป็นมาหลายปีไม่หายเลยกินยามาตลอดมียาสมุนไพรอะไรช่วยได้บ้างสาเหตุเกิดจากอะไรและป้องกันไม่ให้มีอาการได้ไหมเป็นแล้วสงสารหลานมากพ่อแม่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนขอบคุณที่รับฟังปัญหาจะโจทย์แนะนำไปแก้โรคของหลานมีคนบอกว่าชาผูรักษาโรคหอบหืดได้จริงไหมกินแบบไหนได้แล้วก็ขอให้รายการอยู่ช่วยคนทุกข์ยากไปนานๆร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะคะขอโทษที่ต้องเขียนจดหมายมาโทรไม่ได้จริงๆจากคุณสุดาสมุทรปราการปัญหาหอบหืดก็เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้ในตั้งแต่บางคนก็เริ่มตั้งแต่เล็กตั้งแต่อายุ5ปีขึ้นไปบางคนก็เริ่มตอนวัยรุ่นเช่นช่วง12ปีขึ้นไปอะไรพวกนี้ก็มีแล้วแต่แล้วโรคนี้มันเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังชนิดหนึ่งม
0: ัน
1: ก็เลยเกิดสามารถเกิดการอุดกั้นหรือตีเป็นค้างคาวได้เพราะฉะนั้นเราต้องคอยระมัดระวังสาเหตุเนี่ยมันพูดยากค่ะเพราะมันด้านทั้งกรรมพันธุ์ก็ได้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็ได้การติดเชื้อสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้มันก็เข้ามาทุกทิศทางค่ะแต่เจ้าโรคเนี้ยอาการเนี้ยมันเป็นเหตุทำให้เกิดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อหลอดลมอะค่ะการบวมของเนื้อเยื่อของผนังหลอดลมการหลั่งเมือกก็คือเสมหะหลั่งมากเกินไปในหลอดลมก็เลยผลโดยรวมก็ทำให้หลอดลมมันตีบแคบลงอันนั้นมันเป็นปัจจัยแต่ว่าสิ่งที่เราจะระงับอาการไม่ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องกินยาต่อเนื่องหาหมออาจจะต้องใช้ทั้งยาพ่นและทั้งยากินตามที่คุณหมอท่านให้มาแต่เราก็มีหน้าที่ต้องหลีกเลี่ยงสารกระตุ้นพวกสารที่ก่อภูมิแพ้พวกละอองหญ้าวัชพืชละอองเกสรดอกไม้ไรฝุ่นอะไรพวกนี้มันไม่ได้พบตามที่นอนอย่างเดียวนะคะพวกไรฝุ่นเนี่ยมันมีตามพรมตามเฟอร์นิเจอร์ตามที่นอนของเล่นที่ทำด้วยนุ่นหรือมีขนสัตว์อะไรพวกนี้ยังรวมถึงเชื้อราด้วยเชื้อราเนี่ยมันพบได้หลายที่นะคะไม่ว่าจะเป็นตามพุ่มไม้ในสวนห้องน้ำก็พบได
0: ้
1: ห้องครัวก็พบได
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องระวังในที่อับชื้นต่างๆมันทั้งว่าแมลงสาบสัตว์เลี้ยงในบ้านสารก่อภูมิแพ้แม้กระทั่งขุยหนังที่ลอกหรือแม้กระทั่งรังแคของคุณพ่อคุณแม่เองก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้เหมือนกันรวมไปทั้งถึงอาหารอีกพวกนมผลิตภัณฑ์จากนมไข่กุ้งหอยอะไรพวกอย่างเนี้ยตัวลิสงปูปลาต่างๆสีผสมอาหารสารกันบูดในอาหารทุกขนทางเลยค่ะและยังไม่นับสารละลายเคืองที่ได้จากอะไรฝุ่นท่อไอควันท่อไอเสียควันบุหรี่ควันทูบฝุ่นละอองพวกเนี้ยมาอีกเต็มไปหมดรวมทั้งอาหารอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนอากาศเย็นหรือที่ฝนตกแบบนี้ค่ะก
0: ็ท
1: ำให้เกิดอาการกระตุ้นให้เกิดอาการหอบหืดได้เหมือนกันเรื่องของที่จะถามว่ามียาอะไรให้กินไหมเนี่ยเห็นคุณสุดาลงว่าอยู่สมุทรปราการถ้าอยู่สมุทรปราการแนะนำว่ามาพบดีกว่า เรามีเป็นทั้งยาน้ำให้เด็กกินได้นะคะแล้วก็ยาทำเป็นแคปซูลให้เด็กกินได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ช่วยกันทั้งสองอย่างร่างกายของเราเนี่ยต้องคอยใช้ยาแผนปัจจุบันคอยควบคุมเพื่อไม่ให้อาการหลอดลมตีบเสมหะหลั่งมากอะไรพวกนี้เราต้องกินยาต่อเนื่องส่วนยาแผนไทยมันเป็นการดูแลธาตุรักษาระบบธาตุต่างก็ทำให้อาการค่อยเย็นชั่วบรรเทาเบาคลายรักษาทั้งสองแผนได้แต่เมื่อกี้ถามว่าอะไรนะรากชะพูเมื่อกี้ถามว่าชะพูมีคนบอกว่าชะพูรักษาโรคหอบหืดได้จริงไหมมันเป็นจะบอกว่าไม่จริงก็ไม่ได้จะบอกว่าจริงก็ไม่ได้ เพราะว่าชะพูค่ะตัวใบของมันเองเนี่ยมันก็ขับเสมหะทำให้เสมหะมันงวดซึ่งไอ้เจ้าโรคเนี้ยมันหลั่งเสมหะมากเกินปกติอยู่แล้วเจ้าลูกมันอย่างเงี้ยก็รักษาเสมหะบริเวณลำคอไอ้เจ้าตัวต้นมันก็รักษาเสมหะบริเวณทรวงอกส่วนรากมันรักษาเสมหะบริเวณคู่ทวารหรือการขับถ่ายอะขับทิ้งออกเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแต่มันเป็นหนึ่งในตำรับยามันหนึ่งในตัวยาที่เข้าตำรับยาสำหรับผู้ป่วยที่เป็นอาการหอบหืดเพราะฉะนั้นถ้าจะทำรากชะพูหรือจะทำชะพูมากินจริงๆเนี่ยแนะนำว่ามาคบเราดีกว่ามาพบเราดีกว่าเพราะว่าชะพลูเองเนี่ยถ้าเราตัวไม่สะอาดหรือมีฝุ่นละอองหรือสารก่อภูมิแพ้อะไรต่างๆเนี่ยที่มันอยู่ในดินเนี่ยมันก็จะทำให้อาการกำเริบหนักขึ้นไปมากกว่าเดิมอีกนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำคุณสุดาว่าพาหลานสาวนะพาหลานสาวเนี่ยมาพบเราที่คลินิกแล้วก็พอพบครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะสักเดือนหนึ่งค่อยๆมาเจอเราครั้งหนึ่งก็ได้เราอย่างน้อยเราได้เห็นคนไข้ได้ฟังปอดได้ดูเปลือกตาดูเล็บดูนิ้วที่ปุ่มอะไรพวกนี้เราจะได้อาการเราจะได้ค่อยๆดูแลไปการรักษาโรคทางโทรศัพท์หรือรักษาโรคด้วยการตอบจดหมายมันไม่ใช่ผลทางที่ปลอดภัย ก็ต้องขออภัยคุณสุดาด้วยว่าเรายังคงแนะนำให้มาพบเราอยู่แล้วเราก็จะมียาให้เด็กโดยเฉพาะก็จะได้ปลอดภัยปรับปรุงคุ้มกันให้เด็กปลอดภัยกว่าที่จะไปเอาสมุนไพรมาทำอย่ากินเองนะคะก็ระมัดระวังหนทางที่จะกระตุ้นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยระวังด้วยก็จะช่วยทำให้อาการนั้นระงับลงไปได้ด้วยดีค่ะเรียบร้อยค่ะ
0: นะครับอาจารย์เตือนในช่วงเวลาที่เราต้องฟังกันจริงๆเพราะว่าช่วงนี้ก็มีปัจจัยเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะเรื่องที่จะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะฮะไหนจะมีมลพิษมลภาวะทั่วไปอยู่แล้วที่เราต้องเผชิญกันเนี่ยแล้วเราต้องมาเจอกับภัยพิบัติลักษณะน้ำท่วมนี้ด้วยเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเชื้อรานะฮะความอับชื้นต่างๆสารก่อภูมิแพ้ก็จะนำมาสู่ภูมิแพ้หอบหืดนะช่วงนี้เนี่ยก็น้ำท่วมแล้วต่อไปเนี่ยมันอาจจะมีความชื้นที่มันติดอยู่ตามแถวบ้านนะพื้นบ้านตามผนังตามจุดต่างๆในบ้านมันก็จะนำมาสู่ความเสี่ยงตรงนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยก็เลยถือโอกาสนี้มีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับฝากถามมานะครับคุณประกิตบอกว่าโรคอะไรบ้างที่จะมากับน้ำท่วมครับอาจารย์เผื่อจะได้เตรียมตัวรับมือไว
1: ้อันดับแรกเลยคือน้ำกัดเท้า มันแช่อยู่แน่นอนอยู่แล้วเรื่องที่บอกว่าเชื้อราเนี่ยค่ะมันจะมาตามมาทีหลังเช่นน้ำลงแล้วตู้เสื้อผ้าที่เป็นไม้อัดอะค่ะหรือเตียงที่เป็นไม้อัดเนี่ยมันจะมีความอับชื้นมีความบวมและซ่อนอยู่ในนั้นไอ้ที่เราพูดถึงเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันยังไม่ได้จบเท่านี้ม
0: ัน
1: ยังต่อไปอีกตอนน้ำลงอีกเพราะว่ายังมีเรื่องของอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์โซฟาที่นอนที่เสียหายมีความอับชื้นยังไม่นับขยะที่กำลังจะตามมามหาศาลหลังจากน้ำลดอีกอันนี้ต้องคอยระวังพวกกลุ่มเชื้อราด้วยค่ะความอับชื้นที่มันกำลังจะมีมาเนี่ยต้องคอยระมัดระวังแล้วก็โรคที่มากับน้ำเนี่ยมันก็มาได้หลายหนทางนะคะตอนนี้มันไม่ได้มาแค่โรคแล้วปิงมันก็มาจระเข้ก็หลุด เยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็ต้อง

0: เห็นใจส่วนเรื่องของบางคนอาจจะกลัวเรื่องของโรคที่มากับน้ำเช่นฉี่หนูอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ฉี่หนูเนี่ยมันโดนแดดแล้วมันไม่เป็นมันตาย อย่างสมมติว่าชาวบ้านเนี่ยที่เขาจะไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะออกเลือกสวนไร่นาเขาจะออกแต่เช้าแล้วเขาก็จะลุยน้ำไปโดยที่น้ำขังนั้นน่ะพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นแต่บริเวณน้ำขังแล้วพระอาทิตย์ส่องลงมาถึงได้แล้วเนี่ยเจ้าเชื้อโรคเจ้าฉี่หนูพวกนี้มันก็จะอันตรธานหายไป
1: ครับ
0: ระวังคนที่มีแผลเบาหวานคนที่มีแผลเบาหวานแผลหายยากหรือคนที่เป็นเบาหวานหรือคนที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยถ้าคนมีแผลไม่แนะนำให้แช่น้ำก็ไม่ควรเพราะว่าเชื้อโรคสารพัดที่มันจะเข้ามาแล้วถ้าคนที่เป็นแผลเบาหวานไปเดินแล้วไปเตะไปโดนอะไรตามเข้ามันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ที่จะรักษาหายยากต่อไปอีกเพราะฉะนั้นโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยต้องคอยระมัดระวังเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงจากทุกขนทางน้ำความอับชื้นอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นห่วงหลายท่านนะคะก็ขอให้ระมัดระวังตัวด้วย
1: นะครับก็คือเฉพาะหน้านี้น้ำยังไม่ลดนะก็ต้องระวังน้ำกัดเท้าฉี่หนูต้องลุยน้ำอย่างตลอดเวลาเช่นนี้บางคนก็น้ำท่วมถึงข้อเท้าท่วมถึงเข่ากันก็ประสบกับเหตุการณ์นี้ไปตามๆกันเลยตอนนี้ก็ถือได้ว่าเอาตรงนี้ก่อนแต่ว่าในระยะยาวก็ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของความอับชื้นเชื้อราอย่างที่อาจารย์บอกห้องน้ำนี่ก็เชื้อราเยอะเหมือนกันนะอาจารย์เคยพูดไว้ว่าห้องน้ำนี่ตัวดีเลยนะสำหรับเชื้อราแต่เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขออนุญาตเล่าว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดสายก่อนนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้โทรเข้ามาแชร์หรือว่ามาสอบถามคำถามกับอาจารย์ครับวันนี้ใช้เบอร์โทรศัพท์022900473ครับ022900473นะครับโทรกันมาได้เลยนะครับวันนี้ยังคุยกันกับอาจารย์เนตดาวแฟนๆที่ทักกันมาทาง Facebook บอกว่าแหมได้ยินเสียงอาจารย์เนตดาวสักทีนึกว่าจะไม่มีนะครับคุยเรื่องของน้ำท่วมกันเนี่ยนะครับก็เรื่องของเชื้อราในห้องน้ำด้วยครับอาจารย์จะแก้ไขปัญหายังไงดีครับหรือว่าเป็นการป้องกันยังไงดีในช่วงที่แดดน้อยด้วยช่วงนี้ครับอาจารย
0: ์ตอนนี้ก็การตากผ้าไม่รู้จะไปตากที่ไหนอะค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าข้างนอกมันก็ฝนข้างในห้องน้ำมันก็เชื้อราอับชื้นแล้วก็สุภาพสตรีหลายท่านชอบตากชุดชั้นในในห้องน้ำหลายท่านเลยตากชุดชั้นในในห้องน้ำแล้วก็เกิดจุดดำเล็กตามเสื้อชั้นในตามกางเกงชั้นในมันจะเป็นจุดดำเล็กๆๆๆๆ
1: ครับ
0: เท่ากับปลายเข็มหมุดอะค่ะมันจะขึ้นมาติดๆๆๆกันเยอะแยะบางคนก็ยังใส่อยู่แต่บางคนก็ไม่ใส่แนะนำว่าการตากผ้าที่ดีเอาแสง UV อะค่ะอุลตราไวโอเลตนี่แหละโดนแดดดีที่สุดค่ะแล้วก็เห็นใจเพราะว่ามันก็ตอนนี้ก็หลายวันแล้ว
1: ครับ
0: ผ้าผ่อนก็ไม่มีน้ำท่าก็ไม่ไหลไฟก็ไม่มามันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะเรื่องของเชื้อราที่อยู่ตามห้องน้ำต่างๆความอับชื้นพวกนี้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
1: นะครับท่านผู้ฟังที่อยากจะแชร์ก็เล่าสู่กันฟังได้จะโทรสักมาที่เบอร์022900473หรือทั้งเพจ Facebook ของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์มีสายมาแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณอะไรจากที่ไหนครับ
2: บุญเฉิบครับจากจันทบุรีครับ
1: น้ำท่วมไหมครับ
2: มันท่วมอยู่ทางสัตแก้วผมอยู่ทางแถวสวยดาวนะครับ
1: ดีเลยครับเชิญเลยครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: จะลิ้นถามปรึกษาท่านนี่ผมเป็นคนแพ้น้ำครับน้ำกินเม็ดครับ
0: แพ้อะไรนะคะ
2: น้ำกินน้ำดื่มที่อยู่ในขวดที่ประจุขวดมาครับ
0: อ๋อค่ะ
2: คือดื่มเข้าไปที่มันเหมือนมึนตึ๊บยาโดนอะไรเงี้ยมึนแพ้สารเคมีด้วยครับ
0: จากน้ำขวดที่มีขายทั่วไปเนี่ยเหรอคะ
2: ครับน้ำขวดที่บริษัทที่เขาผลิตมาดื่มทั่วไปนี่แหละ
0: ค่ะแล้วดื่มเข้าไปแล้วมีอาการ
2: หัวสีจุกครับเหมือนติดยาผมเกินแพ้สารเคมีครับ
0: แต่ส่วนใหญ่น้ำที่บรรจุขวดอะค่ะเขาจะผ่านอย.อยู่แล้วเขาก็จะต้องดูการปนเปื้อนความสะอาดอะไรพวกนี้อยู่แล้วสารเคมีเจือปนก็น่าจะไม่มีแล้วเนื่องจากว่าต้องผ่านอย.เป็นการสำรวจแล้วอย.เองเขายังออกสุ่ม

0: รวจทางการตลาดอีกเนี่ยมันก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันจะแพ้น้ำดื่มได้ยังไงบางคนอาจแพ้น้ำแร่ในบางท่าน
1: ครับคือแบบนี้แต่ก่อนนะผมดื่มได้ประมาณ 4-5 บริษัทนี่แหละในจันทบุรีเนี่ยแต่ดื่มไปดื่มมาหายไปทีนะบริษัทปุ๊บมันเหมือนเราได้กินยาที่ฆ่าแมลงนี่ก็ฉีดตัวน้ำยงใหญ่ครับมึนปุ๊บแล้วก็จุกแน่นหน้าอกขึ้นมาเลย และทีนี้ผมก็ต้องต้มกินตัวนี้ครับเพราะว่าเอาไปมากินไม่ได้สักบริษัทหนึ่งต้มยาวเลย
0: แล้วพอเราต้มกินแล้วอาการจุกแน่นมึนปุ๊บอะไรนี่ก็หายไปเหรอคะ
1: ครับหายไปพอได้
0: แล้วว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: อยาก
1: ถามว่ามันเป็นภูมิแพ้ที่ไหนครับผมมันคนแพ้สารเคมีแบบได้กลิ่นไม่ได้เลย
0: คือเคมีทุกคนแพ
1: ้
0: หมดอะค่ะทุกคนก็แพ้หมดอะค่ะเคมีแต่ว่าเราแนะนำพวกเสริมภูมิคุ้มกันอย่างทุกเราจะนึกถึงรังสืดเรานึกถึงรังสืดก่อนรังสืดจะเป็นตัวล้างสารเคมีต่างๆรวมทั้งยาที่เรากินด้วยล้างหมดเลยก็นาน
1: ๆประจำครับนี่ประจำครับล้างจืดประจำ
0: กับถ้าเราไม่ได้กินยาถ้าเราไม่ได้กินยาประจำรักษาโรคประจำตัวยาประจำตัวเรานะการกินล้างจืดก็ไม่ซีเรียสอะไรแต่ถ้าเรามีโรคประจำตัวอยู่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเรากินล้างจืดเป็นประจำล้างจืดมันก็จะไปลดล้างเอายาที่เรากินเนี่ย
1: มีครับมี
0: ออกไป
1: มีโรคอันโรคไตครับไตระยะ3แล้วก็ความดันแล้วก็ไขมันครับ2อย่างประจําทุกวัน
0: แล้วตอนนี้เรากินยาความดันกับไขมันอยู่ใช่มั้ย
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้ต้องคอยระมัดระวังการกินรังจืดอ่ะค่ะไม่ทราบว่ากินยังไงอ่ะคะรังจืดอ่ะ
1: ผมกินต้มมั่งไอ้มั่งใบสดมั่งผมสั่งกระต้มให้เขาต้มให้ผมพิการสายตาด้วยครับ
0: โอเคทีนี้ปัญหาอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราจะกินยา

0: แล้วก็ยาความดันก็ค่อยกินตามเวลาเดิมแล้วก็อาการจุกแน่นหน้าอกเราต้องคอยสังเกตด้วยนะคะว่ามันเป็นจากเคมีจริงๆหรือเป็นจากโรคประจำตัวเราหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เป็นความดันเนี่ยเรื่องของหัวใจมันจะมีแทรกเข้ามาอยู่แล้วห้องล่างซ้ายมันอาจจะมีการแน่นหน้าอกหนักๆ หน้าอกก็ได้ก็ต้องคอยระวังรวมทั้งอาหารการกินที่กินเข้าไปด้วยนะคะ
1: มันมีไอ้ตรวจไหลย้อนบ้างแต่ว่าของจีนนี่ค
0: ือโอเคตรวจไหลย้อนก็ทำให้เกิดอาการจุกแน่นหน้าอกร้อนคอได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่กดไหลย้อนก็จะรู้นะคะเพราะอาการจุกแน่นอกมันจะไม่เหมือนอาการจุกแน่นปกติทั่วไปมันจะจุกแล้วก็ร้อนคอ
1: ครับนี่มันสารเคมีเนี่ยรู้ถ้าได้ฉีดรอบเนี่ยมันจะมึนหัวก่อนเลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บใจเต้นแล้วก็จุกท้องแล้วก็จุกแน่นอกขึ้นมาหายใจไม่ได้ผมต้องหนีตลอด
0: เดี๋ยวนะอาการมึนหัวต้องคอยระวังเรื่องของความดันด้วยนะคะเพราะว่าความดันก็ทำให้เรามึนหัวนะคะต้องคอยระมัดระวังว่าอาการมึนหัวนั้นน่ะมันมาจากเคมีหรือมันมาจากความดันกันแน่เราจะได้ป้องกันได้ถูกนะคะต้องคอยระวังคอยเช็คความดัน
1: คืออย่างนี้เรื่องน้ำครับน้ำครับอาจารย์น้ำนี่ยังไงดี
0: น้ำยังไงดีถ้ากินแล้วแพ้ก็หลีกเลี่ยงก็กินน้ำต้มอย่างที่กินทุกวันนี้ก็ปลอดภัยดี

0: ไอจามอะไรพวกนี้เราแนะนำพวกกลุ่มใบย่านางแต่ตอนนี้รับประทานล้างจืดอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้
1: ว
0: ก็ปรับเป็นน้ำต้มสุกอะไรนะคะ
1: ครับเกี่ยวกับไตระยะ3นี่มีผลเยอะไหมครับล้างจืด
0: จริงๆเราไม่ได้อยากให้ไตระยะที่3เนี่ยนะคะมันยังมี 3A กับ 3B อีกนะเราก็ต้องระวังเรื่องของอาหารระวังเรื่องของอาหารระวังเรื่องของความดันเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ความดันสูงหลอดเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงไตก็จะเสียหายตามไปด้วยต้องคอยระมัดระวังความดันแล้วก็อาหารที่มีรสเค็มผักที่มีสีจัดจ้านเกินไปก็รับประทานให้น้อยลงก็รับประทานเป็นผักสีขาวๆแทนก็ช่วยได้ทำให้ไตคงที่ได้ค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะอะไรนะคะ
1: 60ครับ60
0: อ๋อ60ค่ะโอเคเราสามารถรักษาให้ไตอยู่กับเราได้โดยลดอาหารที่เป็นพวกผงชูรสซอสซีอิ๊วน้ำมันหอยอะไรต่างๆลดลงกินให้ลดจางลงก็สามารถทำให้ไตระยะ3อยู่กับเราได้แบบปลอดภัยไม่ต้องกังวลแล้วก็การจะกินอะไรต้องคอยระมัดระวังและรักษาระดับความดันไว้ให้ดีอย่าให้ความดันขึ้นไม่งั้นหลอดเลือดฝอยหลอดเลือดต่างๆที่มันจะไปเลี้ยงไตอะค่ะมันก็จะเกิดมีปัญหาตามมาด้วยรักษาความดันไว้ให้ดีค่ะแล้วก็ดูแลไขมันให้เป็นปกติด้วยก็จะช่วยลดภาวะเรื่องไตไปได้สูงเลยค่ะ
2: เข้าใจนะครับ
1: แล้วสรุปน้ำนี่ต้องต้มยาวเลยครับไม่มีสมุนไพรที่แก้โรคภูมิแพ้อะไรเนี่ยแพ้น้ำแพ้ยาเนี่ยไม่มีเลยครับนอกจาก
0: แพ้น้ำแพ้ยาก็เมื่อกี้กินรังสื่อไปแล้วก็เลยไม่ค่อยแนะนำอะไรอย่างอื่นแล้วเนื่องจากมีภาวะไตร่วมด้วยแต่ว่ามีย่านางที่สามารถรับประทานได้แต่นานๆก็กินสักครั้งหนึ่งโดยใช้ย่านางประมาณ7ใบใช้ย่านางประมาณ7ใบล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็เอามาต้มสุกกับน้ำลิตรครึ่งต้มให้เหลือ1ลิตรแล้วก็กรองเอาแต่น้ำเก็บเข้าตู้เย็นไว้จำได้นะคะแล้วเวลาเราจะกินเนี่ยค่ะเรากินช่วงเย็นๆก็ได้หรือจะกินช่วงเช้าก็ได้ไม่เป็นปัญหากินสักแค่แก้วเดียวพอ
1: ก่อน
0: แล้วก็ค่ะพอหมด1ลิตรก็พักก็ทิ้งไว้ดูว่าหลังที่เรากินยาไป1ลิตรแล้วเนี่ยวันละแก้วอ่ะจนครบ1ลิตรแล้วอาการเราเป็นยังไงบ้างอาการภูมิแพ้อะไรต่างๆลดลงหรือเปล่าแล้วก็อย่างอื่นยังไม่แนะนำเนื่องจากมีปัญหาเรื่องไตมาแทรกก็เลยคิดว่าไอ้เนี่ยปลอดภัยสุดและสำหรับผู้ป่วยที่มีไตระยะ3
2: ก็
0: ต้องระวังเรื่องการกินและลดอาหารที่กินด้วยนะคะ
1: ครับ
0: และกินลดเค็มมากเกินไประวังความดันด้วยค่ะ
1: คร
2: ับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับครับนั่นก็เป็นคำถามแรกผ่านไปเดี๋ยวยังไงขออนุญาตพักสักครู่นะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับอาจารย์พักสักครู่ครับ
3: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
4: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
3: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
4: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
5: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
6: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
7: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
6: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
7: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
8: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
9: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

0: เป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ช่วงที่2ครับทั่วทิศถิ่นไทยคุยกันกับอาจารย์เนตรดาวพร้อมกับเปิดสายคำถามจากท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับโทรมาได้เลยที่เบอร์022900473ครับวันนี้ใช้เบอร์นี้นะครับ022900473ในการสื่อสารกันกับอาจารย์เนตรดาวสายว่างแล้วนะครับโทรกันมาครับวันนี้มีสายมาแล้วครับสวัสดีครับ
3: ฮัลโหล
2: สวัสดีครับชื่ออะไรครับจากไหนครับ
3: จากสมุทรปราการค่ะ
2: คุณอะไรครับ
3: ชื่อป้าดวงค่ะ
2: ป้าดวงสวัสดีครับคุยกับอาจารย์นะครับเชิญครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีค่ะ
3: ค่ะอยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าป้าเนี่ยมันอายุเยอะแล้วนี่กระดูกเนี่ยมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยากทราบว่าเราทานอะไรแล้วมันจะหายไหมคะ
4: กระดูกก๊อบแก๊บส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของน้ำในข้อค่ะที่มันเริ่มเสื่อมจากสภาพของอายุอะค่ะมันก็จะเวลาทำอะไรก็จะมีเสียงลั่นของกระดูกก็แป๊บก็แป๊บ
3: แต่มันจะไม่หายใช่ไหมคะ
4: มันสามารถดีขึ้นได้นะคะอันดับแรกก็คือเพิ่มเริ่มจากน้ำก่อนเรากินน้ำเพื่อให้การไหลเวียนหรือน้ำในข้อเนี่ยมีความชุ่มชื้นขึ้นก็อันดับ
3: ให้ทานน้ำเยอะๆเหรอคะ
4: ก็ทานน้ำตามน้ำหนักตัวค่ะนะคะน้ำหนักตัวหรืออ
3: า
4: การกรณีก็คือกินพวกกลุ่มธัญพืช
3: พวกถั่วงาอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะค่ะ
3: ปลาเล็กปลาน้อย
4: ใช่ปลาตัวเล็กตัวน้อยในถ้วยได
3: ้ค่ะค่ะแต่หนุ่มป้าก็ทานทุกวันค่ะค่ะ
4: แต่งานเนี่ยก็สักช้อนโต๊ะเดียวก็พอแล้วแต่ต้องทั่วบดทั่วแล้วบดด้วยนะคะ
3: อ๋อถั่วงาเราต้องบดใช่ไหมคะ
4: งาต้องทั่วแล้วบดค่ะเพราะว่าถ้าไม่บดเวลาเราขับทานก็ออกมาเป็นเม็ดงายนั่นนะคะ
3: อ๋อขอเรียนถามอีกข้อนะคะคุณหมอคะไอ้น้ำมันงาดำลำข้าวอ่ะที่เขาโฆษณาในทีวีของสุภาพโอสถเนี่ยเราจะทานได้ไหมคะ
4: จริงๆน้ำมันลำข้าวก็รับประทานได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไร
3: อ๋อที่โฆษณาในทีวีนะคะ
4: แต่มันไม่ใช่ยานะคะ
3: มันเป็นพวกไอ้ช่วยกระดูกใช่ไหมคะ
4: ใช่มันก็คือน้ำมันพวกนี้ก็ช่วยเรื่องข้อกระดูกต่างๆ
3: อ๋อแต่มันไม่มีขายขาดถูกไหมคุณหมอคะ
4: อะไรนะคะไม่ได้ยิน
3: มันไม่หายขาดใช่ไหมคะถ้าเราทานพวกแอยานะดำน้ำมันลำข้าวไอ้ก๊อบแก๊บมันไม่หายขาดใช่ไหมคะ
4: มันบรรเทาค่ะ
3: มันช่วยบรรเทาม
4: ันทำให้เสียงนั้นน้อยลง
3: แล้ว
4: ปัญหาของเราก็คือเรื่องของการใช้ข้อด้วยค่ะแล้วก็รวมน้ำมันกล้ามเนื้อด้วยตอนนี้เรากำลังไปยุ่งอยู่แต่กับตัวเสียในข้อใช่ไหมคะแต่เราลืมน้ำมันกล้ามเนื้อไปเพราะฉะนั้นมวลกล้ามเนื้อก็เป็นตัวประคองข้อของเราด้วยแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของมวลกล้ามเนื้อด้วยพวกโปรตีนและพวกนี้ต้องกินให้ถึงด้วยค่ะ
3: ค่ะมันก็จะดูแลป้าดูแลพี่สาวแกติดเตียงอ่ะแล้วป้าก็แบบระวังนัดแกเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี้มันก็ปวดหัวไหล่อะไรพวกนี้นะคะ
4: ก็ระวังหลังระวังไหล่นะคะ
3: ค่ะค่ะเพราะป้า74กว่าแล้วล่ะค่ะแล้วมันก็ไม่ไหวผอมด้วยค่ะขอทานได้นะคะน้ำมันลำเล่ากับไปแต่ว่าโอสถทานได้นะคะ
4: ทานได้ค่ะทานได
3: ้ค่ะค่ะค่ะค่ะ
2: ทานโปรตีนเยอะเลย
3: ค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
2: ขอบคุณครับ
4: ดื่มดับโปรตีนด้วยนะคะโปรตีนนะคะอย่าลืม
3: โปรตีนเหรอคะ
2: ครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อพวกเนื้อสัตว์หมูอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะในไข่ในเนื้อสัตว์ในเต้าหู้อะไรพวกนี้ค่ะทานจะเพิ่ม
3: ค่ะค่ะทานไก่ต้มทุกวันไข่ต้มวันละ2ฟองมันมากไปไหมคะคุณหมอขา
4: ไม่ได้เป็นปัญหาค่ะรับได
3: ้ค่ะค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณป้าดวง
4: สวัสดีค่ะ
2: นะครับต้องให้กำลังใจกันเพราะว่าคนดูแลผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยบางครั้งก็ต้องทั้งจิตใจทั้งร่างกายครับอาจารย์ร่างกายก็ต้องถึงด้วยนะ
4: ใช่ใช่ค่ะปัญหาของเราเนี่ยเรากำลังไปยุ่งอยู่แต่กับเสียงในข้อที่ลั่นเราลืมดูเรื่องของ กล้ามเนื้อที่พยุงข้อเราลืมไปต้องดูแลเรื่องของโปรตีนให้ถึงด้วยค่ะ
2: ครับนะครับก็ต้องมาควบคู่กันไปนะครับกับการดูแลที่อาจารย์แนะนำไว้ เดี๋ยวสักครู่คงจะมีสายเข้ามานะครับไม่แน่ใจอาจารย์ตอนนี้สัญญาณอาจารย์อยู่ตรงจุดไหนครับมีขัดเล็กน้อยเผื่อจะขยับได้ไหมขออนุญาต
4: ตอนนี้ได้ยินเสียงชัดดีนะคะ
2: โอเคได้ยินชัดแล้วครับมีสายมานะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับชื่ออะไรจากไหนครับ
5: จากหนองคายค่ะ
2: ชื่ออะไรครับ
5: แต้วค่ะ
2: แต้ว
5: อยากจะเรียนถามคุณหมอเรียนดาวว่าเป็นยาสมุนไพรที่ว่าพารากับวันเปลี่ยนเนี่ยเขาให้ก่อนอาหารใช่ไหมคะ
4: ได้ยินไม่ค่อยชัดขอโทษ
2: กินยาสมุนไพรเลยนะครับ
5: กินยาตะหะพารากับยา
2: เขาวันเปลี่ยน
5: ทีนี้กินแบบเขาให้กินก่อนอาหารใช่ไหมคะ
4: จะหัดสะทาลาใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
4: โอเคได้ยินเป็นพาราจะหัดสะทาลากับเขาวันเปลี่ยนใช่ไหมคะ
5: พอกินแล้วมันร้อนท้องกินลงไปมันร้อนท้องก่อนอาหารถ้าเราจะมาย
4: าสหัสสะทาลาค่ะเป็นยาร้อนเดี๋ยวนะคะยาสหัสสะทาลามันเป็นยาร้อนแล้วก็ตัวเฉาวันเปลี่ยนเองเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายยาแก้ปวดหรือเอนเซตบางคนกินแล้วกัดกระเพาะแล้วก็ตัวสหัสสะทาลาเองมันกินไปแล้วมันร้อนท้องก็จะเปลี่ยนไปทีหลังอาหารค่ะ
5: อ๋อ
4: แล้วแก้อาการได้เหมือนกัน
5: ค่ะมันไม่ได้เสื่อมสรรพคุณจะไปถ้าเรามากินหลังอาหาร
4: ได้ค่ะแล้วก็หลังอาหารสัก15 นาที10 นาที15 นาทีแล้วเราก็ค่อยกินยาตามเข้าไปค่ะมันก็สามารถแก้ไขอาการได้ไม่เป็นปัญหาค่ะ
5: ตะหะพาราแล้วก็วันเปลียงแล้วก็ขมิ้นชันกินด้วยกัน
4: ขมิ้นชันกินก่อนอาหารดีกว่าค่ะแนะนำให้เอาขมิ้นชันไปกินก่อนอาหารแล้วก็สหัสทาลากับเถาวัลย์เปลี่ยนไปกินหลังอาหารค่ะ
5: ค่ะแต่เห็นแม่เขียนหน้าซองว่ากินก่อนอาหารก็เลยกินก่อน
4: ขมิ้นชันกินก่อนอาหารดีแล้วค่ะขมิ้นชันกินก่อนอาหารดีแล้วแต่สหัสทาลามันร้อนค่ะกับเถาวัลย์เปลี่ยนบางคนแพ้เสร็จก็กัดกระเพาะหน่อยๆแล้วก็หนีไปกินหลังอาหารซะมันก็จะได้ลดภาวะอาการร้อนท้องลงลดภาวะกระเพาะอาหารลงก็ยาก็ยังให้ผลดีเหมือนเดิมค่ะ
5: อ๋อค่ะค่ะกลัวว่ามันจะสรรพคุณไม่ได้ตามท่านขอบคุณคุณหมอมากมากค่ะรายการ
4: ค่ะค่ะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับไม่แน่ใจเมื่อสักครู่นี้สรรพคุณของยาเหล่านี้นี่ช่วยแก้อะไรครับอาจารย
4: ์ตัวสหัสพาราค่ะสหัสแปลว่าพันค่ะพาราแปลว่าน้ำก็คือน้ำทั้งพันสายอ่ะน้ำทั้งพันสายก็คือน้ำที่วิ่งตามหลอดเลือดต่างๆของเราในร่างกายอะค่ะมันจะทำให้เกิดการไหลเวียนของระบบก็ทำให้เกิดร่างกายมีเลือดสูบฉีดไปตามส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็เรื่องของการมือเท้าชาลดไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยตัวสหัสพาราเป็นยาดีส่วนเถาวัลย์เปลี่ยนก็คอยระมัดระวังเพราะเถาวัลย์เปลี่ยนเนี่ยเรารู้จักดีในเรื่องของอาการปวดเมื่อยต่างๆการขับปัสสาวะด้วยนะคะแต่เถาวัลย์เปลี่ยนมีคุณสมบัติคล้ายเอนเซมซึ่งไอ้เจ้าคุณสมบัติเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกัดเฉพาะอาหารมันกัดเฉพาะอาหารเพราะฉะนั้นเวลากินเถาวัลย์เปลี่ยนเราก็บอกว่าถ้ารู้สึกแสบร้อนหรือรู้สึกเหมือนมีโรคกระเพาะเวลากินก็หนีไปกินหลังอาหารซะ
2: ครับ
4: เป็นปัญหาให้สรรพคุณดีเหมือนเดิมค
2: ่ะนะครับเอาละครับมีอีกหนึ่งสายมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: ครับผม
2: ครับชื่ออะไรจากไหนครับ
6: ชื่อเจี๊ยบครับจากสุรินทร์ครับผม
2: ครับผมคุณเจี๊ยบเชิญเลยครับ
6: ครับผมจะถามคุณหมอครับพอดีผมเป็นโรคหอบหืด
2: โรคอะไรนะครับ
6: เป็นหอบหืดครับ
2: หอบหืด
4: อ๋อค่ะ
6: ตอนนี้ว่าผมใช้แค่ยาพ่นครับอยากทราบว่าเราต้องรักษาอย่างไรครับ
4: จริงๆมันมียาจีนสำหรับแพทย์แผนไทยนะมียาจีนสำหรับแพทย์แผนไทยเรื่องของอาการหอบหืดถ้าเรา อยู่ต่างจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะแล้วเราจะหายาได้ที่ไหนอ่ะ
6: ก็ไม่ทราบปกติผมไปหาคลินิกเอกชนนะครับ
4: อ๋อเป็นยาเป็นหมอแผนปัจจุบันใช่ไหมคะ
6: ใช่ๆครับ
4: อันนี้มันเป็นยาแผนไทยไงหมอแผนปัจจุบันเขาก็จะไม่มี
6: ต้องไปหาที่ไหนครับคุณหมออ
4: ันนี้สุรินทร์ไม่รู้จริงๆค่ะว่ามีที่ไหนเป็นยาขายยาแผนไทยบ้าง
6: ถ้าผมแล้วผมต้องไปรักษากับคุณหมอได้ไหมหรือยังไง
4: รักษามาได้แต่อยู่ต้องสุรินทร์เนี่ยจะมากรุงเทพได้ไหมล่ะ
6: อ๋อบางทีผมก็ไปอยู่บ่อยๆครับเพราะว่าบางทีผมไปธุระไปเอาของที่ชลบุรีที่กรุงเทพเนี่ย
4: อ๋อโอเคงั้นก็แวะมาได้ค่ะทุกวันอังคารเป็นสาธารณกุศล
6: แต่
4: มาเจอก
6: ัน
4: สักครั้งหนึ่งก่อนอยู่เพชรเกษม68ค่ะ
6: เพชรเกษม
4: 68เข้าไปประมาณ2กิโลหาแยกที่44ซอยเพชรเกษม68บางแคนะคะหาแยกที่44เจอแยกที
6: ่44
4: แล้วมอง
6: ตรงข้าง
4: เบอร์โทรติดต่อมีไหมฮะเบอร์โทรติดต่อจะถามเส้นทางใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
4: 089
6: 089ครับ
4: 923
6: 923
4: 32
6: 32
4: 35
6: 35คือตอนนี้ผมเวลาหายใจอ่ะมันมีเหมือนแบบเสมหะอยู่ข้างในลำคอเงี้ยครับในช่วงอกอ่ะ
4: จ้ะ
6: เวลาแบบหายใจขาดเงี้ยมันต้องพ่นยาแต่มันก็ไม่หายอ่ะ
4: แล้วคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบรู้จักต้นชาพูไหม
6: ไม่รู้จักต้นนั้นต้นไหนนะ
4: ชาพู
6: ชาพู
4: อีไลอีเลอร์อ่ะผักอีไลอีเลอร
6: ์อ๋อที่เป็นใบเขียวๆที่เขาขายกับไอ้พวกยำแหนมอะไรนี่ไ
4: หมยำแหนมเมี่ยงคำอ่ะ
6: เมี่ยงคำเหรอผักอีเลอร์ใช่ไหมครับผมไม่เคยรู้จักจะลองไปหาดูครับ
2: อาจารย์อยู่ครับ
4: ต้นที่มียังอยู่ค่ะ
6: ครับผม
4: ฮัลโหล
2: ครับเชิญครับ
4: เอาต้นที่มีลูกอะค่ะเอาเขาที่มันมีลูกอะแล้วก็ถอนขึ้นมาทั้งใบทั้งลูกทั้งต้นทั้งก้านเอามาให้หมดเลยล้างให้สะอาดค่ะเอามาสัก 2-3 ต้นแล้วก็ต้มกับน้ํา 1.5 ลิตร
6: ครับ
4: น้ำลิตรครึ่งต้มไปให้เหลือครึ่งให้เหลือ1ลิตรเก็บเข้าตู้เย็นไปเลยเก็บเข้าตู้เย็นไว้แล้วก็แบ่งดื่มครั้งละครึ่งแก้วตอนเช้า
6: ตอนเช้านะครับ
4: ตอนเช้าตั้งแต่6โมงไม่เกิน10โมงเวลาไหนตอนไหนก็ได้ขอเป็น6โมงไม่เกิน10โมงก็คือเลข6ไม่เกินเลข10ถ้าเช้าลืมกินมากินตอนหัวค่ำก็ได้ก็คือ6โมงเย็นไม่เกิน4ทุ่ม
6: ครับ
4: เลือกเอาเวลาเดียวมันจะช่วยขับเสมหะออกทวารได้ดีเพิ่มขึ้น
6: ครับผม
4: ค่ะแล้วก็ค่อยมาเจอกันอันนี้ก
6: ็สอบถามเพิ่มเติมครับคุณหมอปกติฮอร์โมนนี้เราก็รักษาหายอยู่ใช่ไหม
4: รักษาหายแต่ว่าปัญหาของคุณเจี๊ยบอ่ะมันเกิดขึ้นระหว่างอายุมากขึ้นแล้วก็ได้บางคนเป็นตั้งแต่เด็กแต่มันมีปัญหาก็คือพวกสารก่อภูมิแพ้สิ่งระคายเคืองสูบบุหรี่อะไรพวกเนี้ยสูบปะล่ะ
6: ผมไม่สูบบุหรี่ครับแต่ผมเคยเป็นภูมิแพ้แบบว่าเป็นหนักเลยผมไปทำงานต่างประเทศแล้วแพ้เกสรดอกไม้อะไรไงครับ
4: โอเค
6: แล้วทีนี้ก็กลับมาบ้านเรามันหายแล้วอยู่ดีๆมาเป็นหอบหืดเมื่อเพิ่งจะเป็นได้2ปีคร
4: ับ ก็แสดงว่าเราต้องเจออะไรที่เป็นสารกระตุ้นนะให้เกิดอาการภูมิแพ้ลองสังเกตรอบตัวให้ดีถ้าเราออกมานอกบ้านแล้วเราเป็นที่เราแพ้อยู่นอกบ้านแต่ถ้าเราเข้าบ้านแล้วเราเป็นไอ้ที่เราแพ้อยู่อ๋อ
6: เข้าใจครับ
4: ลองสังเกตดู
6: ครับครับเดี๋ยวยังไงผมจะหาเวลาเข้ากรุงเทพครับเดี๋ยวผมจะไปได้แปลงคร
4: ับ ได้เลยค่ะคุณเจี๊ยบได้เลย
6: ครับครับขอบคุณมากครับผม
4: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณคุณเจี๊ยบครับครับสวัสดีครับนะครับก็อยู่สุรินทร์แต่ก็ถ้ามีเวลาเข้ามาเจอกับอาจารย์เลยเนี่ยก็จะดียิ่งกว่านะครับมาเจอกันตัวจริงๆเนี่ยนะครับอาจารย์
4: เจอดีกว่าค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเราได้ฟังเสียงได้ฟังหัวใจฟังเสียงปอดได้ดูเปลือกตาดูเล็บดูฟันได้วัดความดันได้อะไรสารพัดสักประวัติม
2: ัน
4: ก็ปลอดภัยกว่าที่จะกินยาเพราะยาเชิงเดี่ยวเนี่ยมันกินได้ในระยะหนึ่งเท่านั้นเองค่ะแต่ยาเชิงตำรับเนี่ย ันกินได้ในระยะพออาการดีขึ้นแล้วเราก็เลิกยาเชิงตำรับมันมีตัวยารักษาแล้วก็ตัวยาเอาเข้าแล้วเอาออกด้วยแต่บางทียาเชิงเดี่ยวมันค้างค่ะไม่มีตัวยาเอาออกต้องคอยระมัดระวัง
2: อืมนะครับมีสายมาอีกแล้วนะครับสวัสดี
7: สวัสดีค่ะคุณวันชัย
2: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: คุณอะไรครับจากไหนครับ
7: สวัสดีค่ะจากชาเชิงเซาค่ะ
2: ครับผมเชิญครับ
7: จะถามคุณหมอว่าฉันเป็นไอ้กระดูกทับเส้นหมอนรองกระดูกมันถามเป็นเหมียนเส้นประสาทอ๋อโรงพยาบาลก็ส่งไปทำกายภาพแล้วไปทำแล้วมันก็ค่อยดีขึ้นแต่มันก็ยังปวดเส้นปวดน่องเนี่ยเวลาเดินแล้วประมาณ100เมตรสองพักนั่งก่อนสักพักถึงจะเดินไปได้ใหม่แล้วหมอไปที่โรงพยาบาลอ่ะฉันก็ไปนวดแล้วเขาหนักเขาให้ไปสักน้ำเขาบอกว่าสักแล้วมันจะหายปวดดีขึ้นจะถามคุณหมอว่าช่วยได้ไหมคะ
4: คือเขาเรียกการสักยาค่ะเขาก็น้ำมันตัวนั้นเป็นยาชนิดนึงเหมือนกันแต่เขาเอาเข็มอะค่ะเข็มเหมือนเราสักยันอะจุ่มน้ำมันลงไปแล้วก็สักขึ้นไปตรงบริเวณที่เรามีอาการการที่เราปวดขาเนี่ยมันเป็นหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนมันต้องไปดูว่าเขาจะสักที่
7: เขาสักมาเที่ยวแล้วอ่ะสักเที่ยวแล้วแต่ที่มันก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ไม่ดีขึ้นอ่ะให้ไปสักพรุ่งนี้แล้ว
4: จะไปไหนคะ
7: สักบริเวณที่ปวดที่ขาที่น่องอ่ะแล้วก็
4: บอกว่านะคุณคืออย่างที่บอกอะว่าเรามีอาการจากหมอนรองกระดูกทับเส้นแล้วมีอาการปวดร้าวถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นต้นเหตุหรือต้นตอที่ทำให้เราเกิดเหตุนั้นน่ะมันมาจากกระดูกสันหลังส่วนเอวกระดูกสันหลังส่วนเอวที่มันหลักมันก็เลยเสียวร้าวชาลงขาการไปสักที่ขาจึงไปสักที่ปลายคางหรือไปดูที่ปลายทางไม่ได้กลับไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุมันอยู่ที่การกายภาพไปพบคุณหมออาจใช้น้ำหนักอะไรพวกนี้ช่วยแล้วก็หลีกเลี่ยงท่าแล้วก็ใช้ตัวพยุงหลังช่วยมันก็จะทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นส่วนเอวอะค่ะมันค่อยๆเบาบางลง
7: แต่เขาบอกว่าสักแล้วมันก็จะดีขึ้นหมอนเอกระดูกทับเส้นก็จะหายเขาบอก
4: แล้วเรา
7: หมอ
4: แ
7: พทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลนะ
4: แล้วเขาสักที่โรงพยาบาลหรือเขาสักที่บ้านเขา
7: สักที่โรงพยาบาลจ้ะ
4: แล้วโรงพยาบาลให้สักด้วย
7: โรงพยาบาลประจำอำเภอค่ะ
4: จ้ะแล้วสักแล้วมันดีขึ้นไหมล่ะ
7: ก็มันก็ไม่ค่อยชั่วเท่าไหร่เลยแล้วพรุ่งนี้คณะให้ไปสักใหม่เนี่ย
4: ก็บอกกับเขาว่าเราไม่ดีขึ้นแต่เรื่องเหตุของเราอะจากหลังนะ
7: แต่ตอนนี้ฉันไปทำกายภาพอยู่ประจำนะเวลาไปดึงหลังที่เขาใช้ไฟฟ้าดึงอ่ะมันก็ไม่ปวดแล้วนะมันก็ไม่ปวดลงน่องลงขาแล้ว
4: ก็ดีไง
7: ตอนแรก
4: จะไปเป็นหนทางที่ถูก
7: ตอนแรกๆที่ไปทำอ่ะมันปวดมากเลยลงขาแต่นี่ไปทำเองกายภาพมันไม่ปวดแล้วมันต้นเหตุมันจะหมอนรองกระดูกมันจะใช่หรือเปล่า
4: ก็ต้นเหตุมันมาจากหมอนรองกระดูกไงเขาถึงได้หลังเราได้พอถูกดึงเข้าไปที่มันหนีบทับเส้นประสาทมันก็ถูกง้างออกเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้เราใส่เสื้อประคองหลังด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงท่าทางที่ทำให้เราเกิดอาการเช่นก้มเงยยกของหนักดิดเอี้ยวตัวหรือแม้กระทั่งการนอนก็ต้องคอยระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระดูกหลังมันกดทับเอาเส้นประสาทอีกพอกดทับอีกมันก็ลงขาอีก
7: คุณหมอมันเหมือนกับเส้นใต้ขาใต้ขาพับต้องข้อเข่ามันเส้นมันตึงแบบ
4: อันนั้นมีปัญหาเรื่องข้อเข่าด้วยแล้วก็การนวดคลายใต้พักเข่ามันก็ช่วยลดอาการได้แต่ยังไงการกายภาพต้องกายภาพตามที่หมอนัดทุกครั้งไปนะคะแต่การนวดคลายบริเวณเข่าใต้พับเข่าเนี่ยมันเป็นการคลายกล้ามเนื้อมันก็ทำให้เราเบาบางเรื่องของอาการใต้พับเข่าเท่านั้นเองค่ะ
7: มันเหมือนกับ
4: ใช้ลูกเอ็นมันได้นะ
7: เส้นเอ็นมันจะปีนกันเป็นไปได้ไหมคุณหมอ
4: มันเป็นการหนีบของใต้เข่าก็ใช่ค่ะมันข้อพับเข่าค่ะมันเป็นเรื่องของเส้นเอ็นกับกล้ามเนื้อหมอแผนไทยเขาก็จะช่วยนวดช่วยได้ค่ะ
7: ฉันก็รักษามาสารพัดแล้วนะ
4: จ่
7: ายถาวันเปียงกินแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นถาวันเปียงถาวันเอ็นอ่อนที่เขามีขายเป็นแคปซูล
4: ถาวันเปียง
7: ผ่านตอยอนะ
4: ถาวันเปียงมันคลายกล้ามเนื้อค่ะ แต่ว่าถาวรเตียงไม่ได้ลดภาระเรื่องของกระดูกทับเส้นประสาท
7: อ๋อจ้าขอบคุณค่ะมา
2: ขอบคุณครับ
4: ค่ะ
7: เดี๋ยวไอ้ตะกี้คนที่เป็นหอบหืดอ่ะมันมีคนข้างบ้านเขาบอกว่าให้สูดหายใจลึกๆวันนึงเป็นร้อยทีอ่ะสูดแล้วก็เบ่งให้แบบปอดมันขยายอ่ะแล้วก็ค่อยผ่อนออกเขาบอกทำแล้วมันจะดีขึ้นหายเขาบอกหายใจจะโล่งดูว่าปอดมันขยายหลอดลมขยาย
4: ก็เป็นการบริหารปอดอย่างนึงที่ดีค่ะ
7: เขาบอกให้สูดหายใจลึกๆวันนึงทำทุกวันเลยนะวันนึง20 30ที100ทีก็ได้สูดแล้วก็กั้นไว้แล้วก็ค่อยผ่อนออกแล้ว
4: ค่ะ
7: หอบหืดอ่ะอาการหอบหืดมันจะดีขึ้นจะหาย
4: ค่ะดีค่ะ
7: คนที่เป็นจ้า
2: ขอบคุณนะครับ
7: ขอบคุณมากค่ะอาจารย
2: ์ขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: นะครับแหมมีฝากความรู้ไว้ด้วยนะฮะเรื่องของหอบหืดช่วงท้ายครับอาจารย์ครับฝากไว้สักเล็กน้อยเรื่องของโรคกับน้ำท่วมช่วงนี้ครับอาจารย
4: ์ช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องของความอับชื้นค่ะเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ความวิตกกังวลเพราะความวิตกกังวลเนี่ยมันทำให้ความดันขึ้นเบาหวานก็ขึ้นไปด้วยทำใจให้สบายนะคะรู้เราว่ามันสบายยากแต่มันก็ไม่มีทางอื่นแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปด้วยดีพยายามรักษาความสะอาดแล้วก็หลั่งน้ำลดก็ระวังการลื่นหกล้มด้วยนะคะแล้วก็ความชื้นต่างๆพยายามทำความสะอาดให้ดีก็ดูแลก็ขอให้สุขภาพดีกับทุกคนนะคะด้วยความปรารถนาดีพรุ่งนี้ก็ยังเปิดรอรับคนไข้ที่เทคเกษม68ตามที่คนไข้นัดนะคะก็มีหมอไปสำรองรออยู่ที่นั่นค่ะ
2: แต่ไม่ได้เปิด walk in ใช่ไหมครับอาจารย์
4: ถ้าวอล์กอินมาเราก็รักษาค่ะ
2: นะครับยังคงเปิดปกตินะครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
4: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: นั่นก็เป็นเรื่องราวของเราในตลอด1ชั่วโมงในทั่วทิศถิ่นไทยวันนี้ก็เป็นพิเศษกันสักเล็กน้อยนะครับเรื่องของสุขภาพกับเรื่องของน้ำท่วมท่านผู้ฟังพบกันกับอาจารย์ได้อีกครั้งในวันจันทร์หน้าส่วนวันพรุ่งนี้ผมเองก็จะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในทั่วทิศถิ่นไทยวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
8: มงคลชีวิต38ประการตอนที่34การทำให้แจ้งในพระนิพพานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอาราม

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐบาลเตือนน้ำคลองประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองเริ่มวิกฤตห้ามประชาชนกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเด็ดขาดย้ำพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: รัฐบาลเตือนน้ำคลองประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองเริ่มวิกฤตห้ามประชาชนกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเด็ดขาดย้ำพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลัน
7: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำพื้นที่บ้านเขาวังไซอำเภอแกลงจังหวัดระยองณเวลา 10:00 น.ระดับน้ำที่จุดวัด11เพิ่มสูงขึ้น7เมตร21เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเร็ว15เซนติเมตรภายใน1ชั่วโมงขณะที่ปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มเป็น 205.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสูงกว่าเกณฑ์วิกฤตที่168ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำสูงเกินตลิ่งแล้ว68เซนติเมตรขณะนี้มวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงมาสมทบแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในคลองประแสและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นและไหลเชี่ยวอย่างรวดเร็วจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มความระมัดระวังติดตามประกาศแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนที่อพยพออกมาแล้วห้ามกลับเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเด็ดขาดส่วนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากต้องการความช่วยเหลือขอให้ประสานเจ้าหน้าที่ทันทีโดยขณะนี้ภาครัฐกำลังเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรืออ่างเก็บน้ำเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่ออำนวยการแก้ไขและซ่อมแซมบริเวณกำแพงทางระบายน้ำล้นที่ถูกน้ำกัดเซาะดินบริเวณด้านข้างกำแพงจากการตรวจสอบพบว่าจุดที่ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณดินด้านข้างกำแพงทางระบายน้ำล้นไม่ใช่ตัวทำนบอ่างเก็บน้ำและไม่มีน้ำไหลทะลักออกจากบริเวณที่ถูกกัดเซาะโดยน้ำส่วนเกินยังคงไหลผ่านทางระบายน้ำตาม ปกติขณะเดียวกันระดับน้ำที่ล้นผ่านทางระบายน้ำล้นเริ่มลดลงแม้ในพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่บ้างจากการประเมินสภาพหน้างานล่าสุดสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้และอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขบริเวณที่ถูกกัดเซาะเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดสถานศึกษากรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการจัดเรียนชดเชยและใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกำหนดให้สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการปิดการเรียนการสอนพร้อมจัดการเรียนการสอนอย่างยืดหยุ่นและมีการเรียนชดเชยไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาและการวัดประเมินผลรวมถึงจัดสถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงพื้นที่อำนวยการช่วยเหลือประชาชนและจัดทำถุงยางชีพขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจัดตั้งฟิกอิทเซ็นเตอร์กระจายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนอกจากนี้ให้สำรวจครอบครัวนักเรียนครูที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามความจำเป็นเร่งด่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้จีนนายเดวิดเพอร์ดิวเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยผ่านสถานีโทรทัศน์ Fox News ของสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับจีนระหว่างการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังทางการจีนแสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันอย่างไรก็ตามนายเพอร์ดิวยืนยันว่าจุดยืนของสหรัฐเรื่องการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันยังไม่เปลี่ยนแปลงทางนี้สหรัฐมีกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันซึ่งกำหนดให้สหรัฐต้องสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์แก่ไต้หวันเพื่อป้องกันตนเองโดยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธให้ไต้หวันมูลค่ากว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
9: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
10: แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569

คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้

0: ับรถอยู่ดีๆรถเกิดความเสียหายแต่หาคู่กรณีไม่ได้หรือไม่สามารถบอกสาเหตุของความเสียหายได้ชัดเจนรู้หรือไม่ว่าคุณอาจต้องจ่าย Excess หรือค่าเสียหายส่วนแรกภาคบังคับ
1: Excess คือจำนวนเงินส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองเมื่อเกิดความเสียหายและเข้าเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ก่อนที่บริษัทประกันภัยจะชดเชยในส่วนที่เหลือ
0: ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ควรอ่านรายละเอียดกรมธรรม์ให้เข้าใจรู้ก่อนเคลมเป็นเข้าใจเงื่อนไขประกันภัยขับขี่อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
3: กำลังฟังสทช.ชลบุรี FM 99.5

0: ใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
1: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
2: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
3: ยังไงให้ดีวันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวัง

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: You are listening. Easy Insight. มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC

วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการ EEC Insight พบกันได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา 14:35 น.ถึงเวลา 15:00 น.นะครับออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวท.ได้แก่สวท.ชลบุรีสวท.ระยองสวท.จันทบุรีสวท.ตราดและสวท.สระแก้วครับผมวันนี้กับผมทัศพงษ์ประดิษฐ์เป็นผู้ดำเนินรายการครับมากันในหัวข้อแรกนะครับจะเป็นเรื่องของเครือเนชั่นและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจัดเสวนาหัวข้อ EEC Never Stop The Next Chapter EEC ก้าวต่อไปโดยมีตัวแทนภาครัฐและเอกชนร่วมระดมทุนความคิดและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคพิเศษตะวันออกให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาภาคพิเศษตะวันออกกล่าวว่าEEC นั้นเดินหน้ามา8ปีแล้วนับตั้งแต่จัดตั้งปีพ.ศ.2561ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและปีพ.ศ.2567

0: ค่า GDP ของ3จังหวัดใน EEC สูงถึง 2.7 ล้านล้านบาทซึ่งมีภาคอุตสาหกรรมเป็นเสาหลักในสัดส่วน 66% ร่วมด้วยภาคบริการ 30% และภาคเกษตรกรรม 2.6% อีกทั้งตัวเลขเหล่านี้ยังชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจ EEC นั้นมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศแม้ช่วงวิกฤตโควิด-19 ปี 2563 อัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจติดลบ 7.1% แต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง EEC นั้นก็ได้ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและเป็นกลไกหลักดึงเศรษฐกิจประเทศไทยให้ฟื้นตัวสำหรับประเด็นการลงทุน4โครงการพื้นฐานเมกะโปรเจกต์ปัจจุบันโครงการทางเรือ2แห่งได้เดินหน้าก่อสร้างส่วนความภาครัฐแล้วและอยู่ในขั้นที่เอกชนกำลังดำเนินงานขณะที่โครงการท่าอากาศยานอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกยอมรับว่าล่าช้ากว่าแผนประมาณ 2-3 ปีโดยภาครัฐนั้นได้ลงทุนส่วนของทางวิ่งขณะที่ภาคเอกชนปัจจุบันกำลังเริ่มดำเนินการ
1: 10ปีต่อจากนี้คนไทยต้องมีงานมารอตั้งแต่ยังเรียนไม่จบต้องมีเมืองที่น่าอยู่ต้องมีความสุขมากกว่าที่เคย EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้เริ่มต้นให้แล้วทั้งการวางโครงสร้างการศึกษาเพื่อรองรับงานของโลกอนาคตการวางผังเมืองแบบใหม่สานต่อเป็นสมาร์ทซิตี้และอีกมากมายทั้งหมดก็เพื่อความสุขของคนไทยที่ยั่งยืนกล้าก้าวไกลไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: You are listening to ESA Inside.
1: มอเตอร์เวย์ M7 เชื่อมสนามบินอู่ตะเภาคืบหน้า 10% เตรียมขยายถนนสุขุมวิทเป็น8ช่องจราจรเปิดใช้งานปีพ.ศ. 2571ในอนาคตการเดินทางเข้าสู่สนามบินอู่ตะเภาจะสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นหลังจากโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์หมายเลข7ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินนานาชาติอู่ตะเภามีความคืบหน้าแล้วประมาณ 10% ขณะนี้โครงการได้เริ่มดำเนินงานฐานรากและเสาเข็มในหลายพื้นที่แล้วพร้อมเตรียมลงพื้นที่ขยายทางหลวงหมายเลข3หรือถนนสุขุมวิทโดยกรมทางหลวงกำชับให้ควบคุมความปลอดภัยลดอุบัติเหตุรวมถึงดูแลผลกระทบต่อประชาชนทั้งเรื่องการจราจรมลพิษและฝุ่นงานก่อสร้างโดยตัวโครงการจะสร้างเป็นทางยกระดับขนาด4ช่องจราจรระยะทางประมาณ 1.92 กิโลเมตรเริ่มจากบริเวณด่านเก็บเงินอู่ตะเภาข้ามทางรถไฟสายตะวันออกและแนวรถไฟความเร็วสูงเชื่อมกับ3สนามบินก่อนจะเชื่อมเข้าสู่อาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ของสนามบินอู่ตะเภานอกจากนี้ยังมีการขยายถนนสุขุมวิทช่วงระยะทางประมาณ 5.65 กิโลเมตรจากเดิม4ช่องจราจรกลายเป็น8ช่องจราจรเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรับรองปริมาณรถที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยย่นระยะทางการเข้าสู่สนามบินจากเดิมประมาณ5กิโลเมตรจะเหลือเพียง 1.92 กิโลเมตรและเส้นทางส่วนนี้จะเปิดให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่เก็บค่าผ่านทางโครงการมีวงเงินก่อสร้างประมาณ 2,652 ล้านบาทกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 1,080 วันและคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยาปีพ.ศ. 2571โครงการนี้ไม่ใช่แค่ทำให้เราเข้าสนามบินอู่ตะเภาได้เร็วขึ้นแต่มันยังเป็นโครงข่ายสำคัญที่เชื่อมมอเตอร์เวย์รถไฟความเร็วสูงและสนามบินเข้าด้วยกันเพื่อรองรับการเติบโตของพื้นที่ EEC ในระยะยาวและวันนี้เวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกับรายการ EEC Inside ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์จะออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวท.ในภาคตะวันออกสำหรับวันนี้กับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับกรมชลประทานแจ้งเตือนท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นหลังปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ต่อเนื่องอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: กรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ

0: และบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ณจุดบริการประชาชนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ติดตามการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้เตรียมจัดจุดแจกอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันมีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบปูพรมเน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันสถานการณ์น้ำท่วมนิคมลาดกระบังและบางชันยังไม่กระทบฐานรากเศรษฐกิจสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งสูบน้ำระบายควบคู่มาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
1: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและนิคมอุตสาหกรรมบางชันว่าแม้ปัจจุบันพบปริมาณน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ส่วนกลางในระดับ 20-50 เซนติเมตรแต่ยืนยันว่ายังไม่ลุกลามจนสร้างความเสียหายเชิงเศรษฐกิจหรือกระทบต่อโครงสร้างการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมอย่างรัดกุมโดยขณะนี้ได้สั่งการให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนออาศัยจังหวัดที่ระดับน้ำทะเลลดลงเร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบไม่ให้มวลน้ำที่ระบายออกไปสร้างความเดือดร้อนซ้ำเติมชุมชนโดยรอบพร้อมจัดเตรียมมาตรการเยียวยาให้ประชาชนอย่างเหมาะสมหากได้รับผลกระทบทางนี้คาดว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงภายใน 1-2 วันข้างหน้าแต่ยังคงกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจช่วงอุทกภัยอยู่ที่ 12,283 ล้านบาทหรือราวร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปี
2: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่25ถึง29กันยายน2569ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือราวร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปีปัจจัยสำคัญมาจากการบริโภคการท่องเที่ยวและภาคบริการในเขตเมืองที่การจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกร้านอาหารและสถานีบริการน้ำมันลดลงการเดินทางของแรงงานหยุดชะงักและวันหยุดพิเศษ2วันใน4จังหวัดทำให้วันทำงานหายไปในพื้นที่ที่มีขนาดเศรษฐกิจเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศส่วนระดับราคาสินค้าเริ่มเห็นการปรับขึ้นของราคาผักสดโดยเฉพาะผักใบอ่อนซึ่งต้องติดตามอย่างต่อเนื่องถึงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569อย่างไรก็ตามผลต่ออัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะจำกัดและจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัด

0: อ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
1: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
2: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
3: Under Insuranceคือการทำประกันภัยไว้ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นเพียงบางส่วนบริษัทประกันภัยอาจนำหลักการเฉลี่ยความเสียหายหรือ average cost มาใช้ในการคำนวณค่าสินใหม่ทดแทนนั่นหมายความว่าผู้เอาประกันอาจได้รับค่าสินไหมเพียงบางส่วนตามสัดส่วนของทุนประกันที่ทำไว้และต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนที่เหลือด้วยตนเองดังนั้นก่อนทำประกันภัยควรกำหนดทุนประกันให้เหมาะสมและใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุครับ

การระเบียงกาแฟคุยกันเรื่องสารพันหลากหลายนั่งจิบกาแฟยามบ่ายทำตัวตามสบายพบกันทุกวันจันทร์อังคารศุกร์และเสาร์กับ

0: เบบี้ค่ะ
1: ตองค่ะ
2: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
3: ข่าวพาฟัง
4: วันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักของคาวแล้วก็ของหวานที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดชลบุรีกันค่ะ
2: ถ้าพูดถึงชลบุรีนะคะทุกคนคงจะนึกถึงทะเลบางแสนพัทยาหรือว่าเกาะล้านหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วชลบุรียังมีอีกหนึ่งสิ่งนั่นก็คืออาหารค่ะ
1: ใช่ค่ะเพราะอาหารของชลบุรีเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของรสชาตินะคะแต่ยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ด้วยค่ะโดยเฉพาะการที่ชลบุรีนะคะเป็นจังหวัดที่ติดทะเลทำให้มีวัตถุดิบจากทะเลเข้ามาเป็นส่วนประกอบของอาหารหลายชนิดค่ะ
4: วันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักของเขาทั้ง5อย่างกันนะคะได้แก่ปลาคบแจ้งรอนไส้จ๋อห่อหมกทะเลแล้วก็ทอดมันปลา
2: ส่วนของหวานนะคะก็มีด้วยกันถึง5อย่างเลยค่ะได้แก่ข้าวหลามหนองมนขนมต้นถั่วขนมจากขนมแยกหนองมนและขนมถ้วยโบราณค่ะ
1: โอ้เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยมีทั้งของคาวและของหวานให้ฟังกันแบบจุใจกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ
4: มาเริ่มกันที่เมนูแรกกันเลยนะคะก็คือปลาคบนั่นเองค่ะซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของคนในพื้นที่กับทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าอาหารตัวนี้นะคะวัตถุดิบหลักเนี่ยก็คือปลาตะเคียนทะเลนะคะแล้วก็ผักกาดดองนั่นเองค่ะ
2: สิ่งที่น่าสนใจของอาหารพื้นบ้านก็คือหลายเมนูเนี่ยนะคะเกิดจากการนำวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่มาปรุงเป็นอาหารที่เอาไว้กินในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องมีวัตถุดิบราคาแพงแต่สามารถสร้างรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ได้ค่ะ
1: และนี่ก็เป็นเสน่ห์ของอาหารพื้นเมืองเลยค่ะเพราะอาหารหนึ่งเมนูเนี่ยอาจบอกเราได้ทั้งเรื่องวัตถุดิบวิถีชีวิตและภูมิปัญญา

0: มูลค่ะ
1: แจงลอนนะคะเป็นอาหารที่ทำจากเนื้อปลานำมาผสมกับเครื่องปรุงและสมุนไพรนะคะแล้วนำไปย่างจะมีกลิ่นหอมค่ะทำให้มีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเมนูง่ายๆแต่จริงๆแล้วไม่ง่ายเลยค่ะเมนูนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเมืองชายทะเลได้ดีมากเพราะว่าวัตถุดิบหลักคือปลานะคะ
0: แล้วอีกอย่างนะคะที่ชอบมากคือกลิ่นหอมตอนย่างค่ะเดินผ่านร้านแล้วคือได้กลิ่นอุ่นใจไม่ไหวจริง
1: จริงค่ะบางทีตั้งใจจะเดินดูของอย่างเดียวแต่พอได้กลิ่นแจงลอนก็ต้องหยุดซื้อเลยค่ะ
2: เห็นด้วยเลยค่ะเราไปเมนูต่อไปกันเลยดีกว่านะคะเมนูต่อมาของเราก็คือหอยจ้อนั่นเองหรือว่าที่ทุกคนคุ้นเคยกันในชื่อหอยจ้อนะคะเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมจีนนะคะแต่ตอนนี้สามารถพบได้ทั่วไปเลยในชลบุรีค่ะ
0: เมนูนี้นะคะน่าสนใจมากแสดงเห็นว่าในชลบุรีนะคะมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมไม่ได้มีแค่วัฒนธรรมไทยแต่ยังได้รับอิทธิพลจากชุมชนจีนที่เข้ามาอาศัยและค้าขายอีกด้วยค่ะ
1: ทำให้อาหารที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นค่ะห้อยจ้อจึงได้เป็นเพียงอาหารที่กินอร่อยนะคะแต่ยังเป็นตัวอย่างของการผสมผสานวัฒนธรรมผ่านอาหารด้วยค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเวลาเรากินห้อยจ้อนะคะก็จะได้รู้จักเรื่องราวของวัฒนธรรมในชลบุรีไปด้วยเลยค่ะ
0: อาหารต่อไปนะคะคือห่อหมกทะเลค่ะเมนูนี้นะคะถือว่าเข้ากับชลบุรีมากๆเลยเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลและมีวัตถุดิบจากทะเลเนี่ยหลากหลายสิ่งเลยค่ะ
1: ห่อหมกนะคะมีจุดเด่นอยู่ที่เครื่องแกงและกะทิค่ะเมื่อนำมาผสมกับอาหารทะเลนะคะก็จะได้รสชาติที่เข้มข้นหอมเครื่องแกงและมีกลิ่นวัตถุดิบจากทะเลค่ะ
2: นอกจากนี้นะคะเมนูนี้ยังเป็นเมนูที่สามารถพบได้ทั่วไปเลยค่ะตามตลาดหรือว่าร้านอาหารในพื้นที่ก็ได้เป็นเมนูที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถหากินได้ง่ายมากเลยค่ะ
0: ให้เลือกนะคะระหว่างแกงร้อนกับห่อหมกทะเลเนี่ยฉันเลือกไม่ได้เลย
1: ทำไมไม่เลือกสักอย่างคะ
0: เพราะมันอร่อยค่ะเลือกไม่ได้เลยก็ต้องจัดสองอย่างเลย
2: แล้วเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมเงินเนี่ยหมดบ่อยมากเลย
1: เมนูเขา

0: ซึ่งตัดกันได้ดีมากๆเลยค่ะ
1: จริงค่ะเป็นเมนูที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันเลยทีเดียวแต่เมื่อมองในมุมมองของอาหารท้องถิ่นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการนำวัตถุดิบจากพื้นที่มาปรุงเป็นอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาของคนในชุมชนด้วยค่ะ
2: ดังนั้นอาหารคาวทั้ง5อย่างที่เราพูดถึงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาโค้กแกงลอนห้อยจ้อห่อหมกทะเลหรือทอดมันปลานะคะต่างก็มีความเชื่อมโยงกับ

0: ไปเผาหรือย่างจนสุกจะทำให้มีกลิ่นหอมจากไม้ไผ่และมีรสชาติที่หวานมันค่ะ
1: ข้าวหลามหนองมนนะคะเสน่ห์ไม่ได้อยู่แค่ที่รสชาติอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่วิธีการทำแล้วก็ภาพจำของตลาดหนองมนด้วยค
2: ่ะเป็นอย่างนี้เองแล้วถ้าใครมาเที่ยวที่ชลบุรีนะคะซื้อข้าวหลามกลับไปฝากคุณที่บ้านแค่เห็นข้าวหลามก็น่าจะรู้ทันทีเลยว่าไปชลบุรีมา
1: ต่อไปเป็นเมนูอะไรคะพี่เบบี
2: ้เป็นขนมก้นถั่วค่ะเป็นขนมพื้นบ้านที่มีถั่วนะคะเป็นส่วนประกอบสำคัญเลยมีรสชาติหวานมันและมีเอกลักษณ์ในแบบขนมพื้นบ้านค่ะ
0: ขนมพื้นบ้านแบบนี้น่าสนใจตรงที่มักใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายและเกิดจากภูมิปัญญาของคนในชุมชนค่ะ
1: ถึงแม้ว่าขนมตัวนี้นะคะจะไม่ได้หน้าตาสวยงามหรือว่าทันสมัยเหมือนในยุคปัจจุบันนะคะแต่ว่ามีคุณค่าทางวัฒนธรรมมากเพราะว่าเป็นเมนูที่สูตรส่งต่อมารุ่นต่อรุ่นเลยค่ะ
2: แต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่นะคะช่วยการสนับสนุนขนมพื้นบ้านเหล่านี้เนี่ยมันก็จะยังอยู่กับเราไปอีกนานเลยค่ะ
0: ต่อมานะคะคือขนมจากค่ะเป็นขนมไทยพื้นบ้านที่มีส่วนผสมอย่างแป้งน้ำตาลและมะพร้าวค่ะแล้วนำมาห่อด้วยใบจากก่อนนำ

0: ป็นเมนูที่ดูเรียบง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเพราะตั้งแต่ขั้นตอนการทำนะคะไปจนถึงที่การห่อก็ซับซ้อนภูมิปัญญาได้เลยทีเดียว
1: และนี่ก็เป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมขนมพื้นบ้านจึงควรได้รับการอนุรักษ์ค่ะเพราะนอกจากจะเป็นอาหารแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งของ

0: ป็นชั้นๆแล้วมีไส้สดอยู่ข้างในซึ่งหลายคนแบบอาจจะชอบไม่เหมือนกันสามารถเลือกได้ตามความชอบนี่ค่ะ
1: เมื่อขนมเปี๊ยะนะคะกลายเป็นของฝากของหนองมนก็ทำให้เกิดภาพจำว่า

0: ีแล้วแวะตลาดหนองมนก็สามารถเลือกซื้อขนมกลับไปฝากคนที่บ้านได้ค่ะ
1: นี่เป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงนะคะของฝากเลยเพราะว่าสามารถทำให้คนเนี่ยจดจำสถานที่ผ่านรสชาติได้ค่ะ
2: บางทีนะคะแค่ได้กลิ่นขนมเนี่ยก็ทำให้นึกถึงบรรยากาศตอนมาเที่ยวชลบุรีเลยอ่ะ
0: และของหวานอย่างสุดท้ายที่เรานำมาแนะนำวันนี้นะคะคือขนมถ้วยโบราณนั่นเองค่ะ

0: แล้วก็เป็นขนมที่ทำให้เรานึกถึงอาหารแบบดั้งเดิมและวิถีชีวิตในสมัยก่อนอีกด้วยนะคะ
1: เพราะฉะนั้นของหวานทั้ง5อย่างของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวหลามหนองมนขนมก้อนถั่วขนมจ่าขนมเปี๊ยะหนองมนและขนมถ้วยโบราณนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของอาหารในพื้นที่ค่ะ
0: ก็มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าให้แต่ละคนเลือกอาหารหนึ่งอย่างของหวานหนึ่งอย่างทุกคนจะเลือกอะไรคะ
1: ถ้าเป็นอาหารคาวนะคะต้องขอเลือกเป็นแจงลอนค่ะเพราะรู้สึกว่าเป็นเมนูที่มีกลิ่นอายของเมืองชายทะเลมากๆส่วนของหวานขอเลือกเป็นข้าวหลามหนองมนค่ะเพราะเป็นของฝากที่มีชื่อเสียงค่ะ
2: ส่วนวีนะคะถ้าเป็นของคาวเนี่ยเลือกเป็นข้าวจ่อค่ะเพราะว่าตั้งแต่อยู่ชลบุรีมาแล้วทานมาเนี่ยยังไม่เจอร้านไหนที่ไม่อร่อยเลยส่วนของหวานนะคะเลือกเป็นขนมจ่าค่ะเพราะว่ามันหอมมากเลยค่ะ
0: ส่วนเบบี้นะคะขอเลือกเป็นหอมหมกฟืนนะคะเพราะรสชาติเนี่ยจัดจ้านเอามามากเลยและของหวานขอเลือกขนมเปี๊ยะหนองมนเพราะที่สุดเอากลับไปฝากที่บ้านค่ะ
1: ฟังดูเหมือนเลือกกันคนละอย่างนะคะแต่ถ้าไปจริงๆน่าจะซื้อครบทั้ง10เมนูเลยค่ะ
2: ไม่รอค่ะเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วก็ต้องทานให้ครบใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วค่อยกลับไปออกกำลังกายที่บ้านเน
2: า
0: ะ
2: จากเรื่องราวที่เราพูดมาจนถึงตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานของชลบุรีเนี่ยมีความหลากหลายมากๆเลยนะคะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วย
0: และอาหารคาวทั้ง5อย่างได้แก่ปลาคบแจงงอนห้อยซอหอมบุกฟรีและทอดมันปลาล้วนมีความเชื่อมโยงกับวัตถุดิบและวิถีชีวิตของคนในพื้นบ้านด้วยค่ะ
1: ส่วนของหวานทั้ง5อย่างนะคะได้แก่ข้าวหลามหนองมนขนมก้อนถั่วขนมจากขนมเปี๊ยะหนองมนและขนมถ้วยโบราณนะคะก็สะท้อนทั้งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการกินของคนในชุมชนค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอาหาร1จานขนม1ชิ้นนะคะจะไม่ได้มีแค่ความอร่อยอย่างเดียวแต่ว่าสามารถเล่าเรื่องราวของสถานที่แล้วก็ผู้อยู่แถวนั้นได้ด้วยค่ะ
0: ถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวที่ชลบุรีนะคะนอกจากไปที่ทะเลหรือสถานที่ต่างๆแล้วเนี่ยอย่าลืมแวะไปชิมอาหารพื้นเมืองและซื้อของฝากกลับไปด้วยนะ
1: ค่ะเพราะการทำความรู้จักชลบุรีนะคะอาจไม่ได้เริ่มจากการไปเที่ยวสถานที่ดังๆค่ะเพียงอย่างเดียวแต่อาจเริ่มจากการลองชิมอาหารสักจานแล้วทำความรู้จักเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังอาหารจานนั้นก็ได้ค่ะ
2: และนี่คือเสน่ห์ของรสชาติแห่งชลบุรีค่ะ
0: หวังว่าบทแคสของพวกเรานะคะจะทำให้ทุกคนได้รู้จักชลบุรีในมุมมองที่มากกว่าทะเลและอยากลองออกไปสัมผัสรสชาติของพื้นเมืองด้วยตัวเองนะคะ
1: ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวชลบุรีอย่าลืมแวะมาชิมกันนะคะ
2: สำหรับวันนี้พวกเรา3คน
3: ขอขอบคุณและขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: คุณกำลังฟังสทช.ชลบุรี FM 99.75

0: ดูหน้าหน่อยสิหน้าคุณขุนดาราปะเนี่ย
1: เป็นนักร้องพี่
0: ใช่เปล่า
1: ชื่อปองปองกูแล้วไม่เคยฟังหรอพี่พี่เป็นตำรวจจริงปะเนี่ยปล่อยผม
0: ไปไร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศขณะที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ได้รับเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชททัวร์เอชไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศขณะที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ได้รับเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นรอพิจารณารายละเอียด
8: นายพัฒนกรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3ทับ2569ถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ของพื้นที่และงบประมาณกลางของกรุงเทพมหานครส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือโดยได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภจะรวบรวมรายละเอียดพื้นที่และความเสียหายก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายและนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คน

0: พร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลังตำรวจนครบาลจัดกำลังพลเร่งเคลื่อนรถ385คันที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดหนีน้ำบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้ทันก่อนเปิดทำการวันพุธนี้
1: พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานปล่อยแถวระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าภารกิจสำคัญคือเร่งเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วรวมถึงเปิดทางให้รถพยาบาลและรถฉุกเฉินเข้าถึงพื้นที่โดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของประชาชนอย่างระมัดระวังซึ่งจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันท่านพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้สนับสนุนรถสไลด์4คันเข้าร่วมปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายรถที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายเช่นรถที่ล็อกล้อหลังหรือรถยนต์ไฟฟ้าโดยให้บริหารจัดการใช้รถสไลด์ในจุดที่จำเป็นก่อนเมื่อเคลื่อนรถออกจากพื้นที่น้ำสูงแล้วให้รถของตำรวจนครบาลรับช่วงนำไปยังจุดพักรถเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและสามารถช่วยเหลือรถได้จำนวนมากที่สุดโดยตั้งเป้าใช้ช่วงคืนนี้และคืนวันพรุ่งนี้เร่งเคลื่อนย้ายรถและเปิดเส้นทางให้ได้มากที่สุดในเช้าวันพุธประชาชนสามารถสัญจรไปทำงานและทำภารกิจต่างๆได้อย่างสะดวกจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: กาศข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mirror
1: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
2: แล้วพบกันใน

หวัดได้ความจริงแล้วฝุ่นไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: ตัวแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: จักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่อง

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครพ่อแม่พี่น้องครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่

รุงเทพมหานครในช่วงเย็นวันที่26กันยายน2569โดยสิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมในครั้งนี้นั้นประกอบไปด้วยเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุดเชิญไปมอบยังศูนย์พักพิง3แห่งอันได้แก่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นทั้งนี้อุทกภัยในครั้งนี้เกิดขึ้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายน2569โดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างและในการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นๆที่อาจได้รับผลกระทบต่อไปครับพี่น้องส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่หลักสี่เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569ภายหลังกลับจากไปราชการต่างประเทศของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะก็ลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์แขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยระบุว่าจากการลงพื้นที่ก็พบเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่ไม่ได้รับความสะดวกจากน้ำท่วมขังจึงต้องเร่งดูแลอย่างเร่งด่วนทั้งในด้านอาหารยารักษาโรคและที่พักพิงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เลือกอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองอย่างไรก็ตามในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางควรอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีการประกาศแจ้งเตือนที่อาจช้ากว่าสถานการณ์จริงจึงได้สั่งการให้สื่อสารอย่างกระชับและเข้าใจง่ายขณะที่รัฐบาลก็จะเร่งเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ประชุมด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเปิดระบบประกันภัยพิบัติ1ตุลาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.และผู้ว่าราชการทั้ง76จังหวัดของประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยมาตรฐานสูงทั้งในด้านที่พักอาศัยสถานที่พักพิงอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคการแจ้งเตือนภัยและการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนถึงหมู่บ้านพร้อมระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลเข้ายับยั้งภัยทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงซ้ำหากพื้นที่ใดเกิดภัยพิบัติก็ให้เร่งประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายและประสานขอขยายวงเงินทดรองราชการมายังปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยทันทีซึ่งได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่สำหรับจังหวัดที่ยังไม่เกิดภัยก็ให้จัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนแล้วนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหรือคปภ.รองรับการขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคม2569เพื่อเป็นกลไกจ่ายเงินเยียวยาพร้อมทั้งได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง3ไปแบ่งพื้นที่กำกับดูแลและสนับสนุนความช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนด้วยความรวดเร็วครับพี่น้อง
และทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษก็มีมติกำหนดวันหยุดราชการคือ28และ29กันยายนนี้ใน4จังหวัดพร้อมเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสี่ยงมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมได้มีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรีก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันที่28กันยายน2569จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและจังหวัดตากซึ่งก็ได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์และทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็กล่าวด้วยว่าในวันที่28กันยายน2569จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกนั้นเนื่องจากว่าสภาพอากาศมันปิดไม่สามารถขึ้นบินได้นั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันกับนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการด่วนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผนึกกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระดมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกว่า30นายลุยน้ำช่วยชาวร่มเกล้าลาดกระบังครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตร่มเกล้าลาดกระบังที่มีประชาชนได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือทางรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งประสานงานกับนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่โดยเร่งด่วนทั้งนี้ทั้งนั้นได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมเจ้าหน้าที่กว่า30นายพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยในเบื้องต้นนั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนรถประกอบเลี้ยง2คันสำหรับจัดเตรียมอาหารเรือลำเลียงท้องแบน1ลำสำหรับรับส่งและอพยพประชาชนรวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด 6,000 ขวดเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยทั้งนี้การปฏิบัติการช่วยเหลือจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะบูรณาการการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภารกิจรับส่งและอพยพประชาชนจัดเตรียมอาหารรวมถึงการแจกจ่ายน้ำดื่มเพื่อเร่งบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งทางศูนย์ประสานงานกทม.เขตลาดกระบังก็ตั้งอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีนายสยามช่างเนียมผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนนทบุรีประสานหลายหน่วยงานช่วยเหลือครับ
พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณหมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการโดยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเขตตรวจราชการก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดเพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยจากการประเมินสถานการณ์ก็พบว่าขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า24ชั่วโมงทำให้การระบายน้ำในพื้นที่เป็นไปได้ไม่เต็มที่อย่างไรก็ตามขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูกันแล้วโดยฝนเริ่มหยุดและท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วโดยประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำต่างเร่งทำงานเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดแล้วในขณะเดียวกันทางกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงกำลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทหารและตำรวจด้วยพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมไปถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดส่วนกรณีประชาชนกังวลในเรื่องอาหารและน้ำดื่มไม่เพียงพอนั้นขณะนี้ยังไม่มีปัญหาขาดแคลนในประเด็นนี้เนื่องจากว่าทางภาคเอกชนก็สามารถนำรถเข้าลำเลียงสิ่งของและอาหารเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออบ.ก็บูรณาการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำและสั่งการมหาวิทยาลัยปรับรูปแบบการเรียนการสอนในวันที่28กันยายน2569พ่อแม่พี่น้องครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านการพัฒนาทุนมนุษย์และเกษตรกรได้เปิดเผยถึงการบูรณาการความร่วมมือของรัฐบาลหลังจากได้ประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ร่วมสนับสนุนกำลังพลเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แล้วครับในด้านการบริหารจัดการน้ำกรุงเทพมหานครหรือกทม.ก็ได้ดูแลการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังขณะที่จากการลงพื้นที่จุดผันน้ำของกรมชลประทานเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็พบแหละครับว่าบางช่วงน้ำจากคลองรังสิตสามารถไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้ตามแรงโน้มถ่วงประมาณ 2-3 ชั่วโมงแต่เมื่อถึงช่วงที่น้ำทะเลมันหนุนก็จำเป็นจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเลยครับแล้วจากการตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำในจุดดังกล่าวซึ่งมีอยู่ประมาณ20ตัวด้วยกันก็พบเลยครับว่ามีการใช้งานอยู่ราว70%และได้กำชับว่าหากเครื่องใดเสียก็ต้องรีบซ่อมหรือเปลี่ยนตัวใหม่เข้ามาแทนที่ทันทีทันใดอย่ารอช้ารวมไปถึงต้องเตรียมช่างผู้เชี่ยวชาญไว้ให้เพียงพอต่อเหตุจำเป็นในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนและนักศึกษาในเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกหนังสือเวียนไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อให้ดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยของนิสิตนักศึกษาและเจ้าหน้าที่กันด้วยโดยให้แต่ละแห่งพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่28กันยายน2569โดยยึดหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญล่ะครับพี่น้องและสำหรับในภาพรวมโดยทั่วไปนั้นทางรัฐบาลก็กำชับให้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดกันต่อไปโดยสั่งการให้รายงานข้อมูลกันทุกวันเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์อุทกภัย
พ่อแม่พี่น้องครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงวันที่26ถึง30กันยายนนี้ซึ่งคาดกันว่ากลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันตกและอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่แหละครับโดยทางด้านนายณพินทรศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำในภาพรวมเป็นประจำทุกวันรวมถึงลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พร้อมทั้งได้กำชับจังหวัดในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเหล่านี้แหละครับและหากเกิดสาธารณภัยขึ้นในจังหวัดเหล่านี้ก็ให้รายงานโดยเร่งด่วนเร่งด่วนเพื่อประสานการช่วยเหลือกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องสำหรับในส่วนของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนั้นทางรัฐบาลก็เชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมใช้วางแผนการเดินทางและเตรียมรับมืออุทกภัยครับพ่อแม่พี่น้องครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทางรัฐบาลก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและประชาชนโดยทั่วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเช็คน้ำของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ด้วยตนเองครับโดยแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้ก็รวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมสถานีตรวจวัดระดับน้ำสภาพอากาศระบบตรวจจับน้ำท่วมบนถนนและกล้อง CCTV พร้อมวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและAI กันด้วยก็สามารถแสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงรวมไปถึงระบุตำแหน่งผู้ใช้งานและสถานการณ์น้ำในพื้นที่โดยรอบๆทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android ครับเพียงค้นหาคำว่าเช็คน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่การนับถอยหลังเหลืออีก14วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวนับถอยหลังอีก14วันเท่านั้นที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับซึ่งนับเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติครับและสำหรับตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายรวมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกครั้งนี้ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นเวทีสำคัญแล้วครับที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนกว่า 15,000 คนด้วยกันจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของโลกไปด้วยกันอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายทุกคนทุกท่านร่วมกันต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยกันนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: สู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งในวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการพบกับดิฉันเสรณีนาวงศ์ค่ะสำหรับช่วงแรกช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอนำท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมย้อนรำลึกถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคราวตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรพื้นที่ต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังความปลาบปลื้มปิติแก่ประสบกนิกรในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง
1: เก่าเล่าเรื่อง
0: รอยพระบาทยาตรายังจารึกยังผนึกแน่นในใจชนผองยังประทับหลางไพร่ฟ้าข้าปกครองยังรังรองยิ่งใหญ่ไม่เสื่อมคลายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคราวตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรพื้นที่ต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่1วันที่13ถึง15มีนาคมพุทธศักราช2502เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกได้แก่ที่ว่าการอำเภอทุ่งสงที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลจนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหอพระพุทธสิหิงค่ายวชิราวุธอนุสาวรีย์วีรไทยมัสยิดซอลาฮุสดีนและทรงพักผ่อนพระอิริยาบถที่น้ำตกพรมโลกก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งลงพระปรมาภิไธยย่อพปร.และสก.ไว้บนหน้าผาข้างน้ำตกครั้งที่2วันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2507ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเสด็จโบราณสถานวัดวังตะวันตกและเยี่ยมเยียนสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราชครั้งที่3วันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2510เสด็จเยี่ยมราษฎรในอำเภอทุ่งสงและชะอวดสืบเนื่องจากอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ครั้งที่4วันที่25กันยายนพุทธศักราช2515เสด็จพระราชดำเนินเปิดค่ายตำรวจตระเวนชายแดนเขต8อำเภอทุ่งสงครั้งที่5วันที่29เมษายนพุทธศักราช2516เสด็จสนามหน้าเมืองเพื่อพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดหรือพระพุทธรูปประจำจังหวัดปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง23เซนติเมตรสูง40เซนติเมตรโดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานไว้ทุกจังหวัดทั่วพระราชอาณาเขตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างของกรมศิลปากรเข้าไปปั้นหุ่นในพระราชฐานณพระตำหนักจิตรดาราโหฐานและโปรดเกล้าให้ช่างเททองหล่อพระพุทธรูปเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2509และพระราชทานนามพระพุทธรูปนั้นว่าพระพุทธนวราชบพิตรครั้งที่6วันที่26ถึง29สิงหาคมพุทธศักราช2517เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าพระวิหารหลวงเททองหล่อพระพุทธสิหิงจำลองรุ่นที่1ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชและเสด็จเยี่ยมราษฎรสนามกีฬาจังหวัดน้ำตกโยงวิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราชหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในปัจจุบันครั้งที่7วันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2518 เสด็จพระราชดำเนินกองร้อยตำรวจ

ตระเวนชายแดนอำเภอฉวางสักการะพระบรมสารีริกธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อทรงเยี่ยมอาการบาดเจ็บของตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยที่422ครั้งที่8วันที่3กันยายนพุทธศักราช2518เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรอำเภอปากพนังและกองบังคับการตำรวจภูธรเขต8อำเภอทุ่งสงครั้งที่9วันที่1กันยายนพุทธศักราช2518เสด็จพระราชดำเนินกองกำกับการกองบังคับการตำรวจภูธรเขต8อำเภอทุ่งสงครั้งที่10วันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2519เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและลูกเสือชาวบ้านที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชครั้งที่11วันที่20กันยายนพุทธศักราช2519เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดยางค้อมอำเภอพิปูนและวัดมะนาวหวานอำเภอฉวางครั้งที่12วันที่7กันยายนพุทธศักราช2520เสด็จพระราชดำเนินอำเภอท่าศาลาได้แก่หน่วยรบเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่201บ้านในทุ่งโรงเรียนบ้านในทุ่งฐานปฏิบัติการกองร้อยนาวิกโยธินที่3ตำบลนพิตำและเยี่ยมราษฎรที่บ้านกรุงชิงครั้งที่13วันที่11ถึง12กันยายนพุทธศักราช2521เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรอำเภอทุ่งใหญ่ได้แก่ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมและอำเภอเมืองสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชสนามชาติตราการโกศลเพื่อพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านครั้งที่14วันที่14กันยายนพุทธศักราช2523เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพพระรัตนทัตมุนีแบนณเวรวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารครั้งที่15วันที่18กันยายนพุทธศักราช2523เสด็จพระราชดำเนินบ้านสะบัวอำเภอทุ่งใหญ่เพื่อพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านและครั้งที่16วันที่30กันยายนพุทธศักราช2533เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19ตำบลหนองหงอำเภอทุ่งสงการเสด็จเยี่ยมราษฎรนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติแก่ราษฎรซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในความทรงจำของชาวนครศรีธรรมราชตลอดมา

0: ช่วงตามรอยพระเมตตาขอนำเสนอพระราชกรณียกิจเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรชาวนครศรีธรรมราชอย่างหาที่สุดมิได้
1: ต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงพระบรมราชินีในสมัยรัชกาลนั้นการเสด็จมาที่นครศรีธรรมราชที่ผมอยากจะเล่าก็คือความประทับใจในครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนประสบกรณิกรชาวภาคใต้เริ่มตั้งแต่จังหวัดชุมพรระนองจนกระทั่งไปถึงจังหวัดพังงาแล้วก็ข้ามมาที่ภูเก็ตจากภูเก็ตก็ข้ามมาที่จังหวัดตรังและก็บีในการที่เสด็จมาในครั้งนั้นเป็นการเสด็จมาณวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2502เป็นความตื่นเต้นของประสบกรณิกรเพราะว่าก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีไม่เคยเสด็จไปที่จังหวัดภาคใต้เลยการมาครั้งนี้การเสด็จมาครั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นบุญอันใหญ่หลวงของพระสงฆ์ในครชาวภาคใต้โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชทูลเกล้าทั้งสองพระองค์ได้ประทับอยู่ที่นครศรีธรรมราช3วันหลังจากนั้นจึงเสด็จต่อไปจังหวัดข้างล่างเช่นจังหวัดพัทลุงและสงขลาเป็นต้นนะครับจำเพาะแต่ที่นครศรีธรรมราชนี่อยากจะเล่าถึงความประทับใจในครั้งนั้นว่าในการเสด็จเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชท่านได้เสด็จเข้ามาทางอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังแล้วก็ประทับรถจนพระที่นั่งมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ตำบลกระปางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นการเข้าสู่ดินแดนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกเมื่อเวลา 13:00 นเศษการเสด็จในครั้งนั้นได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งตามถนนเพชรเกษมแล้วก็เข้าสู่อำเภอทุ่งสงมีการรับเสด็จที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสงประชาชนนักเรียนนักศึกษาก็เฝ้ารอรับเสด็จเป็นจำนวนหมื่นคนเศษนะครับได้เสด็จทักทายกับนักเรียนนักศึกษาลูกเสือและนายทหารและตำรวจที่เฝ้ารอรับเสด็จอยู่ที่นั่นประมาณ1ชั่วโมงหลังจาก1ชั่วโมงผ่านไปก็ได้เสด็จรถยนต์พระที่นั่งคันเดิมจากที่ว่าการอำเภอทุ่งสงผ่านไปตำบลถ้ำใหญ่และเข้าสู่อำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอำเภอที่2จากอำเภอร่อนพิบูลไม่ได้ลงไปที่นั่นเพราะว่ามีหมายกำหนดการว่าท่านจะเสด็จตอนขากลับแล้วก็เข้าสู่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อเวลาประมาณ5โมงเย็นในการเสด็จมาถึงที่นครศรีธรรมราชมีประชาชนรอรับอยู่ที่สนามหน้าเมืองแล้วก็ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้จัดจวนหลังหนึ่งให้เป็นที่ประทับของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ในการเสด็จครั้งนั้นนักเรียนโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราชซึ่งนั่งอยู่ที่ชนเขามหาชัยได้จัดการแสดงละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้สร้างความประทับใจให้แก่ นักเรียนนักศึกษาข้าราชการทั้งครูข้าราชการพลเรือนและตำรวจทหารเป็นอย่างยิ่งหลังจากการแสดงจบในราตรีนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ถวายพระกยาหารค่ำแด่ร้นเก้าทั้งสองพระองค์จนวันรุ่งขึ้นนะครับก็ได้เสด็จไปที่ต่างๆซึ่งเป็นที่สำคัญอย่างเช่นไปที่อนุสาวรีย์วีรชัยซึ่งอยู่ที่ตำบลปากคูนในบริเวณค่ายวชิราวุธได้เสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลของค่ายวชิราวุธที่เล่าไปแล้วนี่นะครับก็คือการเสด็จพระดำเนินเป็นครั้งแรกนะครับในเดือนมีนาคม2502หลังจากนั้นก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาอีกครั้งหนึ่งที่เป็นครั้งที่สองก็คือในเดือนพฤษภาคมปี2507เสด็จมาครั้งที่สองเนี่ยเป็นการเสด็จโดยรถไฟพระที่นั่งจากสถานีรถไฟหลวงจิตรดาต่อมายังสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชได้เสด็จไปยังบ้านศรีธรรมราชที่บ้านศรีธรรมราชเนี่ยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในการเสด็จเยี่ยมเยียนนักเรียนซึ่งเวลานั้นมีนักเรียนอยู่จำนวนกว่า100คนที่อาศัยอยู่ที่หอพักของบ้านศรีธรรมราชบ้านศรีธรรมราชเนี่ยดำเนินการโดยกรมประชาสงเคราะห์ซึ่งเป็นชื่อในสมัยนั้นทำการสงเคราะห์เด็กกำพร้าซึ่งเป็นผู้ชายที่ครอบครัวหรือบ้านเรือนพังเสียหายจากพายุเรียกว่าวัดสะพายที่อำเภอปากพนังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ก็เลยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วงดนตรีอส.บรรเลงเพลงเพื่อที่จะสมทบทุนใครบริจาคก็โทรศัพท์เข้าไปที่วงดนตรีอส.พระราชวังดุสิตใครจะบริจาคเสื้อผ้าเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มทั้งหลายก็โทรศัพท์ไปที่วงดนตรีอส.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงดนตรีเป็นเพลงต่อเนื่องกันเป็นเวลาถึง2ชั่วโมงแล้วก็ทำให้ได้เงินโดยเสด็จพระราชกุศลและได้เข้าของเครื่องใช้ที่โดยเสด็จพระราชกุศลจากผู้คนที่ฟังเพลงจากวงดนตรีอส.พระราชวังดุสิตในสมัยนั้นอย่างเต็มที่แล้วก็เงินจำนวนที่ได้มาในวันบรรเลงดนตรีอส.นี้ที่ว่าเนี่ยนะครับก็โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายประกรณ์อังสุสิงห์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ในเวลานั้นได้มาสร้างอาคารหอพักให้แก่เด็กผู้ชายที่ประสบเหตุวาตภัยจากแหลมตะลุมพุกแล้วก็พระราชทานชื่อของอาคารและหอพักที่สร้างเสร็จว่าบ้านศรีธรรมราชจากการสร้างหอพักเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุให้เกิดการจัดตั้งเป็นกองทุนดำเนินการโดยกรมประชาสงเคราะห์เรียกว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งถือว่าเป็นชื่อแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งตั้งให้แก่มูลนิธิซึ่งแปลความหมายว่าเป็นมูลนิธิที่ราชาและประชาร่วมใจกันจัดตั้งขึ้นแล้วมูลนิธินี้ก็ยังคงดำรงอยู่สืบมาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็เรียกว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์
2: สานต่อพระราชปณิธาน
0: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง กับช่วงสานต่อพระราชปณิธานเสียงจากชาวบ้านเนินธรรมังพื้นที่ที่เคยยากจนที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่นับจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในปีพุทธศักราช2536ก็เกิดศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นั่นก็เปลี่ยนไปตลอดกาล
3: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อพรทิพย์จงไกรจักรนะคะเป็นประธานกลุ่มกระจุดบ้านเนินธรรมังแล้วก็เป็นครูสอนของศิลปาชีพนะคะก็คือว่ารับผิดชอบในเรื่องของงานกระจุดนะคะวันนั้นถ้าพระองค์ท่านไม่เสด็จมาตรงนี้ชาวบ้านก็ไม่มีงานทำถึงเวลานี้ตอนพระองค์ท่านมอบสิ่งมอบอาชีพให้เรามอบศิลปาชีพที่ให้เรามีงานทำนะคะก็คือเราเห็นได้ชัดว่าชาวบ้านจากไม่มีงานทำจากความเป็นอยู่ที่ลำบากตอนนี้คือชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีงานทำทุกวันแล้วก็สามารถทำงานแล้วก็ส่งให้ลูกเรียนจนจบปริญญาได้ค่ะตรงนี้คือเป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นความทรงจำที่ไม่ว่าพระองค์ท่านจะทำอะไรไว้เราก็จะเก็บความทรงจำอันนี้เพื่อที่จะไปสอนเล่าสู่รุ่นลูกหลานเราให้ฟังนะคะว่าพระองค์ท่านเคยทำอะไรบ้างอย่างตอนนี้ที่พี่ทำทุกปีนะคะนอกจากวัน12สิงหาที่ผ่านมาที่เราทำนะคะนอกจากวันที่12สิงหาแล้วก็คือมีวันที่7ตุลาคือวันครบรอบทุกปีก็จะนิมนต์พระ9รูปซึ่งให้สมาชิกมารวมกันแล้วก็ทำบุญซึ่งตรงเนี้ยเราจะทำกันทุกปีเพื่อจะไม่ให้ลืมว่าวันที่7ตุลาเนี่ยพระองค์ท่านเคยเสด็จมาและคือให้อาชีพของ

0: พวกเราให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างลูกถามถ้าเกิดเราไม่ทำตรงนี้ต่อไปก็อาจจะลืมไม่มีพระองค์ท่านแล้วอาจจะลืมไปในวันใดวันหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราทำเอาไว้แล้วก็เล่าให้ลูกเราฟังเล่าให้หลานเราฟังตลอดเขาจะรู้ว่าพระองค์ท่านเคยทำอะไรกับประชาชนบ้างค่ะตอนนี้ก็ที่เราทำอยู่นะคะก็คือก็จะมีโรงเรียนที่ก็มาขอไปสอนมีหลักสูตรท้องถิ่นนะคะก็คือสอนเด็กตั้งแต่ป.1ถึงป.6นะคะคือเรียนขั้นพื้นฐานก่อนเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเรียนแล้วก็เราก็ไม่ได้หวังว่าทำแล้วต้องได้อาชีพหรืออะไรนะคะแต่ว่าตอนที่ให้เขาเรียนให้เขารู้จักกระจูดให้เขารู้จักการทำงานจักสารตรงนี้เพื่อฝึกสมาธิเพื่อให้เขาอยู่นิ่งแล้วก็ได้ทำงานตรงนี้ลองดูแต่พอลองทำแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยก็มีความสนใจแล้วก็อยากทำต่อยอดนะคะอยากทำต่อยอดก็มีการฝึกกันทุกปีแล้วก็เขาเองอ่ะสิ่งที่เขาได้รับก็คือพอเขาฝึกจากเราเสร็จเขาจะไปสารประกวดกันนะคะเขาจากสารกระจูดก็จะมีการสารกระจูดแล้วก็สารไม้ไผ่นะคะก็เอาวิชาจากตรงสารกระจูดเนี่ยค่ะไปทำเป็นรูปแบบที่ไปเข้าประกวดในงานวิชาการของโรงเรียนเพราะว่านะคะในเขตในอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะได้รับรางวัลกันทุกปีก็คือได้เหรียญทองกันทุกปีนะคะครูก็ให้ความสำคัญในการเป็นศิลปาชีพแล้วเด็กต้องเรียนรู้ต่อพอเราสอนเสร็จเด็กเหล่านี้บางคนที่มีความสนใจอ่ะสวัสดิ์เข้ามาอยู่กับโรงอย่างลูกหลานเขาจะมาอยู่ใช่ไหมคะก็พอเราทำอะไรเนี่ยเขาจะอยากทำด้วยอยากสานด้วยคนที่สนใจอ่ะเราก็สอนต่ออย่างตอนนี้ที่เรามีเด็กนักเรียนเองอ่ะที่ได้รายได้จากกลุ่มตรงนี้ค่ะก็มีตอนนี้ก็คือเขาสามารถทำเป็นตัวกู๊ดได้สวัสดีได้และก็พอทำเก่งและชำนาญก็ไปทำที่บ้านได้แล้วก็มาส่งกับที่กลุ่มก็จ่ายเป็นเงินเหมือนกับสมาชิกค่ะจ่ายเรียบร้อยแล้วก็เขาก็มีรายได้ของเขาเองใช่ไหมคะตอนนี้ตอนเขาทำมาหลายปีแล้วล่ะแต่ว่าตอนมัธยมก็ทำปิดเทอมก็ทำสวัสดิ์ก็ทำอันนั้นเด็กที่ขยันนะคะตอนนี้ก็ไปมหาลัยแล้วก็ยังเอาไปทำก็บอกว่าเวลาที่เรียนน่ะเขาอยู่หอใช่ไหมคะก็อยู่คนเดียวแบบนี้เวลาที่เรียนบางวันเรียนไม่ได้เต็มวันเวลาที่เหลือก็จะทำกระเป๋าอย่างน้องก็มีคนนึงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเอามาส่งงานเนี่ยกระเป๋าเนี่ยค่ะกระเป๋ากู๊ดเนี่ย30 กว่าใบแล้วก็มาส่งแล้วก็เรียกกระจุดใหม่ไปทำอีกก็คือเราใช้เวลาว่างแต่ก็พูดกับเขาว่าก็คือต้องมีเวลาพักผ่อนด้วยแล้วก็ในงานในเรื่องของการเรียนอย่าให้เสียแบบนี้ค่ะแต่เขาก็บอกว่าแบ่งเวลาได้แล้วเขาเสียดายเวลาที่มันว่าเก่งมากมีที่ไปมาอะไรเนี่ยพาไป2 คนก็คือพากระจูดไปแล้วก็เอากระเป๋ามาพากระจูดไปแล้วก็เอากระเป๋ามาแต่เรารู้สึกว่าเราดีใจนะคะเพราะว่าเด็กที่มีความตั้งใจแล้วก็อดทนแล้วก็อันเนี้ยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้เลยอะค่ะเพราะว่าเขาไปโรงเรียนอย่างแต่ก่อนเขาไม่ได้ไม่ไปมหาลัยใช่ไหมคะก็อยู่มัธยมแล้วก็สารแล้วก็เขาสามารถเก็บตังไว้แล้วก็ซื้อโน้ตบุ๊กของเขาซื้อโทรศัพท์ของเขาที่อยากได้ซื้อสร้อยทองที่เขาสะสมเขาซื้อสร้อยทองเขาทำได้เขาเก่งมากอันนี้เราก็คือดีใจในการที่เราถ่ายทอดให้เขาแล้วก็คืออยากขอบคุณพระองค์ท่านมากๆที่ว่ามีอาชีพตรงนี้ให้กับรุ่นพ่อรุ่นแม่ตรงนั้นก็คือไม่คิดว่าจะถึงรุ่นหลานแต่พอเราทำมาแล้วมันมีการเจริญเติบโตแล้วเด็กๆสนใจแล้วก็สามารถต่อยอดได้ไปถึงรุ่นเด็กๆเพราะว่าเขาเดินเข้ามาเองหนูอยากทำด้วยก็สนใจบอกว่าหนูอยากทำตัวนี้ด้วยสอนได้ไหมก็เขาก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เด็กคนอื่นๆที่รุ่นหลังจากเขาถ้าใครมีความสนใจก็สามารถมาทำได้อันนี้ที่ความตั้งใจของพี่เลยจริงๆก็คือว่าอยากทำตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็อยากถ่ายทอดให้ถึงรุ่นเด็กๆนะคะถ้ามีความสนใจเขาก็จะมาเรียนต่อกับเราได้แล้วก็อยากรักษางานศิลปาชีพให้คงอยู่สืบไปไม่สูญหายก็อยากให้เด็กๆก็ได้รับรู้ถึงงานศิลปาชีพที่เราก่อตั้งกันมาแล้วก็พ่อแม่ทำแล้วก็ทำให้เขาได้มีชีวิตการเรียนของเขาว่าสามารถเรียนจบปริญญาและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะบางคนก็อาจจะเอาไปขายไม่ถนัดในการสารก็อาจจะรับงานไปขายออนไลน์แบบนี้ค่ะอันนั้นก็ได้เหมือนกัน
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเรื่องราวที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: พลเขี้ยมการและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนางจิราพรหนูรักสำหรับวันพรุ่งนี้ติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาสำหรับวันนี้ดิฉันเสรณีนาวงศ์พร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศส่งตรงข้อมูลตามข้อเท็จจริงสู่ประชาชนผ่านเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
2: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
3: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.เปิดศูนย์ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศส่งข้อมูลตามข้อเท็จจริงสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
6: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศและกรมอุตุนิยมวิทยาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยมอบหมายให้กระทรวงดีอีกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างรวดเร็วและอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: กรมทางหลวงชนบทเฝ้าระวังเส้นทางคมนาคม18จังหวัดทั่วประเทศพร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างเร่งด่วนนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่ากรมทางหลวงชนบทได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนำรถบรรทุก6ล้อและรถยนต์4ล้อแบบมีหลังคาพร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการรับส่งประชาชนในจุดที่รถโดยสารปกติไม่สามารถสัญจรผ่านได้โดยเน้นพื้นที่จุดเชื่อมต่อสำคัญโดยจะให้บริการจนกว่าผู้โดยสารจะหมดและสถานการณ์จะคลี่คลายสำหรับภาพรวมทั่วประเทศปัจจุบันมีถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใน18จังหวัดรวม88สายทางซึ่งสามารถสัญจรผ่านได้51สายทางและสัญจรผ่านไม่ได้37สายทางทางนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จัดชุดหน้าตระเวนเฝ้าระวังติดตั้งป้ายเตือนและเตรียมเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมทันทีหลังน้ำลดกรุงเทพมหานครน้อมรับข้อบกพร่องระบบเซลล์บอร์ดแคสต์พร้อมเร่งผลักดันสิทธิ์แจ้งเตือนภัยเชื่อมโยงข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ
7: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีการพัฒนาระบบเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์เมื่อช่วงเช้าวันที่27กันยายนที่ผ่านมาว่ากรุงเทพมหานครน้อมรับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากช่องว่างและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในขั้นตอนประสานงานซึ่งเดิมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นผู้พิจารณาอนุมัติกฎส่งข้อความ ทำให้เกิดความสับสนในสิทธิสั่งการล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ข้อสรุปร่วมกับปภ.ในการปรับรูปแบบการทำงานโดยกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ออกแบบเนื้อหาข้อความเองทั้งหมดและเมื่อส่งให้ปภ.จะมีการส่งข้อความกระจายสู่ประชาชนทันทีทั้งนี้อยู่ระหว่างการตกลงกรอบความรับผิดชอบเพื่อขอโอนอำนาจบริหารจัดการให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้มีสิทธิในการกดส่งข้อความเตือนภัยเซลล์บอดแคสต์ด้วยตนเองทั้งนี้ได้น้อมรับและปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ส่วนกลางกับศูนย์หน้างานเขตเรียบร้อยแล้วพร้อมยืนยันจะลงพื้นที่ติดตามหน้างานทันทีเมื่อระบบการบริหารจัดการส่วนหลังเข้าที่อย่างสมบูรณ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

0: ุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันการดื่มน้ำแร่ควบคู่กับน้ำเปล่าจะช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุหลากหลายและรักษาสมดุลที่เหมาะสมต่อสุขภาพ
1: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
3: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
4: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
5: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
6: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.7

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระวรกายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพระสกนิกรไทยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้พระองค์จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อปีพุทธศักราช2519และขยายงานอย่างกว้างขวางในปี2523เพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรที่ยากไร้โดยเฉพาะเกษตรกรในชนบทได้มีอาชีพมีรายได้และมีศักดิ์ศรีแห่งชีวิตภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ประชาชนทั่วประเทศได้รับการส่งเสริมให้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายเครื่องจักสานงานปั้นหรือหัตถศิลป์ไทยนานาชนิดที่สะท้อนความงดงามแห่งจิตวิญญาณไทยผลงานเหล่านี้ไม่เพียงสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวของราษฎรแต่ยังยกระดับชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกพระราชกรณียกิจแห่งพระเมตตานี้คือรากฐานแห่งความมั่นคงของชุมชนไทยคือพลังแห่งภูมิปัญญาที่งอกงามอย่างยั่งยืนและคือเครื่องพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นแรงบันดาลใจแห่งความรักและศรัทธาของปวงชน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่38มีจิตเกษตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 18:05 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่กับบอนสกันแก้วประจันครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ครับแน่นอนวันนี้เกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับในหลายพื้นที่นะครับล่าสุดนี่ดูไปพร้อมกันในส่วนของ NBT นะครับก็ขึ้นว่าจังหวัดที่มีความเสี่ยงเรื่องของพื้นที่เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับมีทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครดังนั้นครับก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องในทุกๆจังหวัดของประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันครับมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับหลังจากที่ท่านปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเสร็จปั๊บเนี่ยกลับมาอย่างที่ทราบกันท่านก็ลงพื้นที่นะครับติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณคลองเปลมประชากรนะครับเยี่ยมศูนย์พักพิงแล้วก็จัดเรื่องของอาหารเรื่องยาสิ่งจำเป็นดูแลผู้ประสบภัยพร้อมขอให้ผู้ป่วยติดเตียงเข้าไปยังศูนย์พักพิงโดยด่วนนะครับเพราะว่าก็เป็นห่วงกันในหลายๆจุดเลยทีเดียวทางด้านของศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนแขวงตลาดบางเขนหลัก4กรุงเทพมหานครนะครับล่าสุดนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็เรื่องของการระบายน้ำคลองเปลมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาพร้อมกับการมอบถุงยางชีพนะครับให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วก็กลุ่มเปราะบางโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำนะครับบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาแล้วก็บริเวณคลองเปลมประชากรรับทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่นะครับเรื่องของความคืบหน้าการระบายน้ำติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาแล้วก็การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้จากนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางต่อครับไปยังศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนนะครับไปพูดคุยรับฟังปัญหาแล้วก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำนะครับพร้อมกับมอบถุงยางชีพช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวถึงปัญหานะครับที่เกิดขึ้นนะครับรัฐบาลก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตอนนี้ก็จัดเตรียมทั้งอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะครับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้มากที่สุดทั้งในส่วนของยารักษาโรคเรื่องอาหารใช่ไหมครับเรื่องการจัดเตรียมที่พักพิงสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับขณะเดียวกันประชาชนก็ยังมีความกังวลนะครับเรื่องของที่อยู่อาศัยอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังก็เรื่องทรัพย์สินเรื่องรถยนต์ใช่ไหมหลายคนที่กังวลใจด้วยว่าจะไปอย่างไรต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายจุดเลยก็ยังคงน่าจะมีปัญหาอยู่ทางด้านของอีกเรื่องนึงครับที่ท่านนายกเป็นห่วงก็คือผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางท่านก็ห่วงมากเลยทีเดียวนี้บอกขอให้เข้ามาพักอาศัยก่อนอยู่ในศูนย์พักพิงเพื่อให้ได้รับการดูแลแบบใกล้ชิดแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับตลอดจนการช่วยเหลือที่ต้องทั่วถึงแล้วก็ทันท่วงทีด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญครับที่ท่านก็ติดตามนะครับแล้วก็ประสานกับความช่วยเหลือในทุกๆจุดนะครับล่าสุดก็ติดสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศกรมประชาสัมพันธ์จุดไหนนะครับที่พี่น้องประชาชนยังเดือดร้อนอยู่นะครับอย่างที่บอกว่าสวทของเรานะครับตลอดทั้งวันครับก็ยังคงติดตามกันบนขออนุญาตเข้ามาดูที่เพจของเรานะครับล่าสุดเขื่อนพระราม6ครับตอนนี้นะครับเกาะติดกันมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ที่600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ตั้งแต่วันนี้เลยครับ28จนถึง29กันยายนโดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานครับได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยวันนี้ครับ28กันยายน2569เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าประเทศไทยก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากหลายแห่งทั้งภ าคกลางนะครับทั้งพื้นที่ที่ต้องบอกว่าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับประกอบกับโครงการส่งน้ำแล้วก็การบำรุงรักษาป่าสักใต้ก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดจึงมีความจำเป็นคุณผู้ฟังที่ต้องเตรียมพร้อมเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันนะครับเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่เป็นน้ำฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับเขื่อนพระราม6ตอนนี้ได้มีการปรับนะครับเป็นการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6นะครับให้อยู่ในเกณฑ์600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันนี้ครับ28กันยายนถึง29กันยายนก็จะส่งผลครับให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้น1ถึง 1.20 เมตรนะครับโดยการระบายน้ำก็อยู่ในเกณฑ์วิกฤตดังนั้นครับกรมชลประทานก็ขอให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดตามครับติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณฝนรวมถึงการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6อย่างใกล้ชิดพร้อมกับการแจ้งเตือนประชาชนแน่นอนครับก็เป็นสื่อกลางนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีการประสานข้อมูลต่อนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับบริเวณจุดเขื่อนพระราม6ตอนนี้มีการเพิ่มการระบายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็เป็นผลที่ต้องบอกว่าต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับกรมประชาสัมพันธ์พื้นที่ไหนหน้าจุดไหนนะครับก็มีการแจ้งกันอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับมีทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุน้ำท่วมด้วยเพราะว่าเราจัดรายการก่อติดสถานการณ์น้ำนะครับมีหลายๆเบอร์ครับที่อยากจะแจ้งกันนะครับไม่ว่าจะเป็น02-276-4016นะครับมี02-275-4035 092-246-8735แล้วก็092-246-8739นะครับก็มีช่องทางหลายๆช่องทางหลายๆเพจนะครับที่ให้ข้อมูลแล้วก็รวมถึงเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะติดต่อประสานงานแล้วก็เดินหน้าในการที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในทุกๆจุดนะครับของพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการกันอยู่ตอนนี้นะครับมาดูกันที่ทางด้านของท่านสุชาติชมกลิ่นกันบ้างครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ารัฐบาลครับเดินหน้าในการระดมทุกสรรพกำลังช่วยนะครับในทุกๆจังหวัดล่าสุดก็เดี๋ยวพาคุณฟังไปที่ชลบุรีครับท่านสุชาติชมกลิ่นตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้านะครับชลบุรีก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะครับสถานการณ์น้ำเราก็ต้องเกาะติดกันในทุกๆจังหวัดของประเทศไทยด้วยนะครับทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ระดมกำลังครับแล้วก็เครื่องมือเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชลบุรีอย่างเร่งด่วนนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ครับคุณผู้ฟังติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำทุกหน่วยงานตอนนี้ก็ระดมทุกสรรพกำลังในการช่วยเหลือประชาชนเต็มความสามารถแล้วก็เน้นการทำงานเชิงรุกเข้าถึงทุกพื้นที่ที่ประสบภัยโดยเร็วนะครับทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุดก็ได้มีการจัดตั้งนะครับเป็นศูนย์บัญชาการส่วนหน้าเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานนะครับแล้วก็บัญชาการความช่วยเหลือบูรณาการนะครับเรื่องของกำลังพลเรื่องของเครื่องจักรนะครับเรื่องของอุปกรณ์จากหน่วยงานในสังกัดเข้ามาสนับสนุนการทำงานของจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเร่งด่วนกำลังพลภาคสนามครับตอนนี้ก็ระดมเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและก็กรมป่าไม้ด้วยนะครับมาช่วยเต็มที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเต็มที่ขณะเดียวกันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็สนับสนุนเพิ่มครับเป็นเรือยางจำนวน2ลำใช้เอาไว้ในการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงด้วยทั้งนี้ครับกรมทรัพยากรน้ำก็สนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมครับด้านการสนับสนุนทางอากาศโดยมีเฮลิคอปเตอร์2ลำนะครับประจำการณศูนย์การต่อสู้อากาศยานที่12เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็พร้อมสนับสนุนภารกิจเมื่อมีความจำเป็นนะครับนี่ก็เป็นการจับไม้จับมือกันในทุกภาคส่วนครับกอบติดสถานการณ์น้ำไปพร้อมๆกันในทุกภาคส่วนเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงต้องติดตามกันต่อเกาะติดสถานการณ์น้ำสักครู่เดียวครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
6: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น

0: คมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
2: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
1: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
2: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
1: ไม่เสพ
2: ไม่ขาย
1: ไม่ทำลายอนาคต
2: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
0: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
2: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
0: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
3: จับประเด็น VIP
4: กลับมาติดตามกันครับจับประเด็น VIP 18 นาฬิกา 18 นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าในทุกๆจุดของประเทศไทยครับตอนนี้เราอยู่ในรายการพิเศษนะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำกันนะครับต้องบอกว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เดินหน้าครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมี1สายนะครับที่มาคุยกันในช่วงของจับประเด็น VIP ข้อความที่คุณผู้ฟังติดตามอยู่แล้วก็ส่งมาเพิ่มเติมกันหลากหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ครับก็ต้องติดตามกันวันนี้ครับได้รับเกียรติจากดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีสุธรรมพันธ์แน่นอนครับจะมาติดตามเรื่องมาตรการในการดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำแล้วก็อีกเรื่องนึงอย่างที่บอกครับเดือนหน้าเราจะมีการประชุมใหญ่นะครับเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026ด้วยเดี๋ยวเราติดตามรายละเอียดทั้ง2เรื่องประเด็นสำคัญสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
4: ครับอาจารย์ครับแน่นอนเรื่องใหญ่ที่สุดตอนนี้เรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับที่สวทของเราก็เกาะติดล่าสุดครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างในการเยียวยาการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ครับ
5: ณขณะนี้ทีมอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากภาคทัศไทยร่วมกับทีมของตำรวจน้ำกองบังคับการตำรวจน้ำเข้ามาอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุก็คือที่ชุมชนเคหะกองจันท
4: ร์
5: นะครับเราแวะไปตามตึกต่างๆโดยพยายามเล็งหาตึกที่เข้าถึงยากต้องใช้เรือที่มีศักยภาพแล้วเราก็เอาเป็นฮาลาลล้วนนะครับ
4: ครับ
5: มีข้าวแกงแต่ละกล่องเนี่ยสามารถดึงออกมาฉีกแล้วทานได้เลยจะได้การหุงหันเราก็แฟลต5ชั้นแต่ละแฟลตจะอยู่กันขึ้นอาคารละ66ลัง
4: ครับ
5: นะครับก็แปลว่า66คูณ3นะครับก็จะมีเพียงพอให้เขาได้ทานไปจากระยะหนึ่งเรื่องอาหารสิ่งที่เขาเดือดร้อนมากๆคงจะเป็นเรื่องของการที่ไม่มีน้ำเพราะว่าตึกต้องถูกตัดไฟ
4: ครับ
5: พอถูกตัดไฟก็แปลว่าปั๊มน้ำจะไม่ทำงาน
4: ครับ
5: และเขาต้องอาศัยการโยงสายยางออกไปด้านนอกของการเคหะเพื่อจะไปหาบ้านหรือร้านค้าที่จะอนุญาตให้เขาเสียบหัวก๊อกได้แปลว่า1ก๊อกเลี้ยงคนทั้งอาคาร 4-500 คนนะฮะอันนี้จะเป็นตัวที่เขาหนักใจที่สุดเรื่องอาหารเราก็ยังส่งได้อยู่นะครับ สิ่งที่จะเป็นข้อจำกัดก็คือการจัดการเรื่องน้ำใช้น้ำดื่มขณะนี้ค่อยๆมีวิธีการส่งกันอยู่ละแต่สิ่งที่เขาขาดมากๆคือเรื่องน้ำใช้นะฮะตัวนี้ก็เป็นปัญหาอยู่รวมทั้งบางตึกอาจจะพอมีโอกาสเปิดไฟได้เป็นบางช่วงเวลาแล้วก็กรณีนี้เฉพาะที่ชุมชนที่เคหะคลองจันทร
4: ์
5: มีคนอยู่ในนี้อยู่ประมาณสัก 40,000 คน
4: โอ้เยอะมากอาจารย
5: ์นะ
4: ครับ
5: ฮะเพราะนั้นที่อีกอันหนึ่งคือเคหะล่มเกล้านั่นก็อยู่ประมาณ 74,000 คนเหมือนกัน
4: ครับ
5: มีคนถามครับบอกว่าแล้วทำไมไม่ย้ายเขาออกไปคำถามก็คือว่าจะเอาคน 40,000 ไปรวมไว้ที่ไหนที่อยู่นอกบ้านมันเป็นไปได้ยากมากนะครับแต่อย่างไรก็ดีบรรดาเด็กเล็กผู้สูงอายุคนป่วยเนี่ยนำออกหมดแล้วนะครับยกเว้นเพราะกรณีทารกซึ่งอยู่กับแ ฉะนั้นคนที่อยู่ที่นี่แปลว่าเขาเลือกแล้วว่าเขาจะอยู่ที่นี่แหละพอออกไปข้างนอกนั้นเนี่ยจะไม่มีที่ให้เขาไปอยู่ดีแล้วก็เราก็ต้องมีเรื่องของการช่วยกันส่งอาหารส่งกำลังใจแต่แทบทุกตึกที่เราได้แวะเข้าไปนั้นน่าประทับใจนะครับ ทุกตึกมีระบบการจัดการรวมไม่ว่าจะได้อะไรมาเขาจะไปกองรวมเพื่อจะแบ่งกันไม่ใช่ใครคว้าได้คว้าเอานะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ผู้คนที่กำลังเดือดร้อนเขาร่วมใจกันในการออกแบบระบบเพื่อทำให้เขาทุกคนรอดไปด้วยกัน
4: ครับอาจารย์ครับมีคำถามนิดนึงครับ
5: ครับ
4: ครับสาเหตุหลักๆที่ต้องบอกว่าหลายๆคนบอกว่ามันมาเร็วมากๆเลยอาจารย์เรื่องของฝนที่ตกต่อเนื่องกันแบบนี้ครับหลายๆคนบอกว่ามันทำไมถึงเป็นแบบนี้อยากจะรู้จังเลยครับอาจารย์
5: ฝน300มิลลิเมตรคราวนี้ไม่ได้มาจากพายุ
4: ครับ
5: แต่มาจากหย่อมความกดอากาศต่ำความกดอากาศต่ำแปลว่าการที่โลกร้อนมันทำให้มีการระเหยของน้ำทะเลขึ้นไปเป็นจำนวนมากการระเหยขึ้นสู่ที่สูงของมันเป็นจำนวนมากนั้นทำให้เหมือนกับเอาผ้ามาชุบน้ำให้เปียกแล้วมาเหวี่ยงพอเหวี่ยงแล้วมันจะมีน้ำหนักตัวนี้เมื่อมันไปเจออุณหภูมิที่เย็นจัดเพียงพอมันจะคลายตัวจากการเป็นไอน้ำในอากาศให้กลายเป็นฝนแล้วบังเอิญว่าฝนนี้แช่แม้ไม่แช่อยู่กับที่แต่มันวิ่งวนฮะวนทวนเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังให้สัมภาษณ์กันอยู
4: ่
5: ฝนส่วนใหญ่ไปลงอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อสัก 3-4 วันที่แล้วฝนส่วนใหญ่ก็คือก้อนเดียวกันนี่แหละครับอยู่แถวๆสระแก้วอรัญญประเทศซึ่งทีมอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็เข้าไปช่วยชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นโยกย้ายเข้าสู่ที่ปลอดภัยย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลที่อรัญญประเทศเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเหล่านี้แต่ว่ามันคือฝนเดียวกันนะแล้วมันก็นอกจากตกที่สระแก้วมันก็ลามเข้ามาที่นครนายกลามเข้ามาที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ต่อตอนนี้ไปละไปอยู่ที่ทิศตะวันตกของประเทศไทย
4: ครับ
5: แล้วประเดี๋ยวมันก็จะวนต่อฮะมันจะวนกลับลงมาที่เพชรบุรีแล้วมันก็จะหมุนเข้าอ่าวไทยแล้วมันก็จะกลับเข้ามาชลบุรีระยองแบบนี้ต่อถ้าตามรูปแบบในการพยากรณ์ของมันนะครับเพราะมันกำลังเป็นลมวนแต่ไม่ใช่พายุนะครับ
4: เ
5: พียงแต่ฝนเนี้ยแบกความชื้นมาเป็นจำนวนมากแล้วมันก็เทลงไปเรื่อยๆตามเส้นทางที่มันผ่านเพียงแต่มันเดินทางช้าๆจึงทำให้มีฝนตกแช่ในพื้นที่ต่างๆเป็นจำนวนมากครับ
4: ครับการช่วยเหลือครับเห็นบอกว่าก็มีหลากหลายจุดนะครับที่อาจารย์ส่งข้อมูลมานอกเหนือจากที่กทม.แล้วที่อาจารย์ไปดูตรงนี้แล้วเนี่ยเห็นบอกว่าอีกหนึ่งจุดที่เป็นการช่วยเหลือก็ที่สระแก้วก็บอกว่ามีการช่วยเหลือพี่น้องด้วยใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
4: ครับ
5: นั้นทีมของเราไปอยู่ที่นั่นเกินกว่า4วันเลยนะครับ
4: เป็นยังไง
5: แล้วก็ใช้ช่วยทั้งพื้นที่ที่เป็นเมืองคืออำเภอเมืองก็โดนแล้วก็พื้นที่ที่เป็นอำเภอชายแดนอย่างเช่นอรัญญประเทศที่เขาชะกันน้ำลงเขามาอย่างรวดเร็วรุนแรงแล้วก็พัดทุกสิ่งทุกอย่างเลยดังนั้นก็ต้องใช้ทักษะและช่วยทั้งกลางวันและกลางคืนการช่วยในพื้นที่ที่น้ำหลากแล้วก็เป็นกลางคืนนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากแต่ว่าก็ได้เข้าไปแก้ไขได้สำเร็จบางพื้นที่ต้องวิ่งเรือลึกเข้าไปในป่าเพื่อจะไปเอาคนออกมาจากบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งมีคนอยู่ในนั้น 4-5 คนแล้วก็พาเขาออกมาในเวลากลางคืนเลยอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าภัยที่มันลงมานั้นแบบเมืองก็เป็นความเดือดร้อนที่กระจุกตัวอย่างรุนแรง
4: คร
5: ับ ในสถานที่กลุ่มที่อยู่ต่างจังหวัดภัยที่ลงมาแม้คนไม่หนาแน่นแต่เขาอยู่ห่างไกลแล้วเขาเรียกว่าโอกาสจะมีโอกาสถูกตรวจพบตรวจเจอยากมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็ตามเมืองทุกเมืองต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นเมืองในเมืองหรือเมืองในต่างอำเภอห่างไกลออกไปก็จะต้องคำนึงถึงเลยนะครับว่าความเสี่ยงทางธรรมชาติเป็นของที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่มันเกิดแน่ๆเพียงแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดที่ไหนและเมื่อไหร่ครับ
4: นี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญที่เราต้องกลับมาตระหนักเรื่องนี้ด้วยนะครับในส่วนของการเยียวยาครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องของข้าวของนะครับที่หลายคนบอกว่าจะเกิดการดูแลยังไงบ้างเรื่องของการขาดแคลนไหมในส่วนนี้แล้วก็การเยียวยาพี่น้องประชาชนตรงนี้มีอย่างไรบ้างครับ
5: อันนั้นคงจะเป็นเรื่องของตัวนโยบายของรัฐบาลนะครับในเรื่องการเยียวยาซึ่งตอนนี้เราอยู่ใกล้ช่วงรอยต่อระหว่างวันที่1ตุลากับ30กันยา
4: ครับ
5: ถ้ายังไม่ถึง1ตุลาต้องใช้ระเบียบเดิ
4: ม
5: ของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาผู้ประสบภัย
4: ครับ
5: แต่พอถึง1ตุลาเป็นต้นไปรัฐบาลนี้ได้ซื้อประกันให้กับ30ครัวเรือนในทุกๆภัยและเป็นวิธีการเยียวยาโดยใช้เงินของบริษัทประกันเป็นคนจ่ายเพราะนั้นก็แล้วแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงอยู่ในกติกาเดิมก็ใช้กติกาของรัฐในการดูแลแต่ถ้า ภัยนี้ซึ่งมันจะยังคงอยู่ไปเรื่อยๆยาวเกินวันที่1ตุลาเพราะขณะนี้มันก็จะมีเรื่องการที่มันประชาชนกำลังจะมีงูเหลือมตัวใหญ่กำลังจะขึ้นเรือมาก็เลยต้องคอยชะโงกดูซะหน่อยนะครับก็จะเป็นเรื่องว่าถ้าเป็นหลัง1ตุลาอันนั้นก็จะเป็นเคลมประกันโดยรัฐช่วยเคลมให้แต่ใช้เงินจากบริษัทประกันมามอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหายด้านทรัพย์สินนะทั้งนี้ในกรุงเทพมหานครมีรถจมน้ำเป็นจำนวนมากเราพูดถึงกันเป็นหลักหลายร้อยคันนะครับถ้าเขามีประกันที่เขาซื้อเอาไว้อยู่แล้วก็ไปดูประกันเฉพาะแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้ซื้อประกันและหลัง1ตุลาก็ต้องมาไล่ดูว่ารถจมน้ำก่อนหรือไม่ถ้าก่อน1ตุลาก็กลับมาสู่กติกาเดิมก่อน30กันยาที่รัฐมีในการช่วยเหลือนะก็อาจจะได้เต็มจำนวนหรือไม่เนี่ยอันนั้นต้องไปว่ากันด้วยกติกาของรัฐนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องหลัง1ตุลาอันนั้นกติกาคงจะเปลี่ยนไปครับ
4: นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เรื่องของประกันภัยต่ออาจารย์ครับอย่างที่บอกว่าเราก็มีมาตรการในการดูแลพี่น้องประชาชนการเยียวยาแล้วแต่อีกประเด็นนึงที่มันต้องเรียนถามอาจารย์เลยในเดือนหน้าเราก็จะมีการประชุมใหญ่อันนี้ก็สำคัญอีกเช่นเดียวกัน IMF ครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับ IMF World Bank Annual Meeting 2026ตรงนี้ครับหลายคนกังวลใจว่าเอ๊ะมันจะกระทบเรื่องราวของสถานการณ์น้ำหรือเปล่าอันนี้ประเด็นนี้ก่อนในส่วนนี้ก่อนครับอาจารย
5: ์การประชุม World Bank IMF ที่ประเทศไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้เป็นครั้งที่สองในการมาแต่ละครั้งเขาจะเวียนไปตามประเทศต่างๆในทุกๆปีนี่เป็นรอบสองที่เข้ามาประเทศไทย
4: ร
5: อบที่แล้วเข้ามาในปี1991นะปีนี้2026เพราะฉะนั้นก็ห่างกันพอสมคว
4: ร
5: เมื่อคราวที่แล้วที่เข้ามาเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังก้าวสู่ความเป็นเสือตัวที่5ของเอเชีย
4: อ
5: ันนั้นมาด้วยการที่เห็นว่า GDP ประเทศไทยก้าวกระโดดมาคราวนี้เข้ามาอยู่4เรื่องโดยประมาณนะครับ มาจากทั่วโลกเพื่อจะมาคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจที่ไม่ยั่งยืนตอนนี้ World Bank IMF เขาเห็นแล้วว่าการพัฒนาประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆโดยที่ไม่ได้รักษาประเด็นด้านความยั่งยืนนั้นเนี่ยในสุดนำมาสู่ความเสียหายส่วนที่สองคือภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสุดขั้วโลกร้อนนี่ก็เป็นประเด็นที่สองที่ IMF World Bank มาคราวนี้และตั้งใจจะคุยกันเรื่องนี้ที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในรอบนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าเมื่อไปเทียบดูกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เนปาลสิ่งที่เกิดขึ้นในจีนสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกหลายๆที่ในโลกที่มันเกิดขึ้นแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนและครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยนั้น World Bank IMF ซึ่งอันหนึ่งเป็นธนาคารเพื่อการแก้ไขความยากจนอีกอันหนึ่งเป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อเสถียรภาพด้านอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างๆก็จะคุยกันเรื่องนี้ว่าแล้วระบบการเงินควรจะทำยังไงเพื่อจะทำให้เกิดการลงทุนที่ยั่งยืนขึ้นระบบการเงินอย่างไรจึงจะสามารถช่วยเหลือเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ดีขึ้นส่วนที่สามเป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำครับIMF World Bank เดินทางมาครั้งนี้โจทย์ใหญ่คือพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำเพราะไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามก็ล้วนแต่ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำที่ทางออกทั้งสิ้นซึ่งปัจจุบันนักเศรษฐศาสตร์เรียกมันว่าเศรษฐกิจรูปตัว K คือมีขาที่ชี้ขึ้นและขาที่ชี้ลงและประเทศเป็นจำนวนมากที่เศรษฐกิจกำลังไปได้ดีนั้นเคขาขึ้นเป็นขาลีบคือแขนเล็กๆแต่ขาล่างที่ลากพื้นอยู่นั้นเป็นขาที่มีขนาดใหญ่และมีคนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องเพราะนั้น World Bank IMF ก็จะมาสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องทำยังไงที่จะทำให้ความเหลื่อมล้ำระหว่างขาตัวเคที่ขาชี้ขึ้นกับขาชี้ลงนั้นให้มันเหลือน้อยลงและทำอย่างไรถึงจะทำให้คนที่ติดพื้นอยู่ข้างล่างมีโอกาสไต่บันไดขึ้นมาเพราะไม่อย่างนั้นแล้วในสุดเคทั้งอันจะล้มลงได้ครับ
4: นี่นะครับเป็นประเด็นสำคัญเรื่องเศรษฐกิจภูมิอากาศแล้วก็ความเหลื่อมล้ำด้วยนี่คือสาระสำคัญในครั้งนี้หลายคนมองครับอาจารย์ว่าเอ๊ะการประชุมนี้เนี่ยมันห่างไกลตัวเราเหลือเกินมันไม่เห็นจะใกล้ตัวเราเลยประโยชน์ของการที่เราเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนยังไงบ้างครับ
5: การที่เขาได้มาเห็นกับตาของเขาว่าศักยภาพของประเทศไทยคืออะไรเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการเดินทางก็รับขับสู้อาหารการกินวัฒนธรรมความสามัคคีแม้กระทั่งในภัยพิบัติที่ขณะนี้เราก็ได้เห็นความสามัคคีนะครับทีมกู้ภัยอาสาซึ่งล้วนแล้วแต่ไม่มีใครมีเงินเดือนนะครับออกมาช่วยพี่น้องประชาชนกันโดยไม่ต้องนัดหมายมีทักษะความรู้ในเรื่องการจัดการตัวผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือต่างๆก็เป็นไปด้วยความน่ารักพยายามที่จะเอื้อเฟื้อช่วยดูแลกันและกันมีระบบส่วนกลางในการจัดการสิ่งที่เราคงจะเห็นเลยนะครับว่า หน่วยงานต่างๆที่เป็นของรัฐเองคงจะต้องร่วมมือกันในเรื่องการแบ่งปันข้อมูลแล้วก็ทำให้ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลกลางเป็นข้อมูลที่เคี้ยวได้เคี้ยวง่ายเข้าใจง่ายแล้วคนจะได้ป้องกันตนเองลงทุนดูแลป้องกันไม่ให้มันเกิดความเสียหายมากนักการที่ World Bank IMF มาในประเทศนี้ไม่ได้มองกันแค่ว่าเขาจะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยมานอนโรงแรมมากินอาหารอันนั้นก็มันเกิดขึ้นอยู่แล้วและจำนวนคนของเขาเข้ามาเป็นหลักหมื่นคนก็ไม่ใช่หลักหลายล้านเพราะฉะนั้นเราดูแลเขาล่ะให้เขาเกิดความประทับใจในเรื่องการต้อนรับกับสู้เป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องใหญ่กว่าคือการได้เขาเห็นศักยภาพของเราว่าเรามีเมืองหลักเมืองรองเรามีวัฒนธรรมเรามีการลงทุนทางด้านสาธารณูปโภคมีรถไฟฟ้ามีรถใต้ดินมีรถไฟทางคู่มีรถไฟระหว่างประเทศและเขาจะเห็นเองว่าศักยภาพแบบนี้ควรจะส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการอย่างไรจึงจะทำให้เกิดประโยชน์ที่เป็นทั่วถึงสำหรับคนไทยไม่ว่าจะอยู่ในเคขาบนคือขาขึ้นหรือเศรษฐกิจของคนที่กำลังค่อยๆถดถอยลงไปครับ
4: ครับนี่คือเรื่องสำคัญอาจารย์ถามอีกเรื่องนึงเรื่องของเมืองหลักเมืองรองตอนนี้เดินหน้าไปถึงไหนแล้วเรื่องของการเขาเรียกเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใช่ไหมฮะแล้วก็นิวอีโคโนมีด้วยตรงนี้ไปถึงไหนแล้วครับที่ความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้ครับ
5: เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแนวทางใหม่ของทั้งโลกไม่ใช่แค่ของไทยนะครับก็ถือว่าเศรษฐกิจดั้งเดิมที่มันไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนล้วนแล้วแต่ถือว่าไม่สร้างสรรค์ทั้งนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงภัยธรรมชาติเข้ามาถี่ขึ้นหน้าตาแปลกขึ้นแต่ว่าเราควรจะต้องลงทุนเพื่อจะทำให้ลดความเสียหายป้องกันความเสียหายและเป็นเศรษฐกิจภาคบริบาลคือการดูแลกันและกันเป็นเศรษฐกิจที่ลงทุนเสร็จแล้วเราอาจจะไม่ได้เห็นว่ามันเป็นการลงทุนตึกสูงโรงงานใหม่ขนาดใหญ่ไม่ใช่ครับแต่เป็นการลงทุนที่จะทำให้ลดความร้อนอบอ้าวในโลกที่กำลังร้อนขึ้นแก้ไขปัญหาและลดปัญหาเรื่องการจัดการน้ำทั้งน้ำแล้งน้ำท่วมการจัดการของแบบนี้ลงทุนแล้วผลคืนทุนของมันอาจจะระยะยาวแต่ความเสียหายมันแก้ไขได้ทันทีเมื่อมีการลงทุนแล้วจัดการมันให้เรียบร้อยการใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องใช้ทุนมากแต่ใช้ความตั้งใจในการเข้าใจตัวข้อมูลนั้นแล้วนำมาสู่นโยบายที่ดีในระดับชาติในระดับภาคในระดับกลุ่มจังหวัดในระดับลุ่มน้ำลุ่มอากาศแล้วก็ในระดับท้องถิ่นถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเงินอาจจะใช้น้อยลงแต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในแง่ของสิ่งแวดล้อมในแง่ของสุขภาพจะเป็นไปถึงโดยทั่วๆมากขึ้นครับ
4: ครับผมช่วงท้ายที่สุดครับวันนี้อยากให้อาจารย์ได้สรุปภาพรวมทั้งหมดเลยทั้งในส่วนของสถานการณ์น้ำที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ารัฐบาลเองก็ต้องจับตาแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนแล้วก็การเตรียมตัวความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank 2026ในเดือนหน้าที่เป็นการประชุมสำคัญของเราครับอาจารย
5: ์ครับส่งท้ายในรายการคงจะบอกว่าไม่ใช่แปลว่าน้ำท่วมทั่วไทยเพราะในหลายพื้นที่ตอนนี้กำลังเกิดภัยแล้งขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราต่างก็ต้องไม่ให้ข่าวใดข่าวหนึ่งกลบทุกข่าวแต่เราจะช่วยกันนะครับเพื่อจะทำให้เฉลี่ยข่าวเฉลี่ยความเข้าใจใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและสิ่งหนึ่งที่ผมขออนุญาตหยิบยกเอาพระราชดำรัสของพระองค์พาท่านเคยรับสั่งเอาไว้ในตอนที่เสด็จออกไปช่วยน้ำท่วมบอกว่าจะสูญเสียอะไรก็ตามสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียสิ่งของอะไรไปสิ่งที่ต้องไม่สูญเสียคือเรื่องกำลังใจเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังช่วยดูแลกันและกันต้อนรับแขกที่เข้ามาในการประชุม World Bank IMF แล้วแสดงศักยภาพให้เขาเห็นนะครับว่าสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดของสังคมไทยคือคนไทยและวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีครับ
4: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
5: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับเราก็ต้องเตรียมตัวอย่างที่บอกครับ IMF World Bank นะครับซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นเดือนหน้านะครับ12ถึง18ตุลาคมนะครับแน่นอนว่าใครที่กำลังติดตามอยู่หลายๆเรื่องหลายๆที่เป็น

กับเด็กๆแล้วก็ผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงที่จังหวัดปทุมธานีครับล่าสุดวันนี้ดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มาพร้อมกับคณะผู้บริหารของพม.ลงพื้นที่ครับตรวจเยี่ยมแล้วก็ส่งมอบความห่วงใยรวมถึงการส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ศูนย์พักพิงนะครับที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับโดยมีนายดงพลรุจิธรรมทัตนะฮะซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ให้การต้อนรับนะครับโดยทางด้านของคณะก็เดินทางไปยังศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อเข้าไปตรวจเยี่ยมนะครับกิจกรรมสันทนาการของสภาเด็กและเยาวชนที่มาสร้างรอยยิ้มครับแล้วก็สร้างความผ่อนคลายสร้างความสนุกสนานนะฮะให้เด็กๆคลายความเครียดให้เด็กๆมีความสุขให้เด็กๆมีรอยยิ้มนะครับซึ่งต้องบอกว่าทั้งมีการพบปะทั้งมีการพูดคุยแล้วก็มอบสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ด้วยโดยศูนย์พักพิงนะครับมีจำนวน163คนจากนั้นครับช่วงเวลาบ่ายนะฮะคณะก็ได้เดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงโรงเรียนดวงกมลที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีก็ไปพบปะพูดคุยแล้วก็ไปให้กำลังใจมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางนะครับจำนวน18คนตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์นะครับในการตรวจต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพตรวจอาการบาดเจ็บต่างๆให้แก่ผู้ป่วยด้วยนะครับนี่ก็เป็นการส่งความห่วงใยครับจากพม.มอบกำลังใจดีๆตรงนี้ครับให้กับเด็กๆแล้วก็ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับในศูนย์พักพิงที่ปทุมธานีด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญครับในทุกๆจุดเลยจะเห็นว่าทุกความช่วยเหลือนะครับก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับยังมีข้อความครับจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยล่าสุดน้องปาล์มก็ส่งข้อความมานะครับขอบคุณมากๆแล้วก็กดติดตามกันนะครับในทุกๆเรื่องราวที่สามารถที่จะช่วยสร้างกำลังใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนได้ในการที่จะช่วยเหลือกันในขณะเดียวกันครับล่าสุดในเพจของสวท.ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ท่านวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมบางชันท่านบอกยืนยันนะครับตรงนี้ก็ส่งต่อข้อมูลด้วยว่ายืนยันสถานการณ์น้ำท่วมนิคมลาดกระบังแล้วก็นิคมบางชันไม่กระทบฐานรากเศรษฐกิจสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งสูบน้ำระบายออกนะฮะแล้วก็ควบคู่กับมาตรการในการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบนะครับเรื่องนี้นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยครับถึงสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมบางชันโดยท่านบอกแบบนี้ครับแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจะพบปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่ส่วนกลางก็อยู่ในระดับประมาณ20ถึง50เซนติเมตรก็เป็นผลกระทบโดยตรงจากสภาวะหย่อมความกดอากาศต่ำที่แช่ตัวทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องซึ่งแตกต่างจากวิกฤตมวลน้ำเหนือหลากในปี2554อย่างที่หลายๆคนติดตามข่าวกันอยู่ท่านยืนยันครับว่าสถานการณ์ดังกล่าวไม่ลุกลามจนสร้างความเสียหายเชิงเศรษฐกิจแล้วก็กระทบต่อโครงสร้างการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนื่องจากทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของด้านคันกั้นน้ำนะฮะแล้วก็มีแนวกระสอบทรายเอาไว้อย่างรัดกุมนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลใจยืนยันนะครับยืนยันว่าสถานการณ์น้ำท่วมนิคมลาดกระบังแล้วก็นิคมบางชันไม่กระทบฐานรากของเศรษฐกิจนะครับจากท่านวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในขณะเดียวกันครับตอนนี้ก็ได้มีการสั่งการคุณผู้ฟังให้นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอนะครับก็ติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็เร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่
พื่อที่จะระบายน้ำเนี่ยให้ออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดแล้วก็เร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังครับควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบแล้วก็รัดกุมเพื่อไม่ให้มวลน้ำที่ระบายออกเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนซ้ำเติมชุมชนโดยรอบด้วยนะครับพร้อมทั้งจัดเตรียมมาตรการคุณผู้ฟังในการเยียวยา

0: บรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเหมาะสมนะครับหากได้รับผลกระทบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมครับว่าแม้ว่าจะมีการประเมินว่ากลุ่มเมฆฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ตอนเหนือของประเทศแล้วก็สถานการณ์เริ่มคลี่คลายประมาณสัก 1-2 วันแต่กำชับนะครับกำชับทุกหน่วยงานในการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ประมาทโดยเด็ดขาดนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากเพจของเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับกรมประชาสัมพันธ์ที่ลงไว้ให้คุณผู้ฟังไปดูรายละเอียดต่อเพิ่มเติมได้นะครับมีข้อความจากคุณเสวียนด้วยตอนนี้บอกเสาให้สระบุรีฝนไม่ตกครับติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหอกระจายข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามข้อมูลในทุกๆแห่งนะครับคุณพรชัยบอกว่าวันนี้ไปรับคณะลูกเสือเยาวชนจากพม่ามา70คนจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับฝนไม่ตกโชคดีมากๆเลยทีเดียวคุณบอลอันนี้แจ้งมานะครับก็ขอให้เดินทางทุกครั้งนะครับด้วยความปลอดภัยในทุกๆเส้นทางแล้วก็ในทุกๆจุดนะครับในพื้นที่ต่างๆที่คุณผู้ฟังส่งมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ยังมีหลายๆจุดเลยนะครับที่แจ้งเข้ามาด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับส่งเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ส่งเข้ามาประสานข้อมูลต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับมีพื้นที่ตอนนี้นะครับลาดพร้าวไปต่อได้นะลาดพร้าว83ล่าสุดในเพจของ NBT Connect แห้งแล้วนะครับลาดพร้าว83แห้งแล้วนะครับถ้าจะไปต่อบางกะปิรถเล็กอาจจะยังนะแต่เนื่องจากว่าน้ำยังคงสูงอยู่นะครับในพื้นผิวจราจรก็ให้ทุกคนดูแลตัวเองแต่ภาพไปดูเพิ่มเติมนะครับในเพจของ NBT Connect นะครับก็ลงเอาไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามแล้วก็เกาะติดกันในรายการของเราเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งด่วนผนึกกำลังมหาดไทยแล้วก็กองทัพภาคที่1เร่งช่วยนักศึกษาชายแดนใต้แล้วก็ชุมชนมุสลิมที่ติดน้ำท่วมในพื้นที่รามคำแหง24นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งด่วนครับให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะครับบริเวณย่านหัวหมากหลังตัวแทนนักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยร้องขอความช่วยเหลือผ่านไปยังผู้ประสานงานกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโดยทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับก็ได้สั่งการประสานเพิ่มเติมคุณผู้ฟังไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กองทัพภาคที่1ตอนนี้นะครับระดมเรื่องอาหารวัตถุดิบแล้วก็ถุงยังชีพเข้าสู่พื้นที่ของรามคำแหง24เป็นจุดหนึ่งครับที่มีการเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เดินหน้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องชุมชนมุสลิมในพื้นที่บริเวณซอยรามคำแหง24ซึ่งก็ต้องบอกว่าจุดนี้ครับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกันมีชุดข้อมูลนะครับจากการประสานงานบอกนักศึกษากลุ่มนี้บางส่วนติดอยู่ในหอพักก็ไม่สามารถเดินทางออกมาซื้ออาหารแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นได้มีการขาดแคลนอาหารนะครับแล้วก็มีการขาดแคลนวัตถุดิบต่างๆโดยเฉพาะอาหารสดข้าวสารวัตถุดิบในการประกอบอาหารเนื่องจากภายในชุมชนครับมีสถานที่แล้วก็มีอุปกรณ์สำคัญต่างๆด้วยนะครับอีกเรื่องนึงผู้ประสบภัยเนี่ยมีการพูดคุยในภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับก็ต้องมีการช่วยเหลือเพราะว่าเป็นมุสลิมก็ต้องมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลหากไม่สามารถจัดหาได้ก็ขอเพียงแค่เป็นอาหารที่ไม่มีส่วนประกอบของเนื้อหมูนะครับเพื่อให้สามารถนำมาประกอบอาหารแล้วก็ไปเลี้ยงผู้ที่ประสบภัยได้โดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเบื้องต้นครับการช่วยเหลือตอนนี้ประสานงานกับทีมนะครับจากฝ่ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดครับสั่งการเรียบร้อยมีการจัดทำนะฮะอาหารฮาลาลลงสู่พื้นที่รามคำแหง24แล้วนะครับการช่วยเหลือไปถึงเรียบร้อยคุณผู้ฟังครับแล้วก็ส่งต่อเรื่องของประธานชุมชนนะครับส่งต่อเรื่องของเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเพื่อให้สามารถติดต่อแล้วก็นำส่งอาหารนะครับที่เป็นอาหารฮาลาลเนี่ยไปยังผู้ที่เดือด ือดร้อนโดยตรงได้โดยกองทัพภาคที่1ครับก็เร่งรัดภารกิจส่งถุงยังชีพนะฮะเข้าช่วยเหลือนักศึกษาแล้วก็ประชาชนกลุ่มดังกล่าวแล้วด้วยนะครับการช่วยเหลือครั้งนี้ก็เป็นการช่วยเหลือประสานกันของกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1กอรมน.แล้วก็เครือข่ายชุมชนนะครับทั้งสถาบันพัฒนาสังคมและธุรกิจฮาลาลเพื่อชุมชนก็ร่วมสนับสนุนด้วยเห็นไหมครับว่าเป็นการจับไม้จับมือช่วยเหลือกันจริงๆนะครับในยามที่เดือดร้อนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญจากเพจของ NBT Connect นะครับเร่งช่วยเหลือนักศึกษาชายแดนใต้แล้วก็ชุมชนมุสลิมในพื้นที่รามคำแหง24นะครับตอนนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังคงต้องติดตามแล้วก็เกาะติดสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้คุณผู้ฟังก็อยู่ในรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมาดูที่ถนนลาดพร้าวบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้า Imperial World ลาดพร้าวนะครับก่อนหน้านี้นะครับใครที่ติดตามกันอยู่เมื่อวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยก็บอกว่าน้ำท่วมขังอยู่ล่าสุดนะครับตอนประมาณ 6:00 นวันนี้เรารายงานข่าวล่าสุดเลยรถสามารถสัญจรผ่านได้แล้วคุณผู้ฟังไปดูภาพแล้วก็หลายคนที่ถามมาคุณบอลจะไปทำธุระแถวๆ Imperial World ลาดพร้าวนะครับแถวๆนั้นเนี่ยเดินทางได้หรือยังนะครับเพราะว่ามีหลายคนต้องไปทำธุระแล้วก็ต้องไปติดต่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับล่าสุดรถสามารถสัญจรผ่านได้นะครับแต่ว่าจะสุดนะแค่บริเวณด้านล่างของรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองเนื่องจากว่าลาดพร้าวขาเข้าที่มุ่งหน้าไปยังบางกะปินำเรียนคุณผู้ฟังว่ายังมีน้ำท่วมขังนะครับบริเวณผิวถนนอยู่ประมาณสัก20ถึง30เซนติเมตรดังนั้นนะครับใครที่จะผ่านไปตรงนั้นเนี่ยรถเล็กนะครับควรเลี่ยงรถเล็กยังไม่สามารถผ่านได้เนาะนะครับแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ใช้รถเมล์เข้าออกในพื้นที่ได้นะครับนี่ก็เป็นจุดสำคัญที่เป็นพื้นที่นะครับที่หลายๆคนติดตามข่าวกันอยู่ลาดพร้าว83นะฮะก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามข้อมูลอยู่หลายๆท่านนะครับตอนนี้จุดไหนยังคงอยากจะให้เราสื่อสารจุดไหนที่ยังคงเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนตามข่าวอยู่ก็ติดกันครับวันนี้ก็เป็นรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อย่างที่บอกอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนตลอดเวลานะครับในทุกๆสถานการณ์ทุกๆวิกฤตเราเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนมาดูล่าสุดครับกรมชลประทานเตือน5จังหวัดนะครับก็ต้องนำเรียนแล้วก็แจ้งกับพี่น้องประชาชนกันนะครับในส่วนของการเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มหลังแควน้อยแล้วก็แควใหญ่ไหลลงแม่กลองอย่างต่อเนื่องนะครับกรมชลประทานครับขอแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องส่งผลครับให้มวลน้ำเนี่ยตอนนี้ไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากแล้วก็ลงในปริมาณรวดเร็วคุณผู้ฟังอันนี้ก็น่าสนใจนะครับล่าสุดกรมชลประทานครับโดยสำนักงานชลประทานที่13มีการประเมินว่าอาจจะมีความจำเป็นนะครับต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองนะครับมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากระดับน้ำปัจจุบันเนี่ยประมาณ 2.5 เมตรนะครับจากข้อมูลในการตรวจวัดนะฮะที่สถานีโทรมาศ K59บริเวณบ้านปากแซงอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีพบนะครับว่ามีปริมาณแม่น้ำแควน้อยปริมาณน้ำครับ 1,441 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในขณะที่แม่น้ำแควใหญ่มีปริมาณน้ำมากแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันดังนั้นครับตรงนี้ก็จะส่งผลให้มวลน้ำจากทั้งสองแห่งเนี่ยไหลไปรวมกันสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณที่มากแล้วก็ปริมาณที่ฉับพลันด้วยดังนั้นครับกรมชลประทานก็ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดคุณผู้ฟังมีจังหวัดไหนบ้างราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณใกล้ลำน้ำนะครับก็ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นคุณผู้ฟังพร้อมให้มีการยกสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินเอาไว้ที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แล้วก็ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนจากกรมชลประทานนะครับ ครับ5จังหวัดท้ายเขื่อนแม่กลองนะครับมีราชบุรีนะครับกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับก็ยกของไว้ที่ที่สูงแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับมีคุณป๊อปด้วยแจ้งข่าวมานะครับใน TikTok ว่าเอ้น้ำตอนนี้บางบัวทองเป็นยังไงบ้างนะครับก็ประสานมาในจุดสำคัญอีกหลายจุดนะครับก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยเรียกว่าติดตามกันที่นี่ครับอยู่ด้วยกันตรงนี้แหละนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆพื้นที่นะครับเราก็จะจับมือกันครับแล้วก็ฝ่าวิกฤตสถานการณ์เหล่านี้ไปด้วยกันนะครับในหลายๆพื้นที่ที่ฟังรายการอยู่จะเป็นพื้นที่ไหนนะครับก็ส่งเข้ามาแล้วก็จะเป็นพื้นที่ใดที่ยังคงเดือดร้อนอยู่นะครับก็ถือว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตรงนี้ก็จะขอเป็นสื่อกลางนะครับรัฐบาลย้ำครับว่าพื้นที่หลายๆพื้นที่ที่ตอนนี้หลายคนมีการแชร์กันว่าสินค้าอุปโภคบริโภคอาจจะขาดแคลนยืนยันมีเพียงพอนะครับขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกแล้วก็เตือนการกักตุนสินค้าเรียกว่าฉวยโอกาสตอนนี้เนี่ยมีโทษอ่ะอันนี้มาย้ำเลยมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครล่าสุดรัฐบาลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสั่งการนะครับหน่วยงานทุกๆหน่วยงานครับบูรณาการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องข้าวของใช่ไหมฮะเรื่องของข้าวสารเรื่องของน้ำตาลทรายเรื่องของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับหลายคนซื้อน้ำกักตุนไว้เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้ครับเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะฮะให้พี่น้องประชาชนตรงนี้รัฐบาลขอย้ำเตือนผู้ประกอบการก่อนนะครับตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542อย่างเคร่งครัดห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาไข่ไก่ด้วยนะมีหลายคนบอกมีแจ้งมานะว่าไข่ไก่มีการปรับขึ้นมากเลยคุณบอลหลายพื้นที่ห้ามกักตุนสินค้าหรือกระทำการใดๆที่ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหากตรวจพบการกระทำความผิดนะครับจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีซึ่งความผิดในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยเหตุไม่ควรนะครับมีโทษจำคุกอย่างที่บอกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนฝากถึงผู้ประกอบการนะครับด้วยเรื่องนี้ก็อย่าตื่นตระหนกครับจากการตรวจสอบของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็พบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคตอนนี้ก็ยังมีเพียงพอไม่พบปัจจัยที่จำเป็นต้องขึ้นราคาโดยกรมการค้าภายในก็ย้ำเตือนกันนะครับว่าเร่งประสานทั้งในส่วนของผู้ค้าปลีกผู้ค้าส่งร้านสะดวกซื้อให้ต้องสำรวจสต็อกสินค้าอย่างที่บอกไข่ไก่เนื้อสัตว์นะครับที่จำเป็นเรื่องผักเรื่องข้าวสารน้ำตาลทรายต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เร่งเติมสินค้าเติมสต็อกนะครับหลังบางพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบใช่ไหมฮะมีบางพื้นที่ที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ด้วยนะครับก็ต้องเร่งในการตรวจสต็อกสินค้าหนึ่งอย่างหากพบว่าสินค้าใดขาดไม่เพียงพอนะครับก็ต้องรีบเติมพบว่ามีการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งได้คุณผู้ฟังเบอร์1569สายด่วนกรมการค้าภายใน1569นะครับก็สามารถโทรไปแจ้งได้เพราะว่าบางคนก็แจ้งมาผ่านทางรายการด้วยว่าเอ๊เจอสินค้าตรงนั้นตรงนี้ที่เรียกว่ามีการปรับขึ้นนะครับแล้วก็มีการฉวยโอกาสกันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลายพื้นที่นะครับตอนนี้ก็ยังคงส่งข้อความเข้ามาหลายพื้นที่ก็ยังคงแจ้งข้อมูลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับคุณกาลบูนนี่นะฮะแล้วก็มีคุณกุ้งอบวุ้นเส้นแหมพูดชื่อแล้วน่าทานจริงๆเรื่องของสุขภาพปิดท้ายรายการกันสักนิดนึงนะครับรัฐบาลห่วงสุขภาพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับโรคที่อาจจะมาในช่วงน้ำท่วมแล้วก็เรื่องของไฟดูดเห็นไหมครับเรื่องของไฟช็อตพร้อมเปิดสายด่วนสาธารณสุขช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วย 3-4 เรื่องนะครับที่ต้องเฝ้าระวังกันในเรื่องของภัยสุขภาพที่มาพร้อมน้ำท่วมนะครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับก็กำชับหน่วยงานติดตามแล้วก็ดูแลผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนนะครับพร้อมกำชับกรมควบคุมโรคประชาสัมพันธ์คำแนะนำแล้วก็เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนด้วยตอนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องที่มาพร้อมกับน้ำนะฮะหนึ่งไข้เลือดออก นะครับ2ฉี่หนูระบบทางเดินอาหารนะครับโรคสุกใสระบบติดเชื้อทางเดินอาหารนะครับแล้วก็แนะนำปิดท้ายกันนิดนึงว่าควรจะได้อาหารที่ปรุงสุกใหม่ดื่มน้ำสะอาดล้างมือบ่อยๆนะครับหากท่านต้องสัมผัสกับน้ำที่บางพื้นที่เอาตรงๆว่าต้องลุยน้ำเลี่ยงไม่ได้นะลุยน้ำนะครับก็ต้องล้างน้ำด้วยน้ำสะอาดล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็รักษาความสะอาดหลีกเลี่ยงน้ำสกปรกนะครับแล้วก็ที่สำคัญหากจำเป็นลุยน้ำอย่าลืมไปหาบูทด้วยพี่น้องนะฮะสวมรองเท้าบูทรองเท้าหุ้มสูงๆหลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าในน้ำท่วมเพราะว่ามันสกปรกเห็นไหมฮะอันนี้ก็ต้องย้ำจริงๆพอกลับมาฟอกสบู่ให้สะอาดนะครับเช็ดให้แห้งหากมีบาดแผลนะครับก็ต้องรีบทำความสะอาดเลยนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนกันอ่ะขอบคุณทุกๆข้อความครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเหมือนเดิมนะครับที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันเหมือนเดิมนะครับก็เกาะติดสถานการณ์น้ำทุกติครับเรื่องของการเยียวยาเรื่องของสาธารณสุขนะครับการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนการดูแลของภาครัฐนะครับในเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกับบอลสกันแก้วประจันวันนี้บรรลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาป1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกสหรัฐกับอิหร่านอาจจะเจรจากันอีกครั้งในสัปดาห์นี้แม้ผู้นำสหรัฐจะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่ให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ตามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานเร่งตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองและซ่อมแซมกำแพงทางระบายน้ำล้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำล้นสปินเวย์และกัดเซาะดินด้านข้างกำแพงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหลังประสบปัญหาชำรุดเสียหายบางส่วนบริเวณอาคารทางระบายน้ำจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะส่งผลให้น้ำไหลทะลักออกมาเป็นจำนวนมากโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบบริเวณจุดที่ถูกน้ำกัดเซาะพบว่าไม่มีการพังทลายของชั้นดินเพิ่มเติมและไม่มีน้ำไหลออกจากบริเวณที่ชำรุดแล้วจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการเร่งซ่อมแซมทันทีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ป้องกันแม่น้ำไหลล้นข้ามคันเขื่อนซึ่งขณะนี้ระดับน้ำและปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ2เซนติเมตรไม่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำล้นข้ามคันเขื่อนแล้วส่วนความเสียหายบริเวณข้างกำแพงได้นำวัสดุป้องกันการกัดเซาะเข้าวางตามแนวเพื่อระงับการกัดเซาะดินยืนยันว่าโครงสร้างหลักของตัวเขื่อนยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแกลงยังคงเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะหากสภาพอากาศเริ่มเปิดคาดว่าวันพรุ่งนี้ปริมาณฝนจะลดลงและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงตามลำดับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรก
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกสำหรับการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง ดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลัง
3: คนกลุ่มแรกเลยที่เราติดต่อให้ทุกเขตทำก่อนเลยคือกลุ่มคนเปราะบางแล้วก็ปรับให้1669รับให้1555รับถ้าเป็นศูนย์พักพิงที่กรุงเทพมหานครเป็นคนเปิดตามโรงเรียนต่างๆตามศูนย์นั้นจะมี234ศูนย์ปัจจุบันนี้มีคนเช็คอินอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคนเกือบ 7,000 คนปัญหาที่เราประสบมากที่สุดก็คือระดับน้ำมันสูงมากจริงๆตอนนี้รถที่ใช้ได้จะเป็น GMC ขนาดใหญ่สูงเท่ากับรถ GMC ของทหารถ้าเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเรื่อยๆจากหน่วยงานต่างๆทั้งทหารทั้งกรมป้องกันเมื่อเช้านี้เช็คล่าสุดนะคะก็คือท่านผู้อำนวยการเขตในเขตที่ยังท่วมหนักอยู่มีความต้องการโดยรวมแล้วเนี่ยอีกสัก15คันนะคะตอนนี้ก็อรมน.ก็กำลังช่วยเราหาอยู่
1: กระทรวงคมนาคมประสานเรือท้องแบนส่งอาหารช่วยผู้ประสบภัยบริเวณเคหะคลองจันเขตบางกะปินายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าบางกะปิเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ร่วมจัดเตรียมและกระจายอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยบริษัทฮอนด้าสนับสนุนสถานที่จัดตั้งเป็นจุดกระจายอาหารก่อนนำส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้พื้นที่แฟลตคลองจันและพื้นที่อื่นในเขตบางกะปิมีความต้องการอาหารประมาณ 25,000 กล่องต่อมื้อขณะที่การลำเลียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำสูงและรถไม่สามารถเข้าถึงบางจุดได้โดยกระทรวงคมนาคมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนสำหรับนำอาหารเข้าไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงพร้อมให้การช่วยเหลือเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณชุมชนร่มเกล้าลาดกระบัง
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงขณะเดียวกันได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเรือและทรัพยากรจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมเพิ่มรถประกอบเลี้ยงเคลื่อนที่สนับสนุนภารกิจรวมเป็น5คันสามารถจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุกให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยวันนี้รถประกอบเลี้ยงของกรมป่าไม้ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วทั้งการจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่จัดหาอาหารได้ตามปกติสำหรับประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้แล้วเสร็จภายในวันพุธนี้ พลตำรวจตรีทวัตวงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าได้ระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วเนื่องจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันแบ่งเป็นรถจอดเสียและจมน้ำบนผิวจราจร185คันและรถประชาชนที่นำขึ้นจอดหนีน้ำบนสะพานและทางยกระดับ200คันโดยตำรวจนครบาลระดมรถยกเข้าปฏิบัติงาน66คันพร้อมได้รับการสนับสนุนรถสไลด์จากกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้านตำรวจนครบาลมักกะสันทยอยเคลื่อนย้ายรถที่ค้างบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่และบนสะพานคลองตันหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเปิดเส้นทางสัญจร
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้โดยขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนภายในวันนี้จะเร่งนำรถบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่นำรถที่เคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์สำหรับเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตนสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อที่ฝ่ายจราจรสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ทางยกระดับดอนเมืองโทเวขยายเวลาเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีไปจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 24:00 นบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราพิมุขดอนเมืองโทเวออกไปจนถึงเวลา 24:00 นของวันพรุ่งนี้เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการขยายเวลามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางและช่วยกระจายปริมาณรถจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 นวันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตทางพิเศษฉลองรัตสายรามอินทราอานรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานรงค์ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและเสบียงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยในวันนี้กระทรวงเกษตรได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจะส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางวัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก่อนขณะเดียวกันอตก.ยังเปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถชั่วคราวณบริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงอตก.สามารถจอดฟรีเวลา 6:00 น. ถึง 18:00 น.ตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลักสี่บางบัวบางเขนและก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเรียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดโดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือถุงยางชีพตลอดจนเปิดศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้เร็วที่สุดชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่น
8: นายประจวบ ปิตุนาถ นนทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อส่งข้อมูลถึงประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
9: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติให้กระทรวง DEกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้รับคำแนะนำเรื่องการสื่อสารซึ่งอาจทำให้ประชาชนรับฟังและทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนักโดยกรมน้อมรับคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายรวมถึงคำนึงถึงความทั่วถึงและความทันต่อเหตุการณ์โดยเนื้อหาที่จะเผยแพร่ต่อจากนี้จะเน้นให้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนช่วงเวลาใดระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรและประชาชนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
10: ซึ่งในอนาคตก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นะนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะทุกๆ1ชั่วโมงที่จะคอยรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยและหากเป็นไปได้ในอนาคตก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์จะรู้ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ระดับไหนและเขาเนี่ยจะต้องทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่เป็นแผนในอนาคตที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการต่อไปค่ะ
9: ขณะที่นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางการสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NDT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐ บาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาคาดว่าสหรัฐจะเจรจากับอิหร่านอีกในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามเขายังไม่ล้มเลิกความคิดที่อาจจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการขายน้ำมันของอิหร่านและฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่ากระบวนการเจรจาเป็นหนทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านก็ตามสื่ออิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและกระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ฮาเรตของอิสราเอลรายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนไปยังนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ถูกส่งต่อไปยังหน่วยข่าวกรองหรือกองทัพอิสราเอลแต่อย่างใดต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภา1ในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
15: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
16: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
15: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
16: หยุดอย่ากดอย่าโอน
15: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
16: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
15: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการกนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับสดที่ห้องส่งโดยมีคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับควบคุมเสียง ขออภัยนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็คุณคณากรสิมพิทักษ์นะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเจอกันวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับเป็นวันหยุดราชการนะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องนะครับที่เจอเรื่องของน้ำท่วมจากฝนตกหนักนะครับแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้ก็หลายท่านก็คงได้รับความช่วยเหลือนะครับจากหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าทางกรุงเทพมหานครนะครับเป็นกำลังใจนะครับขอให้ผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะครับแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนะครับการช่วยเหลือทางสื่อของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง NBT นะครับหรือว่าทางเพจของปภ.เพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้เริ่มต้นที่ข่าวดีของนักกีฬาไทยนะครับซึ่งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ผ่านมานะครับของเราก็ย้อนกลับไปเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับยินดีกับสถิติ200เมตรชายของบิวพลุพลบุญสอนนะครับน้องบิวพลุพลบุญสอนที่คว้าเหรียญทอง200เมตรนะครับได้สำเร็จนะครับ 19.88 วินาทีเป็นเหรียญทองที่2ของบิวพลุพลนะครับคว้าเหรียญทองแรกใน100เมตรมาแล้วนะครับแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนะเป็นสถิติครองร่วมกันกับนักวิ่งจากจีนเซียจีเย่นะครับที่ทำไว้ 19.88 วินาทีเมื่อปี2019นะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาคนที่6ของเอเชียนเกมที่คว้าทั้งเหรียญทอง100เมตรและ200เมตรและ200เมตรชายนะครับและของไทยก็เป็นคนที่2ต่อจากอนัทรัตพลที่ทำไว้ในปี1974นะครับแล้วก็เหรียญทอง200เมตรครั้งแรกในรอบ52ปีหลังจากอนัทรัตพลทำไว้เมื่อเอเชียนเกม2017นะนะครับขออภัยนะใช่ฮะใช่ขออภัยนะ1974นะครับ1974ที่ทำไว้นะครับส่วนจอชัวโรเบิร์ตเอกินสันนะครับก็คว้าเหรียญทองนะครับ400เมตรชายก็ยินดีด้วยนะในวันที่26นะครับนะก็คว้าเส้นชัยไปแซงตรง30เมตรสุดท้ายนะครับคว้าเหรียญทองด้วยสถิติ 44.90 วินาทีคว้าเหรียญทอง400เมตรชายนะครับได้อย่างสำเร็จนะฮะเป็นสถิติดีที่สุด personal best ของจอชัวโรเบิร์ตเอกินสันนะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองของทีมกรีฑาไทยนะครับนะชนะทางด้านของนักวิ่งจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่นำมาโดยตลอดนะครับเหลือ30เมตรเนี่ยทางด้านของจอชัวโรเบิร์ตเอกินสันนะฮะแซงชนะนะครับสถิติ 44.90 วินาทีส่วนด้านของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โซเลมานนะ 44.99 นะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นครับยูเกะโยเซฟนะฮะ 45.22 นะครับนี่คือเรื่องของกีฬาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์นะครับส่วนวันนี้นะครับพี่เบนสุเบนรัตน์อินแสงนะครับคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันขว้างจากเอเชียนเกมครั้งแรกนะครับนักกีฬาขว้างจากวัย32ปีลงแข่งขันเอเชียนเกมเป็นสมัยที่4นะครับก่อนหน้านั้น4ครั้งนะไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมครั้งที่17เกาหลีใต้นะครับมีเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียเอเชียนเกมที่หางโจนะลงแข่งขันได้อันดับ4อันดับที่5นะครับไม่ได้ติดเหรียญเลยนะครับล่าสุดก็ได้อันดับที่4นะครับนะก็คราวนี้ลงแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะทำสถิติคว้างได้ 61.43 วินาทีนะครับคว้าเหรียญทองแดงนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ5ครั้งนะครับเป็นครั้งแรกที่คว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันขว้างจักรนะครับให้กับทางด้านของทีมชาติไทยนะครับก็คว้าเหรียญทองแดงนะฮะส่วนเหรียญทองนะครับเป็นของนักกีฬานะครับจากจีนนะคว้าเหรียญทองนะฮะก็คือเผิงปินแล้วก็เหรียญเงินเป็นของจีนเช่นเดียวกันนะเจียยี่เฉานะครับจีนเนี่ย 63.83 อีกคนหนึ่ง 62.25 นะแล้วเหรียญทองแดงก็ยินดีกับพี่สุเมรัตนะครับพี่เบนด้วยนะครับนะต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาประเภทลานจอม จอมเก่าของเราเลยนะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองแดงนะครับสุเมรัตหลังจากที่ได้เหรียญนะก็บอกว่ายังไงนะเด็กได้เหรียญก็บอกว่าพอใจกับสถิตินะครับเพราะฝนตกหนักมาโดยตลอดนะครับฝนตกหนักมาโดยตลอดนะฮะแต่ก็ทำผลงานได้นะรอคอยมา12ปี4ครั้งนะนี่ครั้งที่5ก็ดีใจร้องไห้ตื้นตันกับความสำเร็จในวันนี้นะครับส่วนทางด้านของกรีธาค่ำคืนนี้4คูณ100ทั้งชายและหญิงนะจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศติดตามในช่องทางของช่อง M-COT นะหรือว่าช่อง9นะ M-COT 30นะครับ

แล้วก็สลัดดับบังนะครับนะก็เราลงแข่งขันนะครับก็มีจังหวะส่งไม้3ไม้4นิดหน่อยนะฮะเข้าเป็นที่2ของฮีทนะครับ 38.89 ตามหลังญี่ปุ่นที่ได้ 38.81 นะครับเราเข้าชิงเช่นเดียวกันนะครับเป็นสถิติผลัดของเราอันดับที่4นะในรอบชิงก็20:23 สำหรับ4คูณ100ก็หมายความว่าเราได้ฟังข่าว20:00 นะแล้วก็รอเชียร์ผลัด4คูณ100แล้วก็4คูณ100ชายหญิงนะครับแล้วก็มีผลัดผสมด้วยนะผลัดผสมเนี่ยผมไม่แน่ใจเนี่ยจบหรือยังผลัดผสมพรุ่งนี้นะครับ4คูณ100เมตรผลัดผสมก็มีแข่งขันด้วยนะครับของเราก็ส่งชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์หรือตาต้านะครับมีน่านสุพนิชพูนเกิดมีเฉากล้วยชยุทธคงประสิทธิ์มีเบลจิรพัฒน์ขันออนตานะผลัดผสม4คูณ100ก็คือชาย2หญิง2นะครับนี่คือกรีธานะชิงพรุ่งนี้ 18:48 นะครับส่วนแบดมินตันนะครับก็เราเหลือบิวกุลวุฒิวิทิสารนะคนเดียวของเราซึ่งก่อนนั้นทีมชายก็คว้าเหรียญทองแดงไปแล้วนะครับแล้วก็ประเภทเดียวฮะวิวกุลวุฒิเข้าชิงชนะเลิศนะครับวิวกุลวุฒิเนี่ยนะรอบรองเอาชนะดาวรุ่งจากอินโดนีเซียมือ10ครับอาร์วีฟาฮานนะครับ2-0เกมนะครับ21-13และ21-15นะด้วยสกอร์ที่ไม่ยากเท่าไหร่นะก็เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่เข้าชิงเอเชียนเกมนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เอชิโมมิยะซิตี้มิวนิซิเพลยิมเนเซียมนะครับนี่ที่สนามแข่งขันนะครับเอาชนะคู่ต่อสู้จากอินโดนีเซียนะครับ2-0เกม21-13และ21-15นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับชายเดี่ยวไทยคนแรกเข้าชิงชนะเลิศเอเชียนเกมไปเจอกับเพื่อนรักครับเพื่อนรักคือโลคินโยจากสิงคโปร์2คนนี้เวลาเจอกันนะครับไม่ว่าจะไปแข่งขันที่ฮ่องกงที่ไปแข่งขันที่สิงคโปร์แข่งขันที่มาเลเซียจะเป็นคู่น็อกกันนะคู่น็อกคําว่าเวลาแบดมินตันเนี่ยเขาจะซ้อมคู่กันนะครับก็เจอกันบ่อยเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็โลคินโยเนี่ยนะครับเอาชนะยูแทชินนะยูแทบินจากเกาหลีใต้2-1เกมนะครับ19-21และ21-12พรุ่งนี้นะคู่ชิงนะครับของวิวกุลวุฒิเจอกับเพื่อนรักโลคินโยเนี่ยครับก็จะชิงกันประมาณ10:00หรือ14:00 นนะครับเพราะว่าคู่แรกใน9:00 นนะครับเราได้เชียร์กับวิวกุลวุฒินะพรุ่งนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมานะในการไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆนะในการอาชีพต่างๆของ BWF เนี่ยเวลาเจอกันทั้งคู่ก็ซ้อมอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ในการเจอกันเนี่ย8ครั้งเนี่ยวิวชนะโลคินโยนะ7ครั้งนะครับแล้วก็ล่าสุดที่แพ้ก็คือรายการอินเดียโอเพ่น2026ซุปเปอร์750รอบ8คนสุดท้ายนะตอนนั้นโอ้โหเล่นกันยาวเลย3เกมนะก่อนที่วิวจะแพ้นะครับก็เรามาดูรอบชิงกันในวันพรุ่งนี้นะครับนะเรื่องของความเหนียวนะฝีมือการวางลูกเนี่ยวิวเก่งแน่นอนนะครับนะก็หมายความว่าวิวเนี่ยมั่นใจมากขึ้นผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับส่วนโลคินโยเนี่ยเขาเก่งเรื่องของหน้าเน็ตนะครับโอ้นะครับแล้วก็วัดกันพรุ่งนี้แหละความเหนียวกับเรื่องของหน้าเน็ตนะครับก็เจอกันนะครับวิวกับโลคินโยนะจะมีใครสักคนได้เหรียญทองแล้วเราก็เชียร์วิวกุลวุฒินั่นแหละครับนะฮะส่วนหญิงเดี่ยวของเราไปไกลที่สุดก็คือเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับเมื่อวานนะแพ้ให้กับอันเซยองมือหนึ่งของโลกแล้วก็อันเซยองก็มีพี่เมย์เนี่ยแหละครับเป็นไอดอลสมัยเด็กๆนะครับก็ทางด้านของเมย์ก็แพ้ไปนะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับแพ้ไป0-2เกม8-21และ9-21นะตกรอบ8คนสุดท้ายนะครับเมย์ก็ปิดฉากเอเชียนเกมนะครับบอกว่าเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็จะหลังจากนี้ก็เตรียมตัวรักษาร่างกายเพื่อจะควอลิฟายเป้าหมายคือโอลิมปิกเกมนะครับส่วนที่สนามกรีธาตอนนี้นะครับถ้าดูทาง Mcot นะครับพี่เบนสุบิรัตน์อินแสงนะครับที่ได้เหรียญทองแดงนะครับก็อยู่ในช่วงของการมอบเหรียญรางวัลนะเป็น1นักกีฬาไทยนะซึ่งไปต่อสู้กับนักกีฬาจากจีนนะครับกวางจักรนะครับเบนสุบิรัตน์นะครับส่วนอันเซยองที่เชียร์พี่เมย์นะเข้าชิงชนะเลิศนะครับเจอกับเพื่อนรักผมเพื่อนรักหรือเปล่าเจอกันบ่อยเหลือเกินกับอากาเนะยามากุชินะจากญี่ปุ่นพรุ่งนี้นะฮะในการแข่งขันแบดมินตันหญิงเดี่ยวนะครับอันเซยองเจอกับอากาเนะยามากุชินะครับเหรียญที่เราได้เพิ่มเติมนะจากการแข่งขันคูราสนะครับเมื่อวันที่27เมื่อวานนี้พีทคุณาทิพย์เยอ้นนะครับนักกีฬาคูราสของไทยคว้าเหรียญทองแดงนะครับนะเอาชนะคู่ต่อสู้จากเกาหลีใต้ในรอบ16คนเข้าสู่รอบก่อนรองนะชนะอินเดียนะครับแล้วก็มาเจอรอบรองก็แพ้กับทาจิกิสถานนะครับคุณาทิพย์ก็ได้เหรียญทองแดงนะครับแต่ที่อีกรายการนึงก็

0: ไพร์นะก็ทดสร้างประวัติศาสตร์เหมือนกันก็คือหญิงคู่ในเทเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปองนะครับหญิงสุธาชนีสเวทบุตรกับทิพย์อรวรรณพรนังนะครับ2นักปิงปองนะครับสาวไทยนะครับเจอกับทางด้านของรอบรองชนะเลิศนะเจอกับไข่หมานกับหวานมันอยู่นะครับในปิงปองรอบรองชนะเลิศ2คนนี้เนี่ยไข่หมานกับหวังมันอยู่เนี่ยเขาเป็นดีกรีแชมป์โลกปี2025นะครับเราก็สู้เต็มที่แหละแต่ว่าแพ้ไป0ต่อ4เกมนะครับเกมของปิงปองเล่นกัน11แต้มนะครับนะเราแพ้61 81 51และ6ต่อ11นะครับก็เราก็ตกรอบรองชนะเลิศนะครับได้เหรียญทองแดงก็จะเป็นเหรียญทองแดงประเภทคู่หญิงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปิงปองไทยที่รอคอยนานกว่า68ปีนะก่อนหน้านั้นในเหรียญทองแดงเราเคยได้ในประเภททีมหญิงมาแล้วในเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่หางโจวครับครั้งนี้ได้ในประเภทหญิงคู่นะครับตะกร้อชายคงได้ล้างตากับมาเลเซียในตะกร้อชายนะทีมเดียวนะครับตะกร้อทีมเดียวชายของเราผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับตัวหลักของเราไม่ว่าจะเป็นธนพลทรัพย์เย็นนะเกิดธนพงศ์นนทโคตรนะตัวเสิร์ฟนะธนพลในตัวฟาดแล้วก็วุฒินันท์คำสนอตัวชงนะครับเจอกับเวียดนามนะครับในรอบรองชนะเลิศนะแข่งที่นาโกย่าซิตี้มิซูโฮปาร์คยิมเนเซียมนะครับเอาชนะเวียดนามไป2ต่อ0เซตนะครับนะก็15ต่อ7แล้วก็15ต่อ6ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรอบชิงเนี่ยดูแล้วรอบชิงเนี่ยเอาเจอกับมาเลแหละนะเจอกับมาเลแล้วคิดว่าน่าจะชนะมาเลเซียนะไม่ใช่สิน่าจะชนะและมั่นใจอย่างนั้นชนะเขาบ้างชนะเขาบ้างนะชนะเขาบ้างมาเลเซียนะแพ้ทีมชุดไปแล้วนะครับขออนุญาตนะดูตะกร้อหน่อยว่ามาเลเซียรอบรองแข่งและชนะใครนะเซปัตตะกร้อพรุ่งนี้นะก็เราก็แพ้มาเลเซียซึ่งมาเลเซียเขามีลีกอาชีพนะเขาวางเป้าหมายลีกไว้10ปีนะสร้างความแข็งแกร่งนะครับเขาสร้างความแข็งแกร่งไว้นะฮะไว้10ปีมาเลเซียชนะเมียนมา2ต่อ0นะในทีม A เดี๋ยวผมมาดูรอบรองก่อนนะครับไทยชนะเวียดนาม2ต่อ0มาเลเซียชนะฟิลิปปินส์2ต่อ1นะครับมาเลเซียชนะฟิลิปปินส์มา2ต่อ1นะนะฮะก็มาเลเซียผู้เล่นนี่มีใครเนี่ยโมหมัดรูดี้รัสลี่โมหมัดรัสลี่ตัวเก่าของเขานะฮะทางด้านของราซากนี่นะราซากนี่จะไม่ผิดตัวเสิร์ฟรัสลี่ตัวทำนี่นะของมาเลเซียนะครับรู้จักคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะคือมาเลเซียเนี่ยเขามีหมุดหมายเรื่องของตะกร้อนะครับวางแผนตะกร้อหลังจากที่เขาแพ้เรามาตลอดเขาแพ้เรามาตลอดนะครับนะเขาวางหมุดหมายเรื่องของเซปัตตะกร้อว่าต้องกลับมาชนะไทยให้ได้นะครับตั้งแต่หลายเอเชียนเกมนะแพ้เรามาตั้ง4เกมด้วยนะเขาก็วางแผนเรื่องของตะกร้อลีกเขามีนะครับเขาก็มาชนะเราเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานะครับเพราะเราไม่มีตะกร้อหลีกคุณผู้ฟังนะเรามีตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานนะครับกับตะกร้อของกองทัพนะภายในของกองทัพไทยนะตะกร้อแล้วก็จะมีตะกร้อประมาณนี้แหละตะกร้อชิงแชมป์โลกนะซึ่งเราก็จะเป็นกระต้องของหน่วยงานนะเราทัพต่างๆมาแข่งขันกันนะครับเราไม่มีตะกร้อหลีกไงเราไม่มีแข่งขันกันก็เลยทำให้เราหยุดนิ่งพอเราหยุดนิ่งแป๊บมาเลเซียที่จัดห่างเราก็มาใกล้เราและแซงเราไปพรุ่งนี้เราชิงกับมาเลเซียนะครับในตะกร้อทีมเดียวนะก็ได้เชียร์กันนะครับตะกร้อในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของเราด้วยนะนะครับจากตะกร้อนะครับก็เราก็ไปเชียร์เรื่องของเทนนิสบ้างนะครับเทนนิสกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ชายเดี่ยวรอบ32คนแม็กซิมัสพารพลโจนนะครับลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับมือวางอันดับที่15มือ480ของโลกนะเอาชนะซาบาตาอุกนูจากมองโกเลีย2ต่อ0เซต60 60นะครับก็รอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกจากคาซัคสถานมือ2ของโลกมือ2รายการมือ109ของโลกนะครับนะนะก็รอเจอในวันพรุ่งนี้นะหญิงเดี่ยวรอบ2นะครับอีฟพัชรินทร์ชิปชันเดชนะครับก็แพ้กับฟิลิปปินส์นะฮะก็คืออเล็กซานดราเอซ่านะครับมือ18ของโลกนะฮะฟอร์มดีไปแข่งขันที่แกรนด์สแลมมานะคนนี้นะมือ1นะก็แพ้ไป1ต่อ6และ0ต่อ6นะครับส่วนเอิร์ธนะครับเพียงทานผีพืชมือ90ของโลกจับคู่กับออมสินอันชิสาฉันทะคู่มือ661ของโลกนะครับหญิงคู่เอาชนะซาโรราคาจาบาเอล่ากับด้านของอนาตาเซียตูซูโนวาจากทาจิกิสถานนะครับ2ต่อ0เซต60และ60นะครับคู่ผสมนะครับ ปรัชญาอิสโรกับเอิร์ธเพียงทำผลิตพืชนะครับแพ้ให้กับซินซาฮุยกับอีตินแฮจากเกาหลีใต้1-2เซตนะครับนะแล้วก็ธนะเพชรฉันทะกับออมสินอันทิชาฉันทะนะครับก็แพ้คู่กับซินวูบินกับคูยอนชูจากเกาหลีใต้0-2เซตเช่นเดียวกันนะ3662ตกรอบเหมือนกันนะครับมวยวันนี้นะครับของเราน่าจะเข้าถึงรอบรองได้คนเดียวที่ผมดูอยู่นะครับนัดนิชาจงโป่งกลางนะครับรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะครับก็เอาชนะนิกิน่าอุสตาโมวาจากอุซเบกิสถานนะครับต่อยกันสูสีก่อนที่โฟกัสนะครับน้องโฟกัสนัทนิชาเนี่ยจะชนะไป3-2เสียงนะครับโอ้นะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอกับเจ้าภาพนะในวันพรุ่งนี้การันตีเหรียญทองแดงนะครับนัทนิชาก็บอกว่าโอ้กดดันมากเลยนะครับนะกดดันกว่าจะได้เหรียญรางวัลนะเหรียญทองแดงไปอย่างน้อยนะครับยกแรกคมเซติทำได้ดีนะนึกว่าชนะขาดนะนกมวยอุซเบย์ก็โอ้แข็งแกร่งเหลือเกินนะครับโค้ชให้ชกวงนอกไม่เข้าไปคลุกวงในนะครับรอบต่อไปเจอเจ้าภาพบอกง่ายกว่าเจออุซเบกิสถานอย่างแน่นอนนะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะก็เฉียดนะครับวันนี้กลางปีโบขุนทศในรุ่น55กิโลกรัมชายเจอกับแชมป์เอเชียนะครับนะคารูบินกุลไบคานนะครับก็เสียนับไปด้วยนะครับก็แพ้ไปนะครับ0-5เสียงนะฮะก็ในรอบ8คนตกรอบนะครับตกรอบในชกตอน3ยกนะครับอีกคนนึงจักรพงษ์นะครับจักรพงษ์ยมโคตรนะครับนักกีฬาของเราขึ้นชกแรกหมัดกับนักชกจากจีนยกโอ้โหแบบกันไม่ต้องหายใจกันเลยอ่ะนะครับเจอกับฮันเวียสจินจากจีนนะครับยกแรกเราชนะนะ4-1เสียงยก2เราโดนตัดคะแนนนะเพราะว่าต่อยต่ำกว่าเข็มขัดนะครับโดนไปตัดไป2คะแนนแล้วแพ้ยก3แลกกันสนุกแต่ว่าทางด้านของจีนเนี่ยโอ้โหขยันออกเป็นชุดนะปลายยกเราพยายามจะสู้แต่เราก็แพ้ไป0-5นะครับก็ตกรอบนะครับไม่ได้เหรียญรางวัล นะส่วนวอลเลย์บอลชายหลังจากที่พลิกนะไล่ชนะอินโดนีเซียในนัดแรกมานะครับ3-2เซตนะครับนะเมื่อวานนะไทยชนะอินโดนีเซียมา3-2เซตนะครับซึ่งวอลเลย์บอลของเราอยู่ร่วมกับอินโดนีเซียอิหร่านคีร์กีสถานนะครับเอาชนะอินโดนีเซีย3-2เซตนะโค้ชปาเกียนนะครับมีผู้เล่นคนหลักๆอย่างนภาเดชพินิจดีนะครับชัยวัฒน์ถุงคำนะธนัทบำรุงพักดีนะครับอนุวัฒน์พักดีแก้วนะทูประดิษฐ์พับพุทธนะครับแล้วก็มีบุญยฤทธิ์วงธรนะครับแข่งขันกันนะพัชนาไป3-2เซตได้แต้มแรกแล้วแต่ว่าวันนี้เจอกับยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียอย่างอิหร่านเบอร์1เบอร์2ของเอเชียแหละเบอร์1ญี่ปุ่นเบอร์2อิหร่านนะครับแพ้ไป0-3เซตนะสู้ความแข็งแกร่งของอิหร่านไม่ได้ยอมรับนะครับแพ้ไป18-25 18-25และ15-25นะครับเราจะลุ้นนัดสุดท้ายของเรานะในวันพรุ่งนี้นะครับทีมชาติไทยในกลุ่ม B นะเราจะเจอกับคีร์กีสถานนะวันสุดท้ายนะสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะพรุ่งนี้เนี่ยเวลา8:00 น.ตามเวลาในไทยนะครับก็เรายังมีลุ้นเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายถ้าชนะคีร์กีสถาน3-0หรือ3-1เซตและอินโดนีเซียแพ้อิหร่าน0-3หรือ1-3เซตนะครับนะเราต้องชนะไปก่อนนะพรุ่งนี้ต้องชนะคีร์กีสถานไปก่อนแล้วก็คู่ของอินโดอิหร่านค่อยว่ากันนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับส่วนวอลเลย์บอลชายหาดนะวันนี้ของเราไบธาราวดีนราพรพัฒน์กับเบสวรพิชยากรก้องพบสุตาวดีนะครับเจอกับคู่ของคาซัคสถานนะครับก็คือคริสเซนาคาริโมวากับเยคาเตรีนาริโควานะครับชนะไป2เซตรวด21-8และ21-7ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็ตอนนี้ญี่ปุ่นฝนตกหนักด้วยนะบางกีฬานะแข่งตามสายฝนบางกีฬาก็ต้องเลื่อนออกไปเหมือนกันนะครับน้อง ST วริรยาสุกเกษมนะครับก็ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับในการแข่งขันสเก็ตบอร์ดนะครับก็ได้อันดับที่7นะครับนะก็ไม่ได้เหรียญทองรายการนี้นักกีฬาจีนได้เหรียญทองนะครับนะก็ทำงานดีที่สุดนะครับนะฮะส่วนในการแข่งจักรยาน BMX นะในกีฬาเอเชียนเกมนะครับของเราส่งแข่งขันนะทั้งชายและหญิงนะครับมีโกเมศสุประเสริฐมีพุทธภูมินาคแป้นในประเภทชายส่วนหญิงก็ชุติการกิจวานิสเถียรกับหทัยเพชรใจสว่างนะครับผลเอกเดชชาเหงประสีนะครับก็ส่งทีมงานเข้าเฝ้าเชียร์ให้มันกันนักกีฬาถึงขอบสนามอย่างใกล้ชิดนะครับก็ในการแข่งขันนะในการแข่งในชายได้มี12คนจาก6ชาตินะครับแบ่งเป็นรอบแรกแข่งแบ่งเป็น2ฮีทฮีทละ6คนนำคะแนนทั้ง3โมโต โตนะเอาเสียอันดับแรกเข้าสู่รอบชิงนะครับส่วนหญิงก็มี11คนจาก6ชาติแข่งเป็น2ฮีทนะครับเอานักกีฬา5คนแล้วก็6คนจากที่1ที่2เอาเสียอันดับแรกของแต่ละฮีทเข้าสู่รอบชิงนะครับของเราเข้าสู่รอบชิงหมดเลยนะครับแต่ว่าในรอบชิงเฉลิมชัยโกเมสออกอยู่ใน1 2 3แหละคุณผู้ฟังนะครับแต่ว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยเจอนักจักรยานจากฟิลิปปินส์นะครับแพทริกเบนคูนะชนล้อหลังเป็นเรดต้องบอกว่าเป็นเรดแอคซิเดนต์นะครับเป็นการชนกันในระหว่างแข่งขันนะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับเราก็พลาดโอกาสได้เหรียญรางวัล นะครับเหรียญทองเป็นของอาชิมานากาอิจากญี่ปุ่นเหรียญเงินเป็นเคียวกะอิชุกิจากญี่ปุ่นเหรียญทองแดงเป็นเฮาเฉาหลินนะครับจากจีนนะครับนะก็ของเราพยายามประท้วงเหมือนกันนะมิสเตอร์ฮาวิเคลฟนะแต่ว่าไม่เป็นผลนะครับเราได้อันดับที่6นะครับนะ6 7ประมาณนี้นะครับส่วนหญิงนะชุติการนะกับพทัยเพชรได้อันดับที่6ที่7นะครับก็สู้เต็มที่นะสาวญี่ปุ่นเขาเก่งนะก็คือซาเอะฮาตาเคยามะนะเหรียญทองเหรียญเงินเป็นวังอี้เหลียวจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นจัสมินอัสซาร่าเซตบูยูดีจากอินโดนีเซียนะครับโอ้นะโปรแกรมต่อไปของเรานะในจักรยานในเอเชียนเกมก็จะเป็นประเภทลู่ล่ะนะลู่มีการชิงชัยกัน8เหรียญทองนะเรามีจุฑาทิพย์มณีพันธ์มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมายืนยงเพชรรัตน์แล้วก็วรุษแปรกระโทกแล้วก็ศิรวิทย์แสนโทแสนโสนะครับก็ทางด้านของบริเวณเดชาเห็นประสีแล้วก็ทีมงานก็ฝากส่งมาเชียร์กับทีมจักรยานด้วยนะครับนะส่วนชุดใหญ่ของเราอีกทีมนึงไปแข่งที่ทัวร์ลังกาวีนะครับที่มาเลเซียนะสเตจแรกเพิ่งผ่านไปวันนี้นะครับทัวร์ลังกาวีนะครับส่วนกรณีของน้องพิงค์พิชญามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงไทยที่ถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซมายนะครับทำให้หมดสิทธิ์เข้าแข่งขันมากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับแล้วก็ต้องลุ้นผลตรวจตัวอย่าง B นะครับซึ่งล่าสุดนะนายสุรศักดิ์เป็นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่านะเปิดเผยว่าผลตัวอย่าง B ออกมาแล้วนะครับโดยยังยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่าง A ซึ่งหมายความว่าตรวจพบสารต้องห้ามในตัวน้องพิงค์นะครับพิชญามนโอภาสนิพัฒน์จริงโดยจากการรับทราบข้อมูลของสารที่ตรวจพบอยู่นั้นในหมวดเสริมความงามเป็นยาขับปัสสาวะนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าไม่น่าจะมีผลต่อนักกีฬาแบดมินตันที่ไม่มีการแบ่งรุ่นน้ำหนักแต่กฎขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคหรือว่าวาด้านะครับเป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามนะครับเพศไหนประเภทไหนหรือเพศไหนก็ตามนะไม่ได้ระบุเฉพาะชนิดกีฬานะครับท่านรัฐมนตรีกีฬาก็บอกว่าหลังจากนี้ก็จะมีบทลงโทษออกมานะว่าจะโดนอะไรบ้างส่วนเหตุผลที่ตรวจเจอหรือทำไมถึงมีสารต้องห้ามในร่างกายนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการไปใช้ในเรื่องของการเรื่องของยารักษาโรคหรือว่ายาเสริมความงามต่างๆที่สลากยาไม่ได้ระบุจำนวนส่วนประกอบของสารต้องห้ามดังกล่าวนะครับส่งผลอาจจะทำให้รู้ทางเหมือนการนะเป็นเรื่องที่น้องพิงค์พิชญามนจะยื่นอุทธรณ์ต่อไปนะครับนะนี่คือเรื่องของน้องพิงค์นะครับคุณผู้ฟังครับข่าวจากสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับพลตำรวจเอกเด่นนรงค์สุทธิชาญบัญชานะแจ้งมานะครับโอ้โหอาการที่แบบไม่ค่อยพอใจอย่างรุนแรงนะครับไม่พอใจอย่างรุนแรงแล้วประกาศขอดำเนินคดีตามกฎหมายกับชายหนุ่มอายุ27ปีนะครับซึ่งเป็นบุตรชายของอดีตดารานางร้ายชื่อดังนะสมัยนู้นเลยสมัยปี90นะคุณจอยจามชุรีนะบุตรชายเขาที่นำเจ็ตสกีไปขับซิ่งดริฟต์ถ่ายคลิปทำคอนเทนต์บริเวณพื้นที่น้ำต้องขังที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจและสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านนะครับแล้วก็ในพื้นที่นะที่ยกสมมติกีฬาเจ็ตสกีนะบอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับไม่ถูกกาลเทศะและเป็นการซ้ำเติมผู้ที่กำลังเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมนะครับโดยทางสมาคมนะครับได้เช็คแล้วนะครับแล้วก็มีมาตรการและขั้นตอนของการดำเนินการดังนี้นะฮะดำเนินการคดีทางกฎหมายประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อไม่เป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็ทำการขึ้นบัญชีดำประสานกับกรมเจ้าท่าเพื่อขึ้นบัญชีดำใบขับขี่นายท้าเรือของผู้กระทำผิดมาตรการสูงสุดนะครับหากยังคงมีผู้ฝ่าฝืนนำเจ็ตสกีไปขับขี่เพื่อความบันเทิงในพื้นที่น้ำท่วมสมาคมจะทำเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษต่อศาลเพื่อขอยึดเรือทันทีนะครับนายกสมาคมย้ำว่าเจ็ตสกีควรถูกนำไปใช้ถูกวิธีการช่วยเหลือและกู้ภัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเหมือนกับกลุ่มนักกีฬาและสมาชิกคนอื่นๆที่ทำประโยชน์ให้สังคมนะครับนะฮะแล้วก็คุณจิรพรการจันทร์พิทักษ์นะครับท่านรองนะท่านรองเลขานะครับของสมาคมนะก็บอกว่า ใครต้องการความช่วยเหลือให้สมาคมกีฬาเจ็ตสกีนะครับช่วยเหลือนะครับประชาชนหน่วยราชการที่เดือดร้อนเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมนะครับต้องการความช่วยเหลือนะแบบเร่งด่วนนะติดต่อที่ศูนย์ภารกิจนะครับผู้ประสบภัยน้ำท่วมของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยได้ตลอดเวลานะครับท่านให้เบอร์ไว้นะครับ021363107นะครับ021363107นะครับหรือว่าเบอร์ท่านเองเลยนะครับ0909914559นะครับ0909914559นะครับคุณกีฬาพรกัจจพิทักษ์รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับก็อย่างที่บอกนะบุตรชายคุณอะไรชายหนุ่มที่ชื่อสอนเนี่ยสอนเกศสิรินะฮะครึ่งล่าสุดนะหลังจากที่เกิดเรื่องมานะทางตำรวจมักกะสันนะก็ได้จับกลุ่มนายสอนเรียบร้อยแล้วนะครับนะวัย27ปีหนุ่มนักเรียนนอกนี่แหละครับที่ขับเจ็ตสกีซิ่งดิฟนะฮะก็นะทำให้สมาคมกีฬาเจ็ตสกีนี่แหมนะก็เจ็ตสกีเนี่ยหลายครั้งเกิดเรื่องของน้ำท่วมนะทางเจ็ตสกีก็ทีมกีฬาไม่ช่วยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นที่หาดใหญ่นะครับที่ผ่านมานะครับก็เรื่องของตำรวจสน.มักกะสันนะได้จับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ศาลได้มีคำพิพากษาตัดสินลงโทษไปที่เรียบร้อยนะครับสรุปคำพิพากษาของศาลและการดำเนินคดีนะครับบทลงโทษศาลสั่งจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทการลดหย่อนผู้ต้องหารับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทนะฮะการคุมประพฤติโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้1ปีนะครับแล้วก็สั่งคุมประพฤติ1ปีมาตรการเพิ่มเติมคือศาลสั่งริบเจ็ตสกีของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิดนะครับแล้วก็ให้ถ้าจะไม่ผิดมีเรื่องของทำเรื่องของสาธารณะด้วยนะครับเรื่องของฟุตบอลเอเชียนเกมคุณฟังฮะทีมชาติไทยกลับมาถึงบ้านแล้วนะหลังจากที่แพ้จีนมา0-3นะตกรอบนะครับนะจีนได้แชมป์กลุ่มนะฮะส่วนทีมชุดใหญ่ของเราก็เตรียมความพร้อมนะในการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับ2026นะครับจะเจอกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้นะ19:30 น.นะครับเวียดนามอันดับที่99ของโลกนะครับก็รอเชียร์กันนะครับส่วนฟุตบอลรายการอื่นๆเนี่ยเอเชียนเกมญี่ปุ่นแพ้เกาหลีเหนือนะเข้าสู่รอบรองแล้วนะครับฟุตบอลรายการอื่นๆเนี่ยมียูฟ่าเนชั่นลีกนะครับเนเธอร์แลนด์บุกไปชนะเซอร์เบีย 2-1 นะเดนมาร์กชนะเวลส์ 2-0 นะโปรตุเกสชนะนอร์เวย์ 2-1 เยอรมันยังหาชัยชนะไม่ได้นะครับยุคเจเกนครอปแพ้คริสคาร์บ้าน 0-1 นะคืนนี้ก็ยังมีอีกนะครับเหรียญเป็นอย่างไรตอนนี้นะเหรียญเอเชียนเกมจีน130ญี่ปุ่น41เกาหลี21อุซเบย์12ไทยเท่ากับคาซัค9เหรียญทองนะครับคงมีขยับเพิ่มเติมแหละนะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษากระทรวงมหาดไทยประชุมทางไกล5จังหวัดเสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยพร้อมบริการรับมือมวลน้ำเตรียมเสบียงและศูนย์พักพิงกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ 1. นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 14:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569ณโรงแรมวิราเคิลแกนคอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมทางไกล5จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยสั่งทุกจังหวัดบูรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมศูนย์พักพิงพร้อมเสบียงเพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5จังหวัดเสี่ยงได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีกาญจนบุรีระยองอุทัยธานีและตากผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดบัญชาการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดตากและอุทัยธานีที่อยู่ในแนวเส้นทางพายุขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีเตรียมรับมวลน้ำจากจังหวัดสระแก้วคาดว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้ส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าระวังน้ำเข้าเขื่อนศรีนครินทร์ในปริมาณมากอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำและเปิดทางระบายน้ำล้นด้านจังหวัดระยองที่อำเภอแกลงยังวิกฤตจากฝนตกหนักต่อเนื่องและอ่างเก็บน้ำในอำเภอเขาชะเมาชำรุดขณะนี้อพยพประชาชนท้ายอ่างแล้ว70-80ส่วนจังหวัดอุทัยธานีเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมเรืออาหารไฟสำรองและสุขาเคลื่อน านที่พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดตามช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม23จังหวัดประสานเตรียมทีมสกายด็อกเตอร์ส่งต่อผู้ป่วยขณะที่สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบแล้ว49แห่ง
3: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมว่าได้ส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ต่างๆแล้วส่วนโรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองที่หมวนน้ำทะลักเข้าพื้นที่ได้ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมทีมสกายด็อกเตอร์พร้อมลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับการร้องขอให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางสำหรับสถานการณ์เร่งด่วนวันนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีระยองที่อำเภอแกลงนครนายกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระบบสุขภาพมีความเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวัง2แห่งคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลนครนายกรวมถึงต้องติดตามต่อในสถานบริการริมลุ่มน้ำแม่กลองโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายน้ำกระแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีและสระแก้วโดยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นลำดับแรกคือจังหวัดระยองที่โรงพยาบาลบ้านค่ายยังคงมีปริมาณน้ำสูงสามารถให้บริการได้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินมีแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย30รายไปโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติส่วนโรงพยาบาลแกลงมีน้ำท่วมและเข้าพื้นที่โรงพยาบาลสูงขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต 8-10 รายไปยังโรงพยาบาลระยองผู้ป่วยอีก100รายไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติทางนี้ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำกับดูแลโรงพยาบาลในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้มีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ49แห่งใน23จังหวัดและมีรายงานผู้เสียชีวิต19รายส่วนใหญ่เกิดจากการจมน้ำพลัดตกน้ำและไฟฟ้าช็อตจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังหลีกเลี่ยงการลงน้ำและตัดกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อน้ำเข้าบ้านพร้อมติดตามคำแนะนำการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: วันนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายจุดอาทิวัดราชนิยมธรรมเขตสายไหมชุมชนซอยพหลโยธิน45เขตจตุจักรและศูนย์พักพิงชั่วคราวและตรวจเยี่ยมครัวกลางวัดบางเตยถนนนวมินเพื่อนำความช่วยเหลือไปบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งนี้กระทรวงพม.ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยพร้อมจัดตั้งครัวกลางเพื่อทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพประชาชนสายด่วนพม.1300ฟรีตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโรงครัวจัดทำข้าวกล่องโดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานและทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถสัญจรออกจากที่พักอาศัยมาจัดหาอาหารเองได้สะดวกใช้วิทยาลัยแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครเป็นโรงครัวกลางชั่วคราวเริ่มผลิตข้าวกล่องล็อตแรกในวันนี้ก่อนทยอยลำเลียงนำไปส่งมอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมนำร่องที่ชุมชนแฟลตคลองจันเป็นแห่งแรกทั้งนี้พี่น้องแรงงานผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเคหะชุมชนคลองจันทน์ประสานการตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ณสถาบันนิด้าผลิตอาหารปรุงสุกแจกจ่ายประชาชนวันละ 10,000 กล่อง
4: นายวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณเคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่อาคารที่พักอาศัยจำนวน30อาคารรวมกว่า 5,000 ครัวเรือนและยังมีประชาชนติดค้างอยู่ในพื้นที่ประมาณ 10,000 รายโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครและประสานปภ.นำรถประกอบอาหารเคลื่อนที่จำนวน3คันจัดตั้งเป็นโรงครัวส่วนหน้าบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเพื่อเร่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานตั้งเป้ากำลังการผลิตไว้ที่ 10,000 กล่องต่อวันนำไปสมทบกับอาหารจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อจัดส่งให้ถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดมสรรพกำลังเข้าสนับสนุนภารกิจในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในทุกมิติจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
5: นายประเสริฐเป็นธารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการเยียวยาสถานศึกษาจากสถานการณ์อุทกภัยว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดสำรวจความเสียหายเพื่อขอรับจัดสรรงบกลางสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569โดยให้แต่ละหน่วยงานส่งคำของบผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อไม่ให้งบประมาณปี2569ตกไปพร้อมสำรวจเงินเหลือจ่ายภายในกระทรวงและใช้กองทุนเยียวยาเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสมส่วนการช่วยเหลือประชาชนให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิตติสเซ็นเตอร์ในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานที่พร้อมจัดตั้งโรงครัวและถุงยังชีพตามศักยภาพให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและอาคารสถานที่พร้อมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาตินำลูกเสือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยเน้นความปลอดภัยเป็นลำดับแรกใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางและศูนย์พักพิงนอกจากนี้ยังให้สถานศึกษารายงานสถานการณ์ต้นสังกัดแบบเรียลไทม์โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย์ประสานงานกลางจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ศูนย์เฝ้าระวังนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเร่งสูบน้ำโดยไม่กระทบชุมชนยืนยันฐานการผลิตที่จังหวัดระยองและปราจีนบุรีอย่างปลอดภัย
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือสสป.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศแบบเรียลไทม์พร้อมสั่งการให้กนอ.บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรุงเทพมหานครและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเร่งเดินเครื่องสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาทินิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังบางชันและอมตะซิตี้ชลบุรีซึ่งปัจจุบันระดับน้ำท่วมขังผิวจราจรเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้บริหารจัดการการระบายน้ำอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบซ้ำเติมชุมชนโดยรอบและให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังได้ยืนยันถึงความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองที่อยู่ห่างไกลจากความเสี่ยงอ่างเก็บน้ำล้นความจุรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีที่ยังสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ตามปกติทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดสายด่วน1564ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับแจ้งเหตุและเตรียมพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยรอบแนวเขตอุตสาหกรรมอย่างทันท่วงทีปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสื่อสารองค์กรเสริมศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นยกระดับงานสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
7: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU การพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการองค์ความรู้บุคลากรและทรัพยากรของทั้ง2หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการงานสื่อสารประชาสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันโดยนางสุฤทัยกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างกันที่มีมาอย่างต่อเนื่องโดยกรมประชาสัมพันธ์พร้อมสนับสนุนการเผยแพร่รายการการสร้างเครือข่ายและการใช้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้และหลักสูตรของมสท.เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
8: ก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะทีวีวิทยุหรือสถาบันการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นหลักเนี่ยได้สนับสนุนในทุกภารกิจของมสท.ให้มีรายการทางสื่อร่วมกันนะคะให้มีการสร้างเครือข่ายแล้วก็เป็นโอกาสเป็นช่องทางหลักที่จะทำให้พี่น้องประชาชนที่จะต่อยอดความรู้ได้มาใช้ช่องทางของมสท.เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อคนไทยทุกคน
7: ด้านรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญกล่าวว่ามสท.เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษาระบบทางไกลความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุม4ด้านได้แก่การพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการศึกษาการฝึกอบรมการวิจัยด้านการสื่อสารและการเผยแพร่องค์ความรู้การใช้ทรัพยากรร่วมกันพร้อมร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรให้สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทการสื่อสารในยุคปัจจุบันนิตยาคุณสิมรายงาน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเมียวมินประธานหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นของเมืองทวายเขตตะนาวสีทางตอนใต้ของเมียนมาในวันนี้ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในเขตตะนาวสีกำลังเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างโดยเบื้องต้นคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ 7-10 รายและสูญหายอีกราว30รายนอกจากนี้ประชาชนอีกหลายร้อยคนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่การส่งความช่วยเหลือเป็นไปยังผู้ประสบภัยในบางพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งนี้เมียนมาถือเป็น1ใน10ประเทศที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐลดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมานายกีดอนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่การทูตชาวเนเธอร์แลนด์ที่ประจำการอยู่ในเขตเวสต์แบงก์จะต้องส่งคืนเอกสารทางการทูตที่ออกโดยอิสราเอลภายใน7วันก่อนที่สิทธิพิเศษทางการทูตจะสิ้นสุดลงซึ่งถือเป็นการตอบโต้หลังทางการเนเธอร์แลนด์บังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าจากชุมชนชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาด้านนายทอมเบเรนเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเนเธอร์แลนด์แสดงความเสียใจอย่างมากต่อการตัดสินใจดังกล่าวของทางการอิสราเอลพร้อมยืนยันว่ามาตรการของเนเธอร์แลนด์ไม่ได้มีเจตนามุ่งเป้าโจมตีอิสราเอลเพียงแต่ดำเนินตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้นสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้ในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงที่ผับแห่งหนึ่งในนครโจฮันเนสเบิร์กเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18รายและเมื่อรวมกับอีกหนึ่งเหตุการณ์ในเมืองเคฟทาวซึ่งมีผู้เสียชีวิต10รายส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น28รายเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในนครโจฮันเนสเบิร์กมีทั้งหมด8คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุกราดยิงที่แน่ชัดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองทองคำที่ผิดกฎหมายทางนี้แอฟริกาใต้ถือเป็นประเทศที่มีเหตุการณ์ยิงกันบ่อยครั้งจากความขัดแย้งจากกลุ่มอาชญากรรมการรีดไถและการแข่งขันทางธุรกิจนอกระบบโดยมีอัตราฆาตกรรมสูงถึง60คนต่อวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่แบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเอาชนะอาวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซีย 2-0 เกม 21-13 และ 21-15 สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวคนแรกของไทยที่ได้เข้าชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมโดยในรอบชิงชนะเลิศวิวจะเข้าไปเจอกับโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์ที่เอาชนะยูแทบินมือ46ของโลกจากเกาหลีใต้2-1เกม 21-19 19-21 และ 21-12 ในวันพรุ่งนี้ตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนาม 2-0 เซต 15-7 และ 15-6 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่ปรับตลอดการมาเลเซียที่แซงเอาชนะฟิลิปปินส์มา 2-1 เซต 10-15 15-11 และ 15-7 โดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 8:30 นเทเบิลเทนนิสหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุธาสินีเสวตบุตรกับอรวรรณภารนังคู่มือ18ของโลกแพ้ให้กับขว้ยม่านกับหวังม่านหวีคู่มือ2ของโลกจากจีนไป 0-4 เกม 61 81 51และ61คว้าเหรียญทองแดงไปครองซึ่งเป็นเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่เหรียญแรกในประวัติศาสตร์เทเบิลเทนนิสไทย ในเอเชียนเกมอีกด้วยขณะที่กรีธาประเภทลานคว้างจากหญิงรอบชิงชนะเลิศสู่เบนรัตอินแสงคว้างทำสถิติสูงสุดที่ 61.43 เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้านประเภทลู่ผัดผสม 4x100 เมตรรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยประกอบด้วยชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์สุภานิชพูนเกิดชยุทธพงษ์ประสิทธิ์และจิรภัทรขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.48 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ทีมชาติไทยที่เอาชนะอินโดนีเซียมา 3-2 เซตลงสนามนัดที่2แพ้ให้กับอิหร่าน 0-3 เซต 18-25 18-25 และ 15-25 นัดต่อไปนักตบหนุ่มไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับคีร์กีซสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดหญิงธาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพิชยากรก้มพบสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนบีทเกม2026ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเอาชนะคู่มือวางอันดับ13ของรายการจากคาซัคสถาน 2-0 เซต 21-8 และ 21-7 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ12ของรายการจากฟิลิปปินส์ในวันที่30กันยายนนี้ส่วนคู่ของไทยอีก1คู่สลิลดามงคลกับพัชราพรสีหวงเอาชนะคู่ของเวียดนาม 2-0 เซต 21-16 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอคู่จากจีนในวันที่30กันยายนต่อไปมวยสากลรุ่น55กิโลกรัมชายรอบก่อนรองชนะเลิศกลางปีโบขุนทดแพ้นักชกจากมองโกเลียด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบอย่างน่าเสียดายขณะที่รุ่น90กิโลกรัมชายจักรพงษ์ยมโคตรแพ้นักชกจากจีนด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบไปเช่นเดียวกันและรุ่น75กิโลกรัมหญิงพรทิพย์บัวป่าแพ้นักชกจากจีนด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบเช่นเดียวกันปิดท้ายที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยหลังถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ว่าผลการตรวจสอบตัวอย่าง B ยืนยันตรงกับตัวอย่าง A ซึ่งพบสารดังกล่าวเช่นเดียวกันโดยหลังจากนี้จะต้องรอการพิจารณาบทลงโทษว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรส่วนสาเหตุที่ตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางชนิดซึ่งฉลากยาอาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามทำให้นักกีฬาอาจไม่ทราบและใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้นักกีฬาจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคหรือวาด้าต่อไปสรุปเหรียญรางวัลทำนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ6ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่123เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น39เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
8: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ต้องมีเฮลิคือความละอายโอตตัปปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
3: ่อถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

เกินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าที่จัดการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่โลกแห่งวรรณกรรมเชื่อมร้อยโลกแห่งการเมืองการปกครองให้เป็นหนึ่งเดียวกันผ่านการร้อยเรียงความคิดของนักเขียนที่ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวร่วมกันเสริมสร้างประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมการเมืองที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้มีชื่อตอนว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรติธรณะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวด้วยกันค่ะ

ความฝันของแมวจรสำหรับคนที่ไม่มีหัวใจมักรู้สึกแตกแยกทุกครั้งเมื่อต้องทนอยู่ท่ามกลางคนปกติที่มีหัวใจทั้งที่รู้ดีว่ากล้ามเนื้อขนาดเท่าดอกบัวตูมไม่ใช่ทั้งหมดของร่างกายแต่มงคลก็ยังอยากได้มันมาครอบครองอยู่ดีจะให้ทำอย่างไรได้ในเมื่อหัวใจถูกใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ความเป็นคนเสมอมาในโลกที่สมบูรณ์แบบคนที่ไม่สมบูรณ์แบบจะให้อยู่ตรงไหนบนตารางเมตรของพื้นที่แห่งความกรุณาร่างกายที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่สิ่งยืนยันว่าจะมีหัวใจที่สมบูรณ์แบบทำงานอยู่ภายใน

งคลเสียชีวิตตั้งแต่อายุเพียง17นาทีกุมารแพทย์3คนต่างเห็นพ้องกันว่าหัวใจของทารกมีรอยรั่วขนาดใหญ่เกินไปจนไม่สามารถทำงานได้เหมือนหัวใจของคนอื่นหมอจึงตัดสินใจประกาศเวลาเสียชีวิตแต่ในอีก17ชั่วโมงถัดมาศัลยแพทย์หัวใจ2คนก็ตัดมันทิ้งและแทนที่ด้วยหัวใจเทียมดวงใหม่ที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีไบโอนิกรอยตะเข็บเป็นทางยาวตลอดทรวงอกทำให้ร่างจิ๋วของทารกดูน่าเวทนามากขึ้นแต่ทันทีที่หัวใจดวงใหม่ทำงานและกระแสเลือดถูกส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็ทำให้เด็กชายตัวแดงขึ้นและอุ่นขึ้นการรับรู้ถึงชีวิตเป็นครั้งแรกทำให้เขาร้องไห้จ้าลั่นโรงพยาบาลทุกคนสวมกอดกันด้วยปีติยินดีเสื้อของแม่มีแต่น้ำตาตะกองกอดลูกน้อยไว้ราวกับของขวัญชิ้นสำคัญที่แสนเปราะบางผู้เป็นพ่อวางสร้อยทองเส้นโตพร้อมพระเครื่ององค์ที่ลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไว้ข้างกายลูกชายอวยพรด้วยถ้อยคำที่เป็นมงคลยืดยาวขอให้ลูกของพ่อเติบโตแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้อายุมั่นขวัญยืนมีความสุขเป็นคนดีของสังคมและได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาในอนาคตเด็กชายที่ดิ้นดุกดิกในพระอ้อมไม่เข้าใจคำพูดเหล่านั้นสักคำแต่นั่นก็กลายเป็นที่มาของชื่อมงคลเนิ่นนานหลังจากนั้นผู้เป็นพ่อไม่เคยมีโอกาสรับรู้เลยว่าพรของ

้ามองมันดูเหมือนถูกใครสักคนจงใจจุ่มสีดำลงบนหลังหูทั้งสองข้างโคนหางและกลางลำตัวแล้วค่อยๆใช้ผู้การสีส้มวาดรูปหัวใจดวงเล็กๆไว้บนหน้าอกข้างซ้ายมงคลเห็นมันนอนอยู่บนรั้วมาหลายวันแต่ไม่ยอมให้จับทุกครั้งที่เข้าใกล้มันจะเพ่นแผลวหายไปทุกทีชายหนุ่มจึงได้แต่แอบเอาอาหารเม็ดวางไว้ตรงที่ประจำและเฝ้าดูแมวใจเด็ดไม่ยอมแตะต้องอาหารในจานพลาสติกแม้แต่คำเดียวทั้งที่หิวโซมันคงกลัวถูกวางยาแม่ตั้งข้อสันนิษฐานมาจากปลายสายแมวตัวนั้นคงเหมือนลูกที่ไม่ยอมไว้ใจใครมงคลเผยยิ้มให้แมวพเนจรที่กำลังเหลียอุ้งเท้าอย่างจริงจังเงาสะท้อนของตัวเองบนประตูกระจกทำให้เจ้าตัวรีบหุบยิ้มทันทีไม่เห็นจะเข้าท่ารอยยิ้มไม่ใช่สิ่งที่เข้ากับสีหน้าที่ปกติจะบูดบึ้งแม้ว่าแม่ของเขาจะเพียรพยายามเกลี้ยกล่อมให้เชื่อว่าเขาเองก็สามารถมีความสุขได้เช่นเดียวกับคนอื่นแต่เขาก็ไม่เชื่ออีกต่อไปโลกไม่ได้ใจดีกับเขาขนาดนั้นชีวิตของชายหนุ่มยากเหมือนสมมุติฐานของรีมันผู้คนรอบข้างก็ทำตัวเหมือนตัวแทนจากบริษัทโชคชะตาที่ดีแต่กลั่นแกล้งและข่มเหงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นนี้จะให้ไว้ใจใครมงคลถูกพิพากษาเสียแล้วตั้งแต่เริ่มส่งเสียงร้องในโรงพยาบาลวันนั้นเทคโนโลยีไบโอนิกกลายเป็นปมปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมโดยไม่ทันตั้งตัวคุณูปการต่อมนุษย์ส่งผลให้ผู้คิดค้นขึ้นรับรางวัลบนเวทีระดับโลกองค์ความรู้ที่ซับซ้อนถูกนำมาใช้สร้างอวัยวะเทียมเพื่อเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้ที่ต้องการไบโอนิกกลายเป็นความหวังให้กับผู้ป่วยเป็นชีวิตใหม่ให้กับผู้สูญเสียอวัยวะเดิมโลกยุคเปลี่ยนผ่านกำลังจะไปได้สวยแต่ท่ามกลางเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญคลื่นใต้น้ำก็กำลังก่อตัวชีวะเทคโนโลยีทำให้ชีวิตคนทอดยาวขึ้นตามกำลังทรัพย์ทั้งที่ควรยุติลงตามอายุไขไบโอนิกรุ่นพัฒนาใช้ต้นทุนที่น้อยลงนั่นทำให้ผู้คนจำนวนมากสามารถเอื้อมถึงชีวิตที่ยืดยาวขึ้นอีกนิดอีก10ปี20ปีก็ยังดีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งออกมาเรียกร้องให้มีการควบคุมการใช้เทคโนโลยีไบโอนิกก่อนจะห่างไกลจากการเป็นมนุษย์ไปมากกว่านี้กลุ่มแนวคิดอนุรักษ์นิยมกล่าวอ้างถึงข้อเสียอันเป็นต้นเหตุให้สังคมเสื่อมทรามไม่มีใครใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอีกต่อไปจะต้องระวังตัวไปทำไมในเมื่อมีตัวเลือกในการยื้อชีวิตให้ยาวนานต่อไปได้คนสูงอายุกลับมาแข็งแรงได้เพราะมีอวัยวะใหม่มาแทนที่นักดื่มกินเหล้าแทนน้ำเพราะรู้ดีว่าตับใหม่ราคาแค่ไม่กี่หมื่นบาทนักซิ่งไม่เคยห่วงชีวิตเพราะเมื่อไหร่ที่โชคร้ายเกิดอุบัติเหตุทุกคนก็มีแขนขาไว้สำรองโลกใหม่อยู่ยากขึ้นทุกวันยาเสพติดและอาชญากรรมเกลื่อนเมืองเพราะไม่มีใครกลัวตายชีวิตกึ่งอมตะสามารถหาซื้อได้ตามโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปด้วยเหตุนี้ผู้คนที่หวาดกลัวอนาคตจึงออกมาประท้วงบนถนนเรียกร้องหาผู้รับผิดชอบจากการกระทำอันเลินเล่อของเทคโนโลยีที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียดุลยภาพที่ไม่อาจเรียกคืนโลกไม่ได้มีทรัพยากรมากขนาดนั้นคนรุ่นเก่าต้องจากไปเพื่อเหลือที่ว่างไว้สำหรับชีวิตที่เกิดใหม่เทคโนโลยีไบโอนิกเป็นเหมือนดาบสองคมโดยที่อีกด้านของคมดูเหมือนจะคมกว่าเสียด้วยมงคลกลายเป็นเหยื่อรายแรกของความขัดแย้งพ.ร.บ.ฉบับใหม่ที่ออกมาเพื่อควบคุมการใช้เทคโนโลยีไบโอนิกถูกประกาศใช้ก่อนเขาเกิดเพียงไม่กี่วันผลของมันทำให้ชายหนุ่มไม่เข้าข่ายการมีสภาพบุคคลศาลตัดสินว่าเด็กทารกคนนั้นตายแล้วหัวใจถูกควักออกจากทรวงอกไม่มีสภาพบุคคลตั้งแต่แรกเกิดชีวิตที่ถูกปลุกขึ้นใหม่ด้วยหัวใจไบโอนิกกลายเป็นส่วนเกินที่อยู่นอกกรอบของกฎหมายใหม่
ลมหายใจที่ไม่ได้รับการรับรองเป็น

ายลักษณ์อักษรทำให้ไม่อาจเรียกตัวเองได้ว่าเป็นคนมงคลกลายเป็นบางสิ่งที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรตั้งแต่พ.ร.บ.ฉบับนั้นประกาศใช้เร่ร่อนอยู่ในช่องว่างของกฎหมายมีเนื้อหนังและลมหายใจเหมือนคนทั่วไปแต่ไร้สิทธิพื้นฐานของพลเมืองเสียงตึกตึกที่ดังมาจากทรงอกคือความแตกต่างเพราะสิ่งที่เต้นอยู่ในนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากฝีมือมนุษย์ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้า

ลองให้เวลาสักพักค่อยๆสร้างความคุ้นเคยทีละน้อยบางอย่างต้องใช้เวลาเสียงของมารดาจากปลายสายทำให้ความคิดฟุ้งซ่านหยุดชะงักและเรียกสติกลับมาที่บทสนทนามันคงหิวถึงได้มาที่นี่ทุกวันน้ำเสียงของหญิงกลางคนเจือความอาทรอย่างชัดเจนบางทีชีวิตก็ต้องการอะไรมากกว่าอาหารนั่นไม่ใช่ความคิดแต่เป็นความเชื่อมงคลยกมือขึ้นรูปแนวนูนยาวตลอดทรวงอกขณะจับจ้องอยู่ตรงรอยวาดรูปหัวใจของเจ้าตัวปัญหาตลกดีที่แมวตัวนั้นพยายามทำตัวเหมือนกำลังอวดเบ่งใส่เขามันกลัวคนอื่นไม่รู้หรืออย่างไรว่าแมวก็มีหัวใจเลยวาดหัวใจอีกดวงไว้เป็นสัญลักษณ์ที่ตรงนั้นริมฝีปากของชายหนุ่มเหยียดเป็นเส้นตรงด้วยความรู้สึกที่คาดเดาได้ยากสัญลักษณ์ตรงอกไม่เหมือนกันสิ่งที่อยู่ภายในก็แตกต่างกันหากหญิงสาวสักคนต่อว่าเขาด้วยคำปรามาสว่าไม่มีหัวใจมงคลอาจยื้อเธอไว้สักนาทีจับมือเธอมาวางไว้ที่อกใกล้กับแนวนูนที่พาดยาวแล้วอ้อนวอนให้เธอฟังมันอย่างตั้งใจไม่ว่าจะเป็นฝีมือของใครที่สร้างสิ่งที่อยู่ภายในนั้นแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดของร่างกายหัวใจเทียมดวงนั้นก็แค่ทำหน้าที่แทนหัวใจดวงเดิมที่ไม่สามารถทำงานได้หัวใจก็แค่อวัยวะสูบฉีดเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่ใช่สิ่งที่บงการให้ผู้คนประพฤติดีหรือชั่วได้โปรดอย่าใช้มันเพื่อตัดสินว่าคนใจดีหรือใจร้ายได้โปรดให้โอกาสมันทำหน้าที่ของมันเถิดให้โอกาสมันได้เต้นเหมือนคนปกติทั่วไปไม่ว่าผู้ใดจะสร้างมันขึ้นมาก็ตามหากหญิงสาวสักคนตัดสินเขาจะอธิบายเธอไปเช่นนั้นแต่ผู้ที่พิพากษาเขาในวันนี้กลับเป็นผู้คนที่ไม่เคยเปิดโอกาสให้เขาได้ปริปากพูดหรือบางทีมันอาจต้องการแค่สิ่งสามัญธรรมดาแบบที่คนอื่นเป็นน้ำเสียงว้าวอนราวกับชายหนุ่มกำลังพูดถึงตัวเองมากกว่าแมวลูกไม่เคยต่างจากคนอื่นเลยแม้แต่น้อยคำปลอบโยนของแม่ดูเหมือนห่างไกลจากความเป็นจริงรอยนูนตรงปลายนิ้วสัมผัสเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าตั้งแต่บาดแผลเกิดขึ้นเขาก็ถูกผลักไสออกจากสังคมถูกพิพากษาว่าแตกต่างการถูกเพิกเฉยจากกฎหมายทำให้มงคลไม่เคยได้รับโอกาสเช่นเด็กทั่วไปโรงเรียนชื่อดังที่เขาสอบติดเป็นลำดับที่1ไม่สามารถรับเข้าเรียนได้เนื่องจากขาดเอกสารสำคัญในการยืนยันตัวบุคคลเขาไม่เคยได้สิทธิการรักษาใดๆที่รัฐช่วยเหลือไม่เคยได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เขาอยู่อาศัยผมไม่เคยอยากได้มันเลยทั้งหัวใจปลอมๆทั้งชีวิตปลอมๆถ้าจะต้องกวักมันออกมาอีกครั้งเพื่อให้กลายเป็นคนธรรมดาผมก็อยากทำชายหนุ่มไม่ได้ตะโกนคำพูดออกมาเขาแค่ระบายมันออกมาอย่างเรียบง่ายความเจ็บปวดสะสมมาเนิ่นนานจนชินชานานเกินกว่าจะเรียกน้ำตาจากเขาได้แต่สำหรับผู้เป็นแม่บาดแผลในอดีตยังเหมือนสดใหม่ทุกวันน่าแปลกรอยแผลที่กรีดลงบนทรงอกของทารกในวันนั้นกลับสร้างความเจ็บปวดมาถึงหัวใจของแม่กระทั่งบัดนี้ไม่มีวันไหนเลยที่แม่จะไม่เฝ้าถามตัวเองว่าเนี่ยเราทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าแมวตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือตัวเมียการเปลี่ยนเรื่องคุยเป็นลูกไม้เดิมๆที่ใช้ได้ผลยามที่แม่ต้องการหลุดพ้นจากความเจ็บปวดของบทสนทนาแมวสามสีเป็นตัวเมียทุกตัวแม่ไม่รู้หรือไงพอเป็นเรื่องแมวน้ำเสียงของชายหนุ่มก็อ่อนลงแมวสามสียังคงนอนอยู่ตรงที่เดิมจ้องมองเจ้าของบ้านด้วยท่าทีไม่ทุกร้อนอะไรชายหนุ่มเสียอีกที่เอาแต่กระวนกระวายใจกลัวว่ามันจะอดตายบางทีบางสิ่งอาจต้องการเวลาเหมือนอย่างที่แม่ว่าก็เป็นได้เอกสารหลายลังเป็นเพียงกระดาษหมึกที่ไร้ค่า
เมื่อถูกปฏิเสธว่าใช้เป็นหลักฐานสำคัญไม่ได้แต่ถึงอย่างไรชายหนุ่มก็ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีตลอด25ปีที่ผ่านมามงคลผ่านการต่อสู้มาแล้วเกือบทุกศาลพ่อจากไปตอนเขาอายุ7ขวบตอนนั้นผู้เป็นพ่อสู้ยิบตาเพียงเพื่อให้ลูกชายได้โอกาสทำบัตรประชาชนเหมือนเด็กทั่วไปมงคลยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจว่าพ่อร้องไห้ทำไมเพียงเพราะพลาสติกแข็งๆแค่หนึ่งใบยาวไม่ถึงคืบด้วยซ้ำเด็กชายตัดกระดาษขนาดเท่ากันวาดรูปตัวเองลงบนมุมขวาและเขียนชื่อด้วยลายมือตัวโตพ่อไม่ได้พูดอะไรเมื่อลูกชายเอาบัตรทำเองใบนั้นมาอวดอันที่จริงพ่อไม่มีโอกาสพูดอะไรเลยหลังจากนั้นเสียงหัวใจที่เคยสม่ำเสมอและมั่นคงค่อยแผ่วเบาลงและยุติในที่สุดหัวใจชายผู้นั้นไม่อาจทนทำงานต่อไปได้ในขณะที่ลูกชายเพียงคนเดียวตกอยู่ในรอยแยกทางสังคมถนนทุกสายมุ่งสู่ประตูบ้านของมงคลสำนักข่าวทุกช่องเกาะติดทุกการเคลื่อนไหวลายมือสุดท้ายของพ่อระบุเจตนารมณ์ชัดเจนว่าขอยกหัวใจที่ประกอบขึ้นจากกล้ามเนื้อและความรักท่วมท้นให้บุตรชายขอให้มงคลและทุกคนที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันหลุดพ้นจากอคติในใจของเพื่อนมนุษย์และคืนความเป็นคนโดยพื้นฐานให้แก่พวกเขาศัลยแพทย์หัวใจคนดังหลายคนเตรียมห้องผ่าตัดรอการติดต่อจากคนในครอบครัวการผ่าตัดนี้จะเป็นครั้งสำคัญในชีวิตเพราะนอกจากจะเป็นโอกาสคืนความเป็นคนให้ใครสักคนแล้วยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมอีกด้วยสังคมกำลังต้องการคนเช่นนี้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรตีรติธรณะยังไม่จบนะคะแต่ในค่ำคืนนี้ช่วงเวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสั่งเฝ้าระวัง6ลุ่มน้ำหลักรับมือฝนตกหนักพร้อมเร่งปรับแผนการระบายน้ำหลังปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ใกล้เต็มความจุอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสั่งเฝ้าระวัง6ลุ่มน้ำหลักรับมือฝนตกหนักพร้อมเร่งปรับแผนการระบายและกำชับบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลหลังปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ใกล้เต็มความจุ
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำครั้งที่18ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแม่กลองท่าจีนป่าสักบางปะกงชายฝั่งทะเลตะวันออกและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พบช่วงวันที่28-29กันยายนนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนล่างทำให้เขื่อนสำคัญอย่างเขื่อนประแสเขื่อนขุนด่านปราการชนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแก่งกระจานรวมถึงเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำกักเก็บสูงเกือบเต็มความจุขณะที่สทนช.ได้ประสานกรมชลประทานและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงเร่งบริหารจัดการและปรับแผนระบายน้ำอย่างสมดุลเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนพร้อมผันน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำและทุ่งรับน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำตลอดจนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์หลังมีฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและขณะนี้มีน้ำเกินความจุของอ่างแล้ว
9: นายยุพราชเขียวประดิษฐ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าปัจจุบันน้ำล้นผ่านอาคารระบายน้ำหรือสปิลเวย์ประมาณ39เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยหากระดับน้ำที่ไหลผ่านอาคารระบายน้ำเพิ่มขึ้นถึงประมาณ50เซนติเมตรอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตำบลป่าเลาตำบลเสดียงและตำบลในเมืองเบื้องต้นโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ได้ประสานแจ้งเตือนพื้นที่ด้านท้ายน้ำและสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการให้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำและรายงานสถานการณ์ทุก1ชั่วโมงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายอ่างให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการเตรียมขนย้ายทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่สูงและดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: และเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะคลองจันนั่งเรือแจกอาหารช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมห่วงกลุ่มเปราะบางบางพื้นที่เสี่ยงไฟรั่ว
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เคหะคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีนั่งเรือเข้าไปในพื้นที่พร้อมแจกใส่อาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนโดยเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ที่มีนัดพบแพทย์รวมถึงผู้ที่มีความวิตกกังวลจากสถานการณ์น้ำท่วมบรรยากาศในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าออกซอยทำให้ประชาชนบางส่วนยังติดอยู่ภายในพื้นที่ขณะที่บางจุดมีการตัดน้ำและตัดไฟเพื่อความปลอดภัยส่งผลให้ประชาชนบางส่วนไม่มีไฟฟ้าใช้และมีข้อจำกัดในการเข้าถึงน้ำและอาหารด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยฝากประชาชนที่ต้องการออกจากพื้นที่ให้แจ้งกู้ภัยเพื่อจัดกำลังเข้าไปรับออกมาอย่างปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วจึงไม่ควรเดินลุยน้ำออกมาเองดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสียงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 น.ถึง22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราผ่านแก้วค่ะเรากลับมาพบกันนะคะช่วงประมาณ21นาฬิกา7นาทีถึง22นาฬิกานะคะกับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆนะคะที่ทุกๆสัปดาห์ปนำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะแน่นอนค่ะเป็นช่วงที่หลายๆพื้นที่นะคะประสบกับอุทกภัยนะคะก็เป็นช่วงฤดูฝนนะหน้าฝนที่ฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะก็เป็นช่วงที่ฝนตกคือแทบจะตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะวันศุกร์ก็ถ้าจำกันได้เนาะก็ตกทั้งวันเลยนะยังพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะตกทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้ากลางคืนยาวไปจนถึงช่วงเช้าวันเสาร์นะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำให้หลายๆพื้นที่นะคะเกิดอุทกภัยอย่างบางพื้นที่เนี่ยก็เป็นน้ำท่วมขังนะรอการระบายนะคะบางพื้นที่ตอนนี้ก็ยังคงมีเรื่องของอุทกภัยอยู่นะคะอย่างในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลหลายพื้นที่เหมือนกันนะที่ได้รับผลกระทบนะคะจนวันนี้เนี่ยวันจันทร์วันอังคารนะคะสัปดาห์นี้ก็ทางครม.มีการประกาศออกมาให้เป็นวันหยุดพิเศษนะคะในพื้นที่ทั้งกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนะคะแล้วก็สมุทรปราการอีกหนึ่งจังหวัดนะคะเพื่อที่จะลดผลกระทบนะคะอย่างหลายท่านเนาะก็บางคนเนี่ยคือที่บ้านอาจจะไม่ท่วมแต่ว่าในช่วงระหว่างการเดินทางนะคะเส้นทางที่ต้องผ่านเนี่ยคือน้ำอาจจะท่วมขังอยู่ก็อาจจะเดินทางลำบากเนาะแล้วก็ลดผลกระทบเรื่องของฝนฟ้าด้วยนะในช่วงที่มันตกอยู่อย่างเมื่อวานเนี่ยก็วางใจแล้วนะช่วงบ่ายๆเนาะบางพื้นที่ก็อาจจะเริ่มเห็นแดดลำไรแล้วพอมาวันนี้ปุ๊บเมื่อช่วงประมาณช่วงสายๆนะคะตกอีกแล้วก็ไม่แน่ใจว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็รอติดตามกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ส่งกำลังใจให้พื้นที่ที่ยังคงประสบปัญหาอยู่นะคะบางพื้นที่ก็น้ำลดลงแล้วนะคะแทบจะกลับสู่ภาวะปกติแล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะคะแล้วก็หวังว่ามวลน้ำแล้วก็ฝนก้อนนี้เนี่ยคงจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายแล้วนะคะแต่ก็ยังมีบางพื้นที่นะที่ทางการเขามีการออกมาประกาศเตือนกันอยู่นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยที่อย่างที่ระยองเนาะกาญจนบุรีก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันแล้วก็มีอีกหลายพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มใกล้เชิงเขานะคะหรือว่าทางน้ำไหลผ่านหรือว่าพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะที่อาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะฉะนั้นก็เฝ้าระวังกันด้วยนะคะเตรียมตัวนะเผื่อพื้นที่ไหนที่มีการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์หรือว่าในพื้นที่ที่เป็นในชุมชนนะที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยเขามีการแจ้งเตือนให้อพยพหรืออะไรเงี้ยนะคะก็พยายามปฏิบัติตามคำแนะนำของทางภาครัฐนะคะอย่างเคร่งครัดนะก็จะได้ลดความสูญเสียนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยนะคะส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่วันนี้ยังอาจจะประสบกับอุทกภัยอยู่นะคะเชื่อว่าหลายหน่วยงานตอนนี้กำลังเข้าไปช่วยนะไม่ใช่แค่ทางภาครัฐนะคือเราจะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่เราประสบกับปัญหานะคะคนไทยเรายื่นมือมาช่วยเหลือกันเสมอนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็ตามเนาะทางภาครัฐเองก็จะต้องดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะหลังจากนี้เชื่อว่าจะมีมาตรการในการเยียวยานะคะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

0: คลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
1: ้เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: ช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเตรียมการยังไงนะคะในช่วงที่มีอุทกภัยแบบนี้นะคะอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังคืออย่างบางพื้นที่เนาะมันก็เกิดขึ้นไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะส่วนพื้นที่ไหนนะคะที่มันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการเตรียมการเตรียมความพร้อมนะคะอย่างแรกเลยที่ต้องทำนะคะก็คือติดตามข่าวสารแล้วก็ประกาศเตือนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะทั้งสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุเว็บไซต์ข่าวหรือว่าแอปพลิเคชันที่เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศแล้วก็ภัยพิบัตินะคะเปิดการแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยก็อาจจะต้องสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเข้าใจอย่างตรงประเด็นนะคะเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆเนาะอาจจะไม่ใช่ภาษาที่เข้าใจยากมากนะคะเพื่อที่จะได้สร้างความเข้าใจที่รวดเร็วนะคะก็ต้องมีการสื่อสารในสภาวะที่มันวิกฤตแบบนี้นะคะก็ต้องมีการปรับตัวกันนะคะทางพี่น้องประชาชนเองก็ต้องติดตามข่าวสารส่วนคนที่เป็นคนสื่อสารเองเนี่ยก็ต้องสื่อสารให้รู้เรื่องรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะอย่างที่สองนะคะอาจจะต้องมีการเตรียมอาหารแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นนะสังเกตเห็นได้เลยว่าช่วงนี้เนี่ยในร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านอื่นๆนะก็ของจะหมดเชลฟ์กันเยอะเนาะเพราะว่าหลายคนเริ่มมีการเตรียมตัวนะคะกักตุนสินค้านะแต่ก็อย่าให้มันมากจนเกินไปนะคะอย่างบางพื้นที่อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเงี้ยก็เอาแต่พอประมาณเนาะก็อาจจะได้ให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะได้เก็บเรื่องของอาหารพวกนี้ไว้นะส่วนใหญ่ที่เขาจะกักตุนกันก็พวกข้าวสารเนาะข้าวสารอาหารแห้งที่มันเก็บรักษาได้นานๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือน้ำดื่มสะอาดนะคะควรเตรียมเอาไว้เนี่ยอย่างน้อยนะคะก็ต้องประมาณ3วันน่ะ3วันที่มีให้เราพอดื่มนะคะตอน1คนนะถ้าจะมีการเตรียมการนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นก็อย่างพวกไฟฉายเทียนไขหรือว่ายาแล้วก็ชุดปฐมพยาบาลนะคะตรงนี้ก็ควรจะมีการเตรียมเอาไว้ให้พร้อมด้วยนะคะส่วนอุปกรณ์สื่อสารพวกโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยคุณผู้ฟังอาจจะต้องชาร์จแบตให้เต็มนะคะแต่ว่าใครที่มี power bank หรือว่าแบตสำรองอะไรเงี้ยนะคะก็ชาร์จเต็มเอาไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินนะคะก็อาจจะได้หยิบมาใช้ได้นะคะติดต่อกับคนอื่นได้นะคะแล้วก็จดเบอร์หน่วยงานของรัฐเอาไว้ด้วยนะหมายเลขสำคัญศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริการฉุกเฉินอะไรเงี้ยเก็บข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ในมือถือก็ดีนะคะหรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยปกครองในหมู่บ้านก็ได้นะกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยเก็บไว้หน่อยนะคะเผื่อต้องการความช่วยเหลือเนาะอย่างเบอร์ที่ควรจะเมมเอาไว้เลยนะคะก็คือปพนะ 1784สายด่วน1784นะคะของทางปภ.นะคะสามารถโทรไปได้ถ้าหากจะต้องการความช่วยเหลือในช่วงที่เราได้รับสภาวะที่มันวิกฤตจริงๆอะนะคะแล้วก็เรื่องของการปิดวงจรไฟฟ้าถ้าจำเป็นจะต้องอพยพหรืออะไรเงี้ยจริงๆนะก็มีการปิดวงจรไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าหากว่าน้ำมันเริ่มท่วมเข้าบ้านแล้วนะคะปิดสวิตช์ไฟฟ้าเลยป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรนะคะตรงนี้ก็ช่วยได้แล้วก็หลีกเลี่ยงนะคือบางคนเนี่ยเดินเล่นอะไรกันเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่ต้องระวังเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของไฟฟ้าเนาะอาจจะมีไฟฟ้ารั่วอะไรได้นะในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะเด็กๆเนาะผู้ปกครองดูแลด้วยนะคะจะมีจมน้องจมน้ำอะไรเงี้ยนะอันตรายนะคะแล้วก็เรื่องของไฟฟ้านะคะที่จะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะส่วนบ้านไหนที่มีกลุ่มเปราะบางนะคะผู้ป่วยติดเตียงก็ให้หาสถานที่พักพิงที่ปลอดภัยนะคะลองถามทางหน่วยงานดูนะว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยเขามีการจัดเตรียมศูนย์อพยพศูนย์พักพิงอะไรไว้ตรงไหนบ้างนะคะสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแหล่งที่พักสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่มีอยู่นะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่เราจะเกิดความเสียหายได้มากเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ติดตามข่าวสารกันก่อนนะอย่างพื้นที่ไหนที่ยังไม่ประสบอุทกภัยแต่ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงอาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรที่จำเป็นเผื่อใส่เอาไว้นะกระเป๋า1ใบนะคะเพื่อต้องอพยพเนี่ยก็ยกใบนี้ไปได้เลยเป็นกระเป๋าฉุกเฉินนะคะอาหารแห้งนะคะน้ำดื่มยารักษาโรคยาประจำตัวนะคะอันนี้ขาดไม่ได้เอกสารสำคัญนะคะก็อาจจะมีเสื้อผ้าสักชุด2ชุดเผื่อเปลี่ยนนะคะแล้วก็พวกแบตสำรองเนาะไฟฉายอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้ในยามที่มันฉุกเฉินนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ยากลำบากเหมือนกันนะสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่ต้องเผชิญกับอุทกภัยนะโดยเฉพาะอย่างพื้นที่กรุงเทพเนาะมันไม่เคยแทบจะไม่เคยท่วมเลยนะคะก็จะมีหนักๆกับปี54เนาะแล้วก็เพิ่งมาท่วมตอนนี้แต่ว่ามันเป็นเขาเริ่มมาเป็นน้ำรอการระบายนะคะแต่ก็อย่างบางพื้นที่อย่างเคหะร่มเกล้าอย่างเงี้ย ก็เจอค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะเชื่อว่าหลายๆส่วนก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะแต่ก็ต้องมีความช่วยเหลือที่ทันท่วงทีเนาะแต่ปันก็เชื่อว่าหลายๆทุกภาคส่วนเนี่ยคือช่วยได้เราเร่งเข้าไปช่วยกันอยู่แล้วนะคะถ้าเราเห็นผ่านหน้าสื่อเนาะก็จะมีองค์กรต่างๆนะคะทั้งภาคเอกชนภาคประชาสังคมอะไรเงี้ยที่พยายามเร่งเข้าไปช่วยเหลือทุกท่านนะคะที่อยู่ตรงนั้นนะคะยังไงส่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้น้ำลดโดยเร็วที่สุดนะคะคือมันถึงแม้มันจะเป็นน้ำที่บางพื้นที่เนาะอาจจะน้ำท่วมขังเฉยๆนะคะแต่มันก็ไม่ใช่สภาวะปกติที่เราควรจะต้องเผชิญกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเราจะเห็นภาพข่าวเนาะหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่คนจะต้องสัญจรไปมานะคะใช้รถใช้ถนนจำนวนมากเลยแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยก็มีระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าแต่มันเป็นเส้นทางที่เราจะต้องเดินทางนะคะวันนี้ปะเลยมีวิธีนะคะที่จะมาให้ตัดสินใจกันว่าเออเราจะขับรถผ่านน้ำไปได้หรือว่าเปลี่ยนเส้นทางนะคะเราจะต้องประเมินจากสภาพจริงนะไม่ควรใช้ความคุ้นเคยไปทางนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าดูสถานการณ์ด้วยนะคะว่าเราจะต้องประเมินยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคุณผู้ฟังก่อนที่จะลุยน้ำไปเนี่ยประเมินเส้นทางก่อนนะคะคือถ้าพบเส้นทางที่มันน้ำท่วมนะคะจะต้องประเมินเส้นทางก่อนสังเกตระดับน้ำนะคะแล้วก็ลักษณะของตัวกระแสน้ำแล้วก็สภาพถนนด้วยเนื่องจากว่าน้ำที่ท่วมผิวถนนเนี่ยคือแน่นอนบางพื้นที่เนี่ยมันอาจจะมีหลุมมีบ่ออะไรเงี้ยแต่เราไม่เห็นนะเนาะเพราะว่าน้ำมันท่วมนะคะโดยเฉพาะเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยนะคะถ้ามันประเมินไม่ได้ว่ามันลึกเท่าไหร่มันหนาเท่าไหร่น้ำกระแสแรงไหมนะคะก็เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นดีกว่านะคะอย่าฝืนขับไปมันอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะกับทั้งเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าอะไรก็ตามนะมันอาจจะเสียหายได้นะคะแล้วก็ระดับผิวน้ำระดับน้ำที่ผิวถนนนะคะอย่าขับเร็วนะจริงๆมันก็ขับเร็วไม่ได้เนาะถ้าจะขับไปเนี่ยคือขับช้าๆแล้วก็พยายามรักษาระดับความเร็วให้มันสม่ำเสมอนะคะแต่ว่าการขับช้าเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องผ่านขั้นตอนแรกมาแล้วนะคือเราประเมินแล้วว่ามันขับได้นะคะมันขับได้มันขับผ่านไปได้นะคะก็ต้องขับด้วยความเร็วที่ต่ำๆหน่อยที่มันเหมาะสมนะคะรักษาความเร็วให้มันสม่ำเสมออย่าขับเร็วนะคะเพราะว่ามันเร่งเครื่องยนต์เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดคลื่นน้ำแล้วก็โอกาสที่น้ำมันจะเข้าไปสู่ส่วนสำคัญของรถเนี่ยมันก็เป็นไปได้มากนะคะอย่าลืมเว้นระยะจากคันหน้าด้วยนะระมัดระวังเรื่องของรถที่สวนทางหรือว่ารถขนาดใหญ่เนาะเพราะว่าตอนนี้อันตรายมากนะบางพื้นที่พอไปปุ๊บไปถึงถนนเนี่ยโอ๊ยไม่น่าจะไปได้มันก็มีหลายคันที่เขายูเทิร์นกลับมานะคะระวังรถสวนทางกันด้วยนะคะส่วนถ้าน้ำถึงระดับท้องรถเนี่ยคือต้องระวังคลื่นแล้วก็จุดลึกให้ดีนะคะถ้าน้ำสูงขึ้นจนถึงบริเวณท้องรถเนี่ยการขับผ่านจะต้องใช้ความระมัดระวังมากๆแล้วก็ใช้ความเร็วที่ต่ำนะคะพยายามรักษาแนวรถให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดนะคะที่พอจะสามารถทำได้นั่นแหละสิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่างที่ปานบอกเลยนะหลุมหรือว่าถนนที่มันอาจจะผุพังชำรุดนะคะแล้วน้ำมันท่วมเนาะมันก็จะมองไม่เห็นตรงนี้รวมไปถึงบริเวณพวกฝาท่ออะไรงี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าน้ำถึงไฟหน้าเนี่ยหยุดประเมินเลยนะแล้วก็หยุดฝืนขับด้วยคือถ้าถึงระดับไฟหน้านี่คือโอ้ยต้องประเมินก่อนเลยอะต้องหยุดรถก่อนถ้าพบว่าน้ำมันลึกหรือว่ากระแสน้ำมันไหลเชี่ยวเนี่ยหลีกเลี่ยงเส้นทางไปเส้นทางอื่นไปเลยเนาะไม่ต้องไปฝืนขับนะวะนะคะมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสี่ยงเพราะว่าบอกว่ารถคันอื่นมันผ่านได้อะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าแต่รถแต่ละประเภทมันก็ต่างกันนะแต่ถ้ามันถึงไฟหน้ารถเราเนี่ยหยุดประเมินดูก่อนดูว่าโอ้มันน่าจะไม่ได้นะคะต้องดูเปลี่ยนเส้นทางดีกว่าปันว่าปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปิดแอร์นะคะปิดแอร์รถลดความเสี่ยงเรื่องของเครื่องยนต์ดับนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ปภ.เขาก็ออกมาแนะนำนะว่าถ้าขับรถผ่านน้ำท่วมเนี่ยการปิดเครื่องปรับอากาศป้องกันพัดลมแอร์ดันน้ำเข้าสู่เครื่องนะแล้วก็มันจะช่วยลดโอกาสที่พัดลมเนี่ยจะได้รับความเสียหายจากการขับผ่านน้ำด้วยนะคะแต่ว่าการปิดแอร์ไม่ได้ทำให้เส้นทางที่อันตรายกลายเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยนะคุณผู้ฟังหมายถึงว่ามันช่วยป้องกันรถเราแต่มันไม่ได้ช่วยว่าโอ้โหปลอดภัยและสบายและขับรถได้อย่างนี้ไม่ใช่นะคะประเมินระดับน้ำกับเส้นทางด้วยถ้าน้ำมันลึกอะไรยังไงเนี่ยก็อย่างที่ปานบอกเลยหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นดีกว่า ลอดภัยกว่านะคะส่วนถ้ารถผ่านน้ำมาแล้วเนี่ยอย่ารีบเร่งความเร็วนะคะหลังจากถ้าพ้นบริเวณที่น้ำมันท่วมแล้วนะคะให้ดูเรื่องของระบบเบรกหรือว่าตัวคลัตช์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าน้ำมันอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบเบรกนะคะโดยอย่างรถเกียร์อัตโนมัติเนี่ยก็สามารถเหยียบเบรกสลับกับเหยียบคันเร่งช้าๆได้นะคะก็จะช่วยไล่น้ำออกจากผ้าเบรกได้ส่วนเกียร์ธรรมดานะคะก็เหยียบคัตนะเกียร์กระปุกแหละร่วมด้วยนะเป็นคำแนะนำของทางปภ.นะคะควรจะขับรถอย่างระมัดระวังนะช่วงนี้นะคะสังเกตอาการผิดปกติของรถด้วยถ้ามีแบบเครื่องสั่นเดินไม่เรียบเสียงมันผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องตรวจสอบสภาพโดยเร็วนะคะป้องกันความเสียหายที่มันอาจจะตามมาด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้าที่จะออกเดินทางนะวางแผนการเดินทางหน่อยนะคะเช็คข้อมูลน้ำท่วมก่อนออกเดินทางนะคะว่าตรงไหนฝนตกอะไรยังไงนะคะซึ่งอย่างที่กรุงเทพเราเนี่ยเขามีจุดกล้อง CCTV ในพื้นที่ต่างๆนะคะเสิร์ชเข้าไปได้เลยนะคุณผู้ฟังกล้องวงจรปิดกรุงเทพมหานครนะคะเข้าไปแล้วก็ไปเลือกพื้นที่แล้วว่าเส้นทางนี้เนี่ยเราจะต้องผ่านนะคะน้ำเป็นยังไงแห้งไม่เหลืออะไรเขาก็จะมีอัปเดตให้ฟังนะคะเราก็อย่าลืมวางแผนการเดินทางนะคะช่วงนี้อาจจะยากลำบากหน่อยนะคะแต่ว่าหวังว่ามันจะเป็นก้อนสุดท้ายของหน้าฝนแล้วเนาะไม่ใช่แค่พื้นที่กรุงเทพนะคะไม่อยากจะให้ไปเกิดกับพื้นที่ตรงไหนของประเทศทั้งสิ้นเนาะเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยจะมากจะน้อยมันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วยังไงวันนี้ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะแล้วก็พื้นที่ไหนน้ำยังไม่ลดขอให้น้ำลดโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันกันได้อย่างปกตินะคะสำหรับสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับป่านได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์นะคะเวลา 21:07 น.จนถึง 22:00 น.ค่ะวันนี้ป่านลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์การใช้ QR code และบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี2569ไม่ขัดรัฐธรรมนูญอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์การใช้ QR code และบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี2569ไม่ขัดรัฐธรรมนูญพร้อมแนะคณะกรรมการการเลือกตั้งปรับปรุงมาตรการเพื่อความเชื่อมั่นของประชาชน
5: วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องให้พิจารณาการจัดการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการใช้ QR โค้ดไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญขณะที่การใช้บาร์โค้ดศาลมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1วินิจฉัยว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้เสนอแนะให้กกต.เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตหลีกเลี่ยงสัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงตัวตนผู้ลงคะแนนและจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: กระทรวงยุติธรรมเปิดสถิติช่วยเหลือประชาชนปี2568ถึง2569กว่า 4,500 รายย้ำเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนางทารินีแสงสว่างรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานครและที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการคณะที่2ร่วมกับคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้สรุปสถิติการดำเนินงานกองทุนยุติธรรมผ่านระบบ JF Report ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง20กันยายน2569ซึ่งเปิดให้บริการและช่วยเหลือประชาชนไปแล้วรวมทั้งสิ้น 4,588 เรื่องพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาและรับทราบการยุติคำขอรับความช่วยเหลือกรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายมากที่สุดพร้อมยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรมมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาครวดเร็วและทั่วถึงเพื่อไม่ให้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจกลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิและกระบวนการยุติธรรมพร้อมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเร่งประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่บางพลี
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมมอบถุงกระสอบทรายและให้กำลังใจประชาชนพร้อมย้ำว่าจังหวัดสมุทรปราการยังต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโดยเฉพาะอาหารและเรือสำหรับอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลอง พร้อมรับฟังปัญหาจากท้องถิ่นเพื่อนำข้อมูลเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาช่วยเหลือได้ภาพรวมส่วนการเยียวยาขณะนี้ยังอยู่ระหว่างช่วยเหลือเบื้องต้นเนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังขณะที่มาตรการฟื้นฟูและกองทุนเยียวยาผู้ประสบภัยจะทยอยดำเนินการตามสถานการณ์ดลนภาสุภสมบัติรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งคำร้องภาษาอังกฤษคือ Old Fashion Melodies และทำนองเมื่อปี2508ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่36นะคะและช่วงเวลานั้นนักดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศชื่นชอบในการบรรเลงเพลงนี้เพราะว่าสามารถบรรเลงได้ไพเราะในรูปแบบต่างๆกันท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยให้ชื่อว่าเพลงเตือนใจคืนวันนี้คุณนันทิดาแก้วบัวสายจะขับร้องค่ะ

ลงพระราชนิพนธ์เพลงเตือนใจโดยคุณนันทิดาแก้วบัวสายซึ่งท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยจบไปแล้วนะคะเราจะต่อได้เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยนะคะมีนักร้องหญิงอยู่3ท่านที่ได้เข้ามาอยู่ในวงของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกันนั่นก็คือคุณภูนศรีเจริญพงษ์คุณวรนุชและคุณศรีสุดาค่ะเราจะฟังเพลงของทั้ง3ท่านนี้กันเลยนะคะคุณภูนศรีเจริญพงษ์เพลงชื่นใจผลงานของครูแก้วและอปส.คุณภูนศรีบันทึกเสียงเมื่อเดือนมิถุนายน2498หนาวลมโดยคุณวรนุชอารีค่ะครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งและชายไร้เชิงคุณศรีสุดาขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยหลวงสุขุมในประดิษฐ์

3เพลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานของนักร้องหญิงที่เข้ามาอยู่ในวงกลมประชาสัมพันธ์พร้อมกันคือคุณภูศรีคุณวรนุชและคุณศรีสุดานะคะในชุดต่อไปเราจะเริ่มด้วยเสียงของคุณวินัยค่ะนานแล้วไม่พบกันต่อด้วยคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติเธออยู่ไหนและถ้ารักกันลั่นเปรี้ยงเป็นเพลงที่คุณวินัยและคุณมัณฑนาขับร้องนำครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง

0: สุดจะอดทนทุกคนไป
1: จากทุกคนไป
0: เสียงรักกวนใจไหวหวั่น
1: หากเกิดดังครั้งใด
0: ใครอื่นใครคนรักกัน

0: กที่อยู่หนวกหูคนฟัง
1: หนวกหูคนฟัง
0: เดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังสุดฟังได้สุดจะอดทนทุกคนไป
1: จากทุกคนไป
0: เสียงรักกวนใจวายหวาน
1: ถ้าเกิดดังครั้งได
0: ้ได้ยืนไกลคุณ

นั่นคือเพลงที่เป็นผลงานการขับร้องของคุณวินัยและคุณวรรธนาโมรกุลศิลปินแห่งชาตินะคะชุดต่อไปจะเป็นผลงานที่สุนทรภรณ์และคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องค่ะเริ่มด้วยเสียงของสุนทรภรณ์ในเพลงกลิ่นดอกโศกคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะคุณชวลีช่วงวิทย์เพลงดาวเจ้าชู้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูสิริยงยุทธและฐานน้ำรักสุนทรภรณ์และคุณชวลีขับร้องคู่กันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ3เพลงในช่วงนี้เริ่มด้วยกลิ่นดอกโศก

เราได้ฟังเพลงผลงานของสุนทรภรณ์และคุณชลีช่วงวิทย์ผ่านไปแล้วคราวนี้มาเป็นเสียงของคุณเลิศและคุณสุปณีบ้างค่ะคุณเลิศในเพลงเมื่อคืนฝันเห็นคุณกฤตชกูลสถิตถาวรแต่งคำร้องคุณเอื้อใส่ทำนองคุณสุปณีพุกสมบุญเพลงเบื่อผู้ชายครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งค่ะและคุณเลิศกับคุณศรีสุดาขับร้องคู่กันในเพลงขนองรักคุณสุรัตน์ภูกเวทแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

0: ังอวดดีที่ร้ายก็มีแต่ที่ดีก็เห็น
1: แ
0: ก
1: ่ตัวนะหัวเราอีก
0: พูดจริงนะว่าพูดเล่น

ก่อนฟังข่าวค่ะฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติโอ้ยอดรักครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเฝ้าระวังโลหะหนักปนเปื้อนในพื้นที่บ้านเหมือง2ท่ออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำป่าไหลหลากบ้านเหมือง2ท่อจังหวัดกาญจนบุรีเร่งเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเฝ้าระวังโลหะหนักปนเปื้อน
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลข้ามฝายกั้นน้ำบริเวณบ้านเหมือง2ท่ออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกำชับให้ประเมินความเสี่ยงต่อคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านนายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนและการแพร่กระจายของโลหะหนักเบื้องต้นจากการตรวจสอบฝายดักตะกอนในลำห้วยคริตตี้ทั้ง4แห่งยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าทั้งนี้หากทราบผลการตรวจวิเคราะห์จะเร่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทราบทันทีพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำในบริเวณดังกล่าวไปใช้ประโยชน์จนกว่าจะมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปาส่วนภูมิภาควางแผนให้บริการน้ำประปารองรับกรณีระบบผลิตจ่ายน้ำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเตรียมรถบรรทุกน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
8: นายเจเซไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาเตรียมกำลังคนเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานร่วมถึงวางแผนเคลื่อนย้ายมอเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้าออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพนักงานโดยเฉพาะการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและกระแสน้ำเชี่ยวรวมทั้งให้เตรียมแผนรองรับกรณีระบบผลิตและจ่ายน้ำได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมเตรียมรถบรรทุกน้ำและเส้นทางลำเลียงเพื่อจัดลำดับการส่งน้ำสะอาดให้แก่โรงพยาบาลศูนย์พักพิงชั่วคราวและบ้านเรือนประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวว่า กปคติดตามสถานการณ์ผ่านวอร์รูมทุกวันเพื่อประเมินสถานการณ์และสั่งการได้อย่างทันท่วงทีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือรักษาความต่อเนื่องของการให้บริการน้ำประปาและเร่งนำน้ำสะอาดไปถึงประชาชนให้เร็วที่สุดจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำโดรนกู้ภัยสแกนพื้นที่และขนเสบียงช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เคหะร่มเกล้าย้ำรัฐบาลดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด
9: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดของกทม.ในขณะนี้พร้อมกล่าวว่าปัญหาหลักที่พบคือพื้นที่ไข่แดงกลางชุมชนน้ำท่วมสูงและติดรั้วเรือเข้าไปส่งเสบียงไม่ได้กระทรวงอว.จึงได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และภาคีเครือข่ายส่งทีมอาสาโดรนกู้ภัยน้ำท่วมแก้ไขข้อจำกัดนี้โดยใช้โดรนทั้งหมด6ลำทำงานควบคู่กันคือโดรนสำรวจเล็ก4ลำบินสแกนพื้นที่และประเมินสถานการณ์ฉับไวและโดรนขนส่งใหญ่2ลำรับน้ำหนักได้ถึง80กิโลกรัมบินหิ้วเสบียงเข้าไปหย่อนด้วยสลิงยาว20เมตรถึงจุดที่พี่น้องประชาชนอยู่ได้อย่างแม่นยำส่วนเรื่องอาหารกระทรวงพม.นำครัวกลางลงพื้นที่แล้วและกำลังย้ายจุดทำอาหารไปในที่ที่ส่งอาหารถึงคนในชุมชนทุกคนได้ไวขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่28กันยายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกของช่วงนี้ก็คือเพลงคนดีไม่มีวันตายบรรเลงขับร้องโดยวงดุริยางค์กองทัพเรือนะคะเป็นผลงานของคุณปิติลิ้มเจริญค่ะจากการบรรเลงคอนเสิร์ตกาชาติ90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ที่จบไปนั่นคือเพลงคนดีไม่มีวันตายขับร้องบรรเลงโดยวงดุริยางค์กองทัพเรือผลงานของคุณปิติลิ้มเจริญนะคะต่อด้วยเพลงเพื่อนไทยคุณภาวังในธรรมขับร้องนำจากละครของพลตรีหนูวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497

ที่จบไปนั่นคือผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องอนุภาพพระคุณรามคำแหงปี2497คือเพลงเพื่อนไทยคุณภาวังในธรรมขับร้องต่อได้เพลงผลงานของพรานบูนค่ะปทุมประทีปเสนขับร้องชื่อเพลงแม่โขงอีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงเกี่ยวกับโขงเหมือนกันชื่อเพลงโขงสองฝั่งโดยวงกลมศิลปากรค่ะ

พึ่งพาอาศัยตัวแคว้นไทยที่

สองเพลงที่จบไปนั้นคือแม่โขงและโขงสองฝั่งฟังคุณบุญช่วยยุรันจะสุนทร3เพลงนะคะในช่วงนี้เริ่มด้วยนางแก้วในดวงใจสุนทรียานเวียงการและครูสง่าอรัมพีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งรักข้ามขอบฟ้าเพลงนี้คำร้องท่อนแรกมาจากโครงโลกนิธิ์ค่ะและต่อด้วยกาบโดยทวีปบอนครูสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ใส่ทำนองเพลงที่3เพลงทิพย์คนทันเพลงนี้คุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทรแต่งเองและขับร้องเอง

เราได้ฟังเพลงที่คุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทรขับร้อง3เพลงจบไปแล้วคราวนี้มาเป็นเสียงของคุณชัยยศอมตยกุลนะคะเทวีหลงฟ้าผลงานของเฉลิมชัยศรีฤชาเพลงที่2คู่เรียงเคียงใจสัมพันธ์อุมากูลเป็นผู้แต่งและเพลงที่3ในดวงใจครูมงคลอมตยกุลเป็นผู้ประพันธ์3เพลงนะคะเริ่มด้วยเทวีหลงฟ้า

ที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องของคุณชัยยศอมตยกุลค่ะคราวนี้มาเป็นนักร้องหญิงบ้างนะคะคุณทัศนัยชอุ่มงามเพลงแรกคือเพลงชื่อดอกไม้คุณทัศนัยบันทึกเสียงเมื่อปี2494ผลงานของครูแก้วและครูนาฏค่ะวังรักเวียงใต้คุณทัศนัยบันทึกเสียงปี2495ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์และเสียดายรักสนิทสอและคุณเล็กชอุ่มงามร่วมกันประพันธ์3เพลงจากการขับร้องของคุณทัศนัยชอุ่มงาม

คุณทัศนัยจะอุ่มงามครับร้องเพลง3เพลงจบไปแล้วเสียงของนักร้องหญิงอีกท่านหนึ่งที่เราจะฟังในช่วงนี้คือคุณลัดดาศรีวรนันท์นะคะดอกไม้บูชาพระคุณลัดดาบันทึกเสียงเมื่อปี2498ค่ะก็เป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันต่อด้วยฉันแสนเปลี่ยวใจคุณลัดดาบันทึกเสียงเมื่อปี2500ผลงานของปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและครูมงคลอมาตยกุลและคนใจร้ายผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันและคุณลัดดาบันทึกเสียงเมื่อปี2497ฟังผลงานการขับร้องของคุณลัดดาศรีวรนันท์นะคะคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินทร์วุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

อโรคยมิเฉปรมัญจลาภังสีลัญจพุทธานุมะตังสุปัญจธรรมานุวัตติจะอลีนตาจะอัตถัสสะทวาราปมุขขาชะเลเตติบุคคลควรปรารถนาลาภอย่างยิ่งคือความไม่มีโรคหนึ่งศีลหนึ่งความคล้อยตามผู้รู้หนึ่งการสดับตรับฟังหนึ่งความประพฤติธรรมหนึ่งความไม่ท้อถอยหนึ่งคุณธรรม6ประการนี้เป็นประตูด่านแรกแห่งประโยชน์ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเรามาทำจิตให้สงบเรามาทำสมาธิกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงของจิตตะวิเวกให้ท่านผู้ฟังทำจิตให้มีความหลีกเร้นให้มีความวิเวกให้มีความสงบเย็นเรามาปฏิบัติธรรมไปด้วยกันสักประมาณ60นาทีเพื่อที่จะเปิดประตูแห่งประโยชน์หัวข้อที่จะทำการเทศนาเพื่อให้จิตรวมลงเป็นสมาธิเกิดปัญญาได้ในวันนี้คือประตูแห่งประโยชน์ทางเลือกมีมากมายท่านผู้ฟังในชีวิตของเราเราจะหันซ้ายหรือหันขวาจะพูดคำนี้หรือคำไหนจะกินอันนี้หรือกินอะไรจะเลือกฟังสิ่งนี้หรือสิ่งไหนจะเปิดคลื่นนี้หรือเปิดคลื่นไหนก็ตามเถอะมันมีทางเลือกให้เราเลือกมากมายในชีวิตของเราก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยคนเรานี่ตัดสินใจวันหนึ่งเนี่ย 35,000 ครั้งนะหมู่ฟังไม่ไหวจะข้ามถนนตอนนี้หรือข้ามถนนตอนไหนจะไปทางม้าลอยหรือว่าขึ้นสะพานลอยจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาจะกินขนมหรือจะกินนมจะกินข้าวหรือจะกินโจ๊กวันหนึ่งนี่เป็นหมื่นครั้งนะทุกฝั่งวันเดียว24ชั่วโมงเนี่ยโดยประมาณนี่คือรวมทั้งเล็กๆน้อยๆทั้งสำคัญอยู่ในนี้หมดแล้วการตัดสินใจบางอย่างทุกฝั่งในชีวิตของเรามันเป็นการตัดสินใจเรื่องสำคัญเราจะเลือกทางไหนเราจะไปช่องไหนเราจะเดินทางไหนแล้วการตัดสินใจแต่ละครั้งละครั้งมันก็มีผลต่อไปกับการตัดสินใจครั้งต่อไปอีกนะการตัดสินใจอีก2ครั้งข้างหน้ามันก็เป็นผลเนื่องมาบางทีจากการตัดสินใจครั้งนี้การตัดสินใจครั้งนี้อาจจะถูกหรืออาจจะผิดทำให้การตัดสินใจครั้งต่อไปอาจจะผิดหรืออาจจะถูกได้หมดอ่ะดังนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าเราต้องรู้จักที่จะไปตามทางไปตามช่องเปิดประตูให้มันถูกอย่าเปิดผิดประตูอย่าไปผิดทางในที่นี้ให้ท่านผู้ฟังฝึกตั้งสติไว้ซะก่อนสตินั้นจะเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวที่จะพาเราให้ไปทางที่ถูกได้ไปทางเกษมได้วันนี้เรามาตามทางพุทโธท่านผู้ฟังมานึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะตามทางที่พระพุทธเจ้าท่านพาดำเนินไปท่านไปทางไหนไม่รู้ละเราตามไปทางนั้นนึกพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นไว้ในใจเราจะตามทางที่พระพุทธเจ้าไปได้จะหาสิ่งนี้ท่านบอกว่าท่านเป็นผู้รู้คือเป็นพุทโธชื่อของพระพุทธเจ้าคือโคดมอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าสัมมาสัมพุทโธพุทโธนี่เป็นตำแหน่งนะทุกฝั่งของคนที่มีคุณสมบัติ
ไม่มีกิเลสคืออรหันต์สามารถแจกแจงธรรมะได้เป็นพระกวารู้ได้โดยตัวเองเป็นสัมมาสัมพุทโธคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ก็มารับตำแหน่งนี้ได้ไปตามทางนี้ได้เราจะไปตามทางของท่านไปตามทางนี้ก็ต้องรู้จักชื่อเส้นทางนี้ซะก่อนท่านบอกว่าไปตามทางพุทโธไปยังไงทางไหนไม่รู้เราก็ต้องรู้จักถามคนอื่นซะก่อนแล้วต้องเรียกชื่อให้มันถูกซะก่อนเหมือนจะไปตามหาคนแล้วเขาอยู่ที่ไหนไม่รู้เขาชื่ออะไรไม่รู้แล้วเขาหน้าตาเป็นยังไงไม่เคยเห็นแล้วเขาเกิดในตระกูลอะไรนามสกุลอะไรถ้าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันตามหาไม่ได้จะไปตามหาคนที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงเนี่ยนะมันไม่เจออย่างนั้นเราต้องรู้ก่อนต่อให้เราจะไม่รู้อะไรบ้างก็ต้องรู้อะไรบ้างในที่นี้เรารู้แล้วว่าทางที่เราจะไปนี่คือตามทางพระพุทธเจ้าล่ะเป็นมีพุทโธจะให้พุทโธเกิดขึ้นในใจของเราเราก็เริ่มต้นด้วยการเรียกชื่อให้ถูกซะก่อนนึกพุทโธพุทโธไว้ในใจวันนี้เราตั้งจิตว่าเราจะตามทางของพระพุทธเจ้าเปิดประตูแห่งประโยชน์ให้มันถูกบานไปตามเส้นทางให้มันถูกสายเส้นทางที่ท่านให้แผนที่ไว้คือเส้นทางการระลึกได้คือสติหนึ่งในวิธีการที่ท่านสอนให้เจริญสติได้เครื่องมือที่ให้ไว้คือพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าดูหน้าเป็นยังไงโอ้ยเราก็ไม่เคยเห็นหน้าพระพุทธเจ้าจริงๆด้วยซ้ำมีแต่ที่ช่างปั้นช่างเขียนเขาปั้นไว้เขาเขียนไว้ซึ่งก็ตามแต่จินตนาการของช่างอีกตามแต่ความประสงค์ของผู้สั่งให้ทำก็จึงมีหน้าพระพุทธเจ้าแบบสมัยเชียงแสนบ้างสมัยเชียงตุงบ้างสมัยสุโขทัยบ้างสมัยอยุธยาบ้างโอ้เรายังมีศิลปะของทางจีนของทางยุโรปโอ้ยนั่นก็คือตามแต่ช่างที่จะปั้นขึ้นมาใช่ไหมล่ะแม่จะระลึกถึงใบหน้าเราก็ไม่เคยเห็นอย่างที่ว่าแล้วเสียงล่ะเสียงก็ไม่เคยได้ยินด้วยยิ่งเธอจะพูดถึงของใช้ของท่านเอาจะบาจีวรสังฆติหม้อกรองน้ำหาไม่เห็นแล้วเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุบางอันก็จริงบางอันก็ปลอมแล้วเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาตรงไหนเอาตรงคุณธรรมของท่านนี่ท่านบอกไว้เวลาจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าไปตามสายเส้นทางเดียวกันได้ให้นึกถึงคุณคือคุณสมบัติคือคุณธรรมคุณลักษณะที่ท่านมีก็จึงนำบทพุทธคุณนี่แหละอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนนี่คือคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพุทธคุณ9อย่างจริงๆแล้วถ้าจะแจกแจงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ได้ร้อยแปดอย่างก็ได้ได้หมื่นอย่างแสนอย่างก็ได้กว่านั้นก็ยังได้อีกมีคุณธรรมมากบารมี30ประการจะคุณธรรมในเรื่องปัญญาก็แจกไปอีกได้ไม่รู้จบในที่นี้เราให้คุณธรรมคุณลักษณะคุณสมบัติต่างๆเหล่านั้นมารวมอยู่ในคุณธรรมที่เรียกว่าพุทโธแล้วเราตั้งพุทโธพุทโธนี้ไว้ในใจของเราคือพูดขึ้นเลยพูดในใจเลยคิดในใจเลยปรุงแต่งเลยก็ว่าได้การปรุงแต่งบางอย่างนั้นท่านผู้ฟังนะมันเป็นไปเพื่อความฟุ้งเฟ้อเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเป็นไปเพื่อไม่สงบการปรุงแต่งบางอย่างแต่การปรุงแต่งบางอย่างมันเป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง
ป็นไปเพื่อความรู้ดีรู้พร้อมให้ปรุงแต่งแบบหลังนี่มันดีถ้าจะปรุงแต่งแบบแรกมันไม่ดีจะไปเหมารวมว่าการปรุงแต่งทุกอย่างมันไม่ดีทุกอย่างก็มรรคแปดนี่นั่นเป็นการปรุงแต่งเอาจากคนที่ไม่มีศีลแล้วมาฝึกให้มีศีลปรุงแต่งป่ะแน่นอนจากคนที่เคยฆ่าเคยลักเคยขโมยปรุงแต่งดูสิว่าฉันจะไม่ฆ่าฉันจะมีเมตตาฉันจะไม่ลักฉันจะมีแต่ให้นี่มันต้องปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงแน่ปรุงแต่งแบบนี้สิดีในที่นี้แทนที่เราจะคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนอนเรื่องอาหารเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องงานนี่ให้มันนึกถึงอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธนี่ดีกว่าปรุงแต่งคิดนึกคำว่าพุทโธดีกว่าไปคิดถึงเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนถูกไหมล่ะนี่ common sense นะทุกฝังเป็นสามัญสำนึกธรรมดาธรรมดาแล้วในขณะที่เรานึกพุทโธพุทโธอยู่นี่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีความคิดนึกอื่นแทรกมานะเหมือนจมูกในขณะที่เราดมกลิ่นของหอมอยู่นี่ถ้ามันมีขยะอยู่ใกล้ๆด้วยเราก็ได้กลิ่นเหม็นพร้อมๆกับกลิ่นหอมนั่นแหละเหมือนเวลาเรากินอาหารแม้แต่คุณกินข้าวไข่เจียวใส่พริกน้ำปลาจะบอกว่ามันมีเค็มอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่มันก็มีเผ็ดด้วยปนเข้ามาในความเค็มที่คุณกินอยู่กับน้ำปลานั้นจืดด้วยเอาข้าวด้วยเอาหวานด้วยเอาบุญดีเขาใส่น้ำตาลด้วยเนี่ยมันก็ปนมาอยู่ในรสอาหารเหมือนกันความคิดนึกเราจะไปคิดว่าคาดว่ามันต้องไม่คิดอะไรเลยคิดเรื่องเดียวโน้ไม่ใช่เลยมันจะปนกันมาแน่นอนเพียงแต่ในที่นี้เราจึงต้องรู้จักที่จะแยกแยะรู้จักที่จะใส่ใจรู้จักที่จะสังเกตดูว่าจะเอาตรงไหนการแยกแยะสังเกตดูนี่คือสติไงมาระลึกถึงให้ได้มาตั้งดูรู้อยู่กับพุทโธที่เราปรุงแต่งขึ้นนี่แหละปรุงแต่งคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นในจิตใจแล้วความคิดนึกอื่นๆที่ผ่านมารับรู้อยู่แต่ไม่ตามไปไม่เผลอไปเหมือนเวลาเราดมกลิ่นที่มีทั้งหอมและเหม็นมาด้วยเหมือนเวลาเราคุยโทรศัพท์เนี่ยแหละทุกฝั่งคุณคุยโทรศัพท์กับคนที่อยู่ในสายในขณะที่บางทีเราก็อยู่ในห้างสรรพสินค้ากำลังเดินตลาดอยู่เนี่ยนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีเสียงอื่นอยู่รอบตัวเราดูบล่ะมีเสียงรถบ้างมีเสียงคนคุยกันในพื้นหลังบ้างมีเสียงดนตรีบ้างแต่คุณเอาใจจดจ่อไว้อยู่กับผู้สนทนาในโทรศัพท์ไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงอื่นแต่แค่ว่าไม่ใส่ใจในเสียงอื่นนั้นไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงอื่นแต่แค่ว่าใส่ใจอยู่กับสิ่งที่คนนั้นเขาพูดมาใส่ใจอยู่กับสิ่งที่เราจะพูดไปไม่ใช่ว่าไม่มีเสียงอื่นหูมันยังไงมันก็ได้ยินเสียงเหมือนกันนะเราฟังเหมือนกันกับเรื่องของใจใจยังไงมันต้องรับรู้อารมณ์รับรู้ความคิดมีความรู้สึกต่างๆนั่นนี่ยังไงมันก็ต้องมีในที่นี้เราก็ให้มีคำว่าพุทโธด้วยในที่นี้แทนที่จะให้จิตใจของเราไปแส่สายกับความคิดเรื่องอดีตอนาคตเรื่องการงานเรื่องคนนั้นคนนี้ให้จิตของเรานั้นมาตั้งไว้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธความระลึกได้นี้นั้นนั่นน่ะคือสติไม่ใช่ว่าจะแบบบุ้มบัมบุ้มบัมแล้วก็มีเลยมันเป็นทักษะเป็นทักษะที่ฝึกมาฝึกไว้มันจะมีมากขึ้นมีกำลังดีขึ้นบางคนฝึกมาแล้วชาติก่อนพบก่อนมาทำปุ๊บมันก็ได้ไม่ยากบางคนเพิ่งมาฝึกชาตินี้พบนี้ทำไปทำไปมันก็ได้ขึ้นมาจะเริ่มจากน้อยหรือเริ่มจากมากมันพัฒนาได้ทุกฝังเพียงแค่เราใส่ความเพียรลงไปทำจริงแน่วแน่จริงการทำจริงแน่วแน่จริงนั้นคือวิริยะวิริยะคือการลงมือทำการตั้งใจทำ
ความตั้งใจนี่แหละเป็นคุณสมบัติของผู้กล้าผู้ที่จะกล้าลงมือทำผู้ที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงจิตเปลี่ยนแปลงความคิดที่แทนใจไปทางนั้นทางนี้แต่ให้ไปตามทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินไว้หนึ่งในคุณสมบัติของทางนี้จะต้องประกอบด้วยองค์นี้คือสติเป็นหนึ่งในองค์8ประการอันประเสริฐนั่นคือสัมมาสติเราตั้งสตินึกถึงพุทโธนี้ไม่ใช่มิจฉาสติแต่เป็นสัมมาสติอย่างเมื่อที่เรานึกถึงเรื่องที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินเรื่องที่ทำให้เกิดความหลงไหลลุ่มหลงเช่นนึกถึงอาหารเขาเคยบอกนะว่าไปกินที่นี่เนี่ยโอ้ดีมากเลยต้องไปกินก่อนตายนึกถึงนั่นใช่ป่ะแล้วอะไรเกิดนะแม่มันอยากไงราคามันเกิดเอาการนึกถึงนั้นเป็นมิจฉาสตินะเมื่อที่เรานึกถึงเรื่องราวที่ทำให้เราไม่พอใจเรื่องราวที่ทำให้เรากลุ้มใจกังวลใจทำไมคนนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเราก็เกิดความโกรธเกิดความไม่เข้าใจเกิดความเครียดขึ้นใช่ป่ะการระลึกได้นั้นมันกิเลสเกิดนี่นะการระลึกนั้นก็เป็นมิจฉาสติจิตมันจะเพลินไปตามอารมณ์นั้นได้ง่ายๆไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าจิตนี่มันลักษณะของมันอยู่แล้วมันจะคล้อยเคลื่อนไปตามอารมณ์เป็นลักษณะของมันอยู่แล้วปลักไปทางไหนมันก็จะเคลื่อนไปอีกทางหนึ่งเหมือนหม้อเป็นลักษณะของมันอยู่แล้วที่ว่ามันถูกพัดไปทางไหนมันก็จะไปอีกทางหนึ่งเหมือนปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายวางอยู่บนพื้นเรียบมันจะไปสวยอารมณ์แน่นอนเป็นลักษณะของมันแล้วไอ้ความคิดนึกหรือเรื่องราวอะไรก็ตามที่เราไปตรีตรึกคิดนึกนี่มันก็จะมีอารมณ์ที่ติดมาด้วยกันกับมันเสมออารมณ์นั้นก็ให้โกรธบ้างให้หลงบ้างนั่นไม่ดีเลยเป็นมิจฉาเพราะมิจฉานั้นหมายถึงความที่กิเลสน่ะเพิ่มอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ได้นะเช่นคุณคิดเรื่องทำมาหากินเนี่ยมันถูกต้องไหมถูกอยู่หรือคิดเรื่องคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยคณิตศาสตร์หรือการทำบัญชีหรือการรักษาคิดอยู่แต่ว่าถ้าคิดแล้วมันเป็นการเบียดเบียนคนอื่นคิดแล้วมันกลายเป็นเรื่องให้กลุ้มใจต่อให้เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องทางเทคนิคแต่มันก็เป็นมิจฉาได้เพราะว่ากิเลสมันเกิดให้เราตั้งสติไว้ให้ถูกต้องในที่นี้เราจึงใช้คำว่าพุทโธนี่แหละจิตเราก็จะมีสติมากขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติกระบวนการของพุทธานุสตินั้นก็คือเวลาเรามานึกพุทโธปึ้งนี่ความระลึกได้นั่นคือสติที่เกิดขึ้นอยู่กับจิตสติและพุทโธอยู่ด้วยกันไงพอมีความระลึกได้อยู่ที่จิตความเพลินความพอใจความคล้อยไปตามอารมณ์อื่นๆจะลดลงเรานึกพุทโธใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราไม่มีความคิดอื่นนะเราก็มีความคิดอื่นโผล่ๆวบๆแบมๆมาเสมอเหมือนเราได้ยินเสียงนี่กับเสียงอื่นด้วยแต่พอเราจดจ่อไว้อยู่กับพุทโธสติมีกำลังมากขึ้นความที่จิตมันจะเพลินไปตามความคิดอื่นอารมณ์อื่นก็จะลดลงโดยอัตโนมัติทันทีความเพลินก็ตรงข้ามกันกับสติก็ตรงข้ามกันกับความเผลอความหลงลืมก็ตรงข้ามกับการระลึกได้ก็คือสตินั่นแหละเราตั้งสติขึ้นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นจะอ่อนแรงลงตั้งสติไว้ดีทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับความคิดถ้าเราพยายามจะบังคับความคิดเดี๋ยวเราจะปวดหัวคือไม่ต้องไปบังคับว่าให้มันคิดหรือมันไม่คิดนะเฮ้มันมีความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะพยายามบังคับว่ามันอย่าคิดเดี๋ยวเราจะตึงมันจะเครียดเพราะว่าถ้าเราขับเคลื่อนจิตใจของเราไปด้วยความอยากว่าอยากให้มันคิดหรืออยากให้มันไม่คิดนี่มันจะเครียดขนาดเกินไปในที่นี้ให้เราทำเป็นธรรมชาติให้เราทำเป็นธรรมดานึกถึงพุทโธไว้ในใจเป็นทางที่พระพุทธเจ้าเราพาดำเนินไปทางต่างๆนั้นมีหลายสายมากมาย
พอเรามีสติอยู่กับพุทโธเวลามีทางเลือกให้เราเลือกได้นะความคิดนึกอะไรที่มันตามต่อมาเนี่ยมันจะไม่ใช่มิจฉาสังกัปปะละมันจะเป็นสัมมาสังกัปปะละเพราะอะไรเพราะคุณมีสัมมาทิฏฐิตั้งแต่แรกแล้วไงคุณมีสัมมาทิฏฐิในการที่จะมาตั้งสัมมาสติขึ้นรู้แล้วว่าอะไรเป็นมิจฉาสติอะไรเป็นสัมมาสติโอ้ฉันไม่ไปคิดหรอกเรื่องอะไรไม่ดีใช่ปะไม่ไปคิดเรื่องมิจฉาต่างๆฉันก็มาคิดอยู่แต่เรื่องที่มันดีๆใช่ปะล่ะคือสัมมาสติเอาสิ่งที่เป็นมิจฉาก็ลดลงไปความคิดนึกอะไรที่ตามมาต่อจากสตินั้นก็จะเป็นสัมมาสังกัปปะด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยสัมมาสติที่เราตั้งไว้ความเพียรที่เราพยายามจะระลึกถึงอยู่กับพุทโธนี่มันก็เป็นความเพียรที่ถูกต้องความเพียรที่ดีความที่เราพยายามจะไม่ส่งใจตามไปในเรื่องอื่นทั้งที่มันมีอยู่ก็ตามกุศลธรรมมันก็เพิ่มขึ้นอกุศลธรรมก็ลดลงนั่นก็เป็นสัมมาวายามะไงสัมมาสติคู่กันกับสัมมาวายามะดันกันไปดันอะไรดันจิตไปนำด้วยอะไรนำด้วยสัมมาทิฏฐิสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงขับดันให้มันดันไปได้นั้นคือสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบคิดนึกชอบนี่กำลังไปไหนกันเนี่ยไปตามทางเลยระวังไปตามทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างไงแล้วขณะที่เรามานึกพุทโธอยู่เนี่ยเป็นสัมมาสังกัปปะเนี่ยศีลคำพูดอาชีวะการเลี้ยงชีพต่างๆการดำเนินชีวิตก็บริสุทธิ์มาแล้วอยู่แต่เดิมก็เท่าที่ตั้งแต่เรานั่งกันวันนี้เราไม่ได้ผิดศีลใช่ไหมเราก็ไม่ได้พูดอะไรกับใครก็เป็นสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาเป็นสัมมาอาชีวะด้วยเอานี่องค์ประกอบ8อย่างนี่มันครบแล้วเนี่ยนะองค์ประกอบที่มีความประเสริฐ8อย่างนี้อยู่ตรงไหนนะทุกฝั่งแวดล้อมจิตอยู่จิตเนี่ยมันมีทางไปแล้วเลยเป็นทางเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านเดินไปแล้วก่อนหน้านี้ร่องรอยเส้นทางคือ8อย่างนี้แหละ8อย่างนี้เกิดขึ้นที่ตรงไหนในจิตของใครจิตของคนนั้นตรงนั้นไปตามทางพระพุทธเจ้าละเปิดประตูแห่งประโยชน์ละไปตามทางเดียวกันละไปตามเส้นทางที่จะมีจุดหมายคือนิพพานตามเส้นทางนี้มีองค์ประกอบ8อย่างที่ประเสริฐในที่นี้เราฝึกเราทำเริ่มจากการที่มานึกถึงพุทโธพุทโธต่อจากนี้เรามาใกล้ครวญในหัวข้อธรรมะที่มี6ประการที่ชื่อว่าประตูแห่งประโยชน์เราจะเปิดทางตัดสินใจน้อมจิตของเราไปในทิศทางไหนจะต้องประกอบด้วยประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ถ้าการตัดสินใจที่วันหนึ่งมันหลายๆครั้งในชีวิตของเราเกิดตัดสินใจผิดพลาดก็มาตัดสินใจผิดพลาดหมายถึงเป็นมิจฉาเช่นแทนที่จะเลือกให้มีศีลก็เลือกที่จะผิดศีลแทนหมายความว่าจะพูดความจริงกับจะพูดโกหกเรื่องนี้โกหกก็ได้คนอื่นก็ไม่รู้หรอกพอเลือกโกหกปุ๊บผิดศีลนั่นดีละเลือกทางนี้ความชั่วอกุศลธรรมก็เพิ่มขึ้นความดีกุศลธรรมก็ลดลงการลงมือทำการทำจริงตรงนั้นความเพียรตรงนั้นก็เป็นมิจฉาวายามะการตัดสินใจนั้นก็ไม่ดีจะทำให้จิตของเราอ่อนกำลังแต่ถ้าเราจะตัดสินใจให้มันดีให้มันถูกเพื่อตัดสินใจเรื่องรักษาศีลไงแต่จะระหว่างพูดโกหกกับพูดจริงก็พูดคำจริงดีกว่าระหว่างที่จะให้หรือจะไม่ให้ตระหนี่เอาไว้เลือกที่จะให้ดีกว่าในระหว่างที่ว่าเลือกจะให้น้อยหรือเลือกจะให้มากเลือกจะให้มากดีกว่าอันนี้คือโดยคุณธรรมนะ
การตัดสินใจเรื่องที่เป็นโดยคุณธรรมหลักการมันมีอยู่แล้วอันนี้ไม่ยากเมื่อที่การตัดสินใจในเรื่องที่มันไม่ใช่คุณธรรมอ่ะเช่นบางทีฉันจะทำงานบริษัทนี้หรือฉันจะทำงานบริษัทนั้นเอาคุณจะทำงานบริษัทไหนเออนั่นสิบางทีมันก็ตัดสินใจยากเหมือนกันนะหรือคุณจะใช้แอปพลิเคชันนี้หรือคุณจะใช้แอปพลิเคชันไหนเออบางทีมันก็ไปยากเหมือนกันนะหรือคุณจะเดินทางไปเที่ยวประเทศนี้หรือประเทศไหนเออบางทีมันจะตัดสินใจเนี่ยมันก็ดูหลายเงื่อนไขปัจจัยนะเออทางไหนมันจะดีใช่ไหมล่ะทางไหนมันจะดีถ้าเป็นลักษณะนี้ทางไหนที่เรามีสติได้มากทางนั้นแหละมันจะดีทางไหนที่จะประกอบด้วยศีลที่มากทางนั้นแหละมันจะดีทางไหนที่จะสร้างกุศลธรรมได้มากทางนั้นแหละดีซึ่งการตัดสินใจเหล่านี้บางทีมันก็มีเงื่อนไขอย่างอื่นด้วยท่านฟังไม่ว่าจะเรื่องเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมของคนในครอบครัวของเรื่องการเงินเศรษฐกิจอย่างเรื่องข้อจำกัดนี้และโน่นอีกหลายอย่างก็ดูตามสถานการณ์ไปดูตามสถานการณ์ไปแต่ที่แน่ๆเลยนะที่แน่ๆเนี่ยบางอย่างเราไม่รู้เราทำอะไรยังไงเนี่ยท่านให้แนวทางเอาไว้อยู่6ประการให้แนวทางไว้6ประการเวลาที่เราจะตัดสินใจเรื่องอะไรจะไปตามประตูตรงไหนยังไงมันถึงจะได้ประโยชน์ได้เบเนฟิตที่มากที่สุดดีที่สุดจึงพูดถึงหัวข้อธรรมะที่ชื่อว่าประตูแห่งประโยชน์ประมาใคร่ครวญธรรมะในข้อนี้คือตอนนี้จิตของเราต้องมีสติแล้วนะมีสติแล้วจิตสงบลงระงับลงบางทีคำว่าพุทโธมันก็หายไประงับไปเหลือแต่สติล้วนแต่ถ้าเผื่อว่าบางทีมันหวนกลับไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกเราเผลอเพลินไปบางทีมันเผลอสติเอาเรานึกได้เมื่อไหร่กลับมาอยู่กับพุทโธใหม่ให้ทำอย่างนี้พอจิตเรามีสมาธิแล้วต่อไปพิจารณาธรรมะในหัวข้อของประตูแห่งประโยชน์ในข้อแรกคุณผู้ฟังท่านบอกว่าความไม่มีโรคของหัวข้อก่อนนะ1คือความไม่มีโรค2คือศีล3การคล้อยตามผู้รู้4การสดับตรับฟัง5การประพฤติธรรมและ6ความไม่ท้อถอยพระพุทธเจ้าเวลาท่านแนะนำให้สาวกแสดงธรรมนี่ก็ให้แสดงธรรมไปตามลำดับไม่ตัดลัดให้ขัดความในที่นี้ลำดับที่ข้าพเจ้าอยากจะแสดงไล่ไปนั้นอยากจะเริ่มจากข้อสุดท้ายมาแล้วไปจบที่ข้อที่หนึ่งคือจะเริ่มจากความไม่ท้อถอยให้ไปจบที่ความไม่มีโรคความไม่ท้อถอยคืออะไรเราไล่ไปตามลำดับก่อนความท้อถอยล่ะคืออะไรก่อนนะความท้อถอยมันก็คือความไม่มีกำลังใจหมดกำลังใจในการที่จะทำบางทีพระพุทธเจ้าก็ท้อใจในการแสดงธรรมแบบนี้บางทีเราก็ท้อใจในการที่จะทำงานวันนี้ตื่นมาเนี่ยโอ้ยเซ็งมากๆเลยไม่อยากจะทำเลยทำไมฝนต้องมาตกด้วยทำไมการจราจรต้องติดขัดด้วยทำไมโอ้ยเขาส่งอีเมลนี่มาทำไมเขาด่าเรามาอย่างนี้หรือเขาทำอะไรที่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราพอรับรู้เรื่องต่างๆแล้วเกิดความอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยนี่แหละมันคือความท้อถอยคือความที่เราอิดโรยบางทีมันก็เกิดจากเงื่อนไขของสุขภาพได้บางทีก็เกิดจากเงื่อนไขของสภาพดินฟ้าอากาศได้เป็นไปได้ความท้อแท้ท้อถอยความท้อแท้ท้อถอยไม่มีประโยชน์ความท้อแท้ท้อถอยยังรวมถึงความเศร้าโศกความหมดกำลังใจความที่แบบแม่สังกตายด้วยนะขี้เกียจขี้คร้านก็อยู่ในนี้ด้วยล่ะความท้อแท้ท้อถอยสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ท่านผู้ฟังสมมติคนเราร่ำไห้กรำกรวนนะแล้วสิ่งที่มันสูญเสียไปเนี่ยมันก็จะดีขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะเออยิ่งร่ำไรกรำกรวน
ท้อถอยมากเท่าไหร่ยิ่งจะมีประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเออมันยังดีแม้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้นี่ใครอ้อนวอนดังกว่าใครท้อถอยมากกว่าใครเสียใจมากกว่าแล้วก็จะสำเร็จขึ้นมามันไม่ใช่งั้นปะหรือคนที่ผิดหวังมากก็จะสำเร็จได้มากก็ไม่แน่ปะคนที่ผิดหวังแค่ครั้งสองครั้งบางทีเขาก็สำเร็จได้คนที่ผิดหวังบางทีเป็นแสนเป็นหมื่นครั้งถ้าไม่รู้จักเรียนรู้เขาก็สำเร็จขึ้นไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นความอ่อนแอความท้อแท้ความสิ้นหวังความร่ำให้คร่ำครวญพวกนี้ขี้เกียจ ด้วยมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีความจะช่วยเหลืออะไรเราได้เลยมันไม่ได้จะสร้างให้ความสำเร็จไม่ได้จะอะไรได้เลยแต่ความไม่ท้อแท้ท้อถอยต่างหากมีประโยชน์มีประโยชน์ตรงที่ว่าเราก็ไปสร้างเหตุที่มันถูกพี่ว่าเราทำแล้วมันยังไม่ได้บางทีเราทำไม่ถูกเหตุเราไม่เข้าใจเรื่องเหตุผลอย่างแท้จริงทำไม่ถูกมันก็ผิดพลาดแต่ไม่เลิกความไม่ท้อถอยนี่คือไม่เลิกหวังอาจจะทำผิดอาจจะยังไม่ถูกอาจจะมีข้อผิดพลาดแต่ถ้าเลิกนะคือท้อไงคือถอยไงแต่ไม่เลิกนะไม่เลิกก็คือไม่ท้อถอยไงก็ทำต่อนะแต่จะยังไม่ถูกเอาลงมือทำต่อพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยท้อใจในการแสดงธรรมใช่ปะเอานะแต่ก็ยังแสดงคือท่านไม่ท้อถอยความท้อถอยนี่เป็นสภาวะจิตที่มันจะต่ำลงหดหู่นะเหมือนไฟที่มันกำลังจะมอดแล้วมันก็หลีลงหลีลงหลีลงนี่จิตที่หดหู่จิตที่ท้อถอยไม่อย่าเป็นอย่างนั้นจิตอย่าหดหู่จิตอย่าท้อถอยต่อให้มันยังไม่สำเร็จต่อให้มันมีความผิดหวังต่อให้ถูกด่าถูกว่าอย่าท้อถอยแม้บางทีมันก็พูดง่ายป่ะท่านก็ได้แก่บอกว่ามันไม่ท้อถอยแล้วมันก็ไม่ท้อถอยได้เลยอ่ะแต่บอกว่าให้มีกำลังใจให้สู้สู้แล้วมันก็สู้สู้ได้เลยโอ้ยเราไปพูดอย่างนี้กับคนที่ก็เป็นซึมเศร้าดิยิ่งเขาจะท้อถอยลงไปอีกบอกให้เขาสู้สู้นะเป็นกำลังใจให้นะโอ้ยยิ่งจะให้เขาเสื่อมหมดกำลังใจกำลังใจมันต้องเกิดจากใจของผู้นั้นเองกำลังใจมันเกิดจากใจนะมันไม่ได้เกิดจากภายนอกมันเกิดจากในภายในเราไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกหรอกว่าสู้สู้ไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกหรอกว่าอย่าท้อถอยตัวเราเนี่ยต้องไปตามประตูแห่งประโยชน์ข้อนี้จะมีประโยชน์อะไรด้วยความท้อถอยจะมีประโยชน์อะไรด้วยกันย้ำคิดย้ำทำแต่คิดมากๆแล้วมันจะดีขึ้นมาได้มันก็สำเร็จกันทุกคนแล้วหรือถ้าอ้อนวอนขอร้องมากๆเราจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรเลยโอ้ยในโลกนี้ทุกคนก็จะได้ตามปรารถนาสมหวังกันหมดเลยดิจะไม่มีคนตายจะไม่มีคนเจ็บเลยล่ะเอาถ้าใครป่วยอยู่เขาก็อธิษฐานขอร้องว่าให้หายแล้วมันก็หายเลยนี่นะแต่ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะที่เราจะผิดหวังเราจะไม่ได้ตามที่ต้องการแต่มีกำลังใจได้ไม่ท้อถอยได้จิตที่ไม่ท้อถอยนั้นหมายถึงยังมีการทำความเพียรอยู่ความเพียรเนี่ยเปรียบเหมือนไฟตัววังถ้ามันบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มแรงเกินไปคือจิตมันตรงข้ามกับความหดหู่ไงมันเป็นความฟุ้งซ่านเกินไปฟุ้งซ่านก็ไม่ดีท้อถอยอ่อนแอก็ไม่ดีฟุ้งซ่านนี่คือความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปเป็นลักษณะที่ไฟแรงขึ้นแรงขึ้นจนอันตรายละท้อถอยนี่คือความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปมันก็จะเป็นขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอท้อถอยหมดกำลังใจไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำอะไรนั่นก็เป็นสองทางสุดโต่งเหมือนไฟที่มันรีลงรีลงรีลงไฟที่มันจะดับแล้วเราก็ต้องใส่เชื้อเข้าไปใช่ไหมล่ะเป็นใบไม้แห้งฟืนแห้งเป่าลมเข้าไปอย่าใส่ฟืนเปียกลงไปมันก็จะต่อมามีไฟลุกโลมขึ้นได้ในขณะที่ถ้ามีคือเปรียบเทียบส่วนต่างให้ดูฟังเห็นนะว่าความอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยมันคือความเพียรมันย่อหย่อนแต่ถ้าตรงข้ามคือความเพียรมันจัดเกินไป
ไฟนี่บึ้มบึ้มบึ้มบึ้มขึ้นเลยเขาก็ต้องใส่ขี้เถ้าลงไปเขาก็ต้องใส่ฟืนเปียกลงไปอย่าเป่าลมเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะระงับลงเองเหมือนจิตของเราพอคิดมากพอปรารภความเพียรจัดมันฟุ้งซ่านได้มันฟุ้งซ่านได้มันสู้ซ่ามันมีความเพียรปรารภจัดเกินไปท่านเปรียบไว้สองส่วนนี้เหมือนการที่เราจับนกกระจาบถ้าจับแน่นเกินไปด้วยมือสองมือบีบมันเข้าบีบมันเข้าเนี่ยโอ้มันก็ตายขามือละนั่นคือความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปแต่ถ้าเอามือสองมือจับแล้วหลวมมือเกินไปนกมันก็บินหนีไปได้เหมือนกันเจ้านกนี่ก็ไม่ได้นั่นคือความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปคือลักษณะเป็นความท้อถอยเป็นความท้อแท้อ่อนแอทำจริงแน่แน่จริงลดลงไม่ใส่ใจทำจริงเราจะปรับไอ้เจ้าความท้อถอยอ่อนแอให้มีความเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเร่งไฟสิเราจะปรับเจ้าความกระตือรือร้นจนเกินเหตุเป็นความฟุ้งซ่านให้มันลดลงเราก็ปรับสัมมาวายามะสิแต่ในเทคนิคนี้ไว้ต้องฟังในเรื่องของโพชฌงค์ถ้าจิตหดหู่แล้วเหมือนไฟกำลังจะดับแล้วให้ใส่เชื้อให้เป่าลมเข้าไปใช่ไหมก็เหมือนกับการที่ให้เรามีความมั่นใจคือมีศรัทธาลงไปมีศรัทธาลงไปเนี่ยทุกฟังมันจะเพิ่มการทำจริงแน่แน่จริงปรับตรงนี้ให้สมดุลได้คือศรัทธานี่จะเป็นจริงๆแล้วเป็นตัวกว้างที่จะปรับทั้งที่ความเพียรน้อยท้อใจอ่อนใจให้เร่งขึ้นมาได้ที่จะปรับจิตที่มีความฟุ้งซ่านไม่สงบคิดนึกบาบอนั่นนี่ให้ระงับลงได้ด้วยศรัทธาใช่ไหมทีนี้พอมีศรัทธาแล้วจะใส่อะไรยังไงตรงไหนถ้าในส่วนที่ย่อหย่อนเกินไปละเราแท้อ่อนแอละให้เจริญปีติสัมโพชฌงค์ให้เจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ให้เจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวเร่งไฟให้จิตของเรามีความเปลี่ยนขึ้นมาได้อย่างพอดีพอดีปีติสัมโพชฌงค์ก็คือเห็นความสงบเห็นความสุขคิดนึกถึงเรื่องที่จะทำให้เรามีความสุขคนที่ท้อใจนี่นะคือจิตมันจดจ่อไปในเรื่องที่ให้หดหู่ไงจิตมันจดจ่อไปในเรื่องที่ให้ท้อถอยอ่อนกำลังใจแน่นอนนะว่าความคิดนึกอันใดมันมีอารมณ์ติดมาด้วยเสมอที่เรามีอารมณ์อ่อนแอท้อแท้เนี่ยเพราะบางทีเราอาจจะไปคิดเรื่องที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาเราให้คิดนึกถึงเรื่องที่จะให้เรามีกำลังใจนั่นคือความดีนั่นเองคุณนำความดีอะไรมาบ้างแม้คนเรามันเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่มีความดีอะไรเลยนะมันมีทุกคนนะต่อให้เป็นยาจกขอทานบ้านไม่มีเงินจะกินถูกพ่อแม่ทำร้ายทุบตีไม่มีโอกาสในชีวิตยากจนข้นแค้นเป็นขอทานหาเช้ากินค่ำบางทีก็ไม่ค่อยมีจะกินความดีคุณมีแน่นอนฟันตรงให้เลยดีตรงไหนเนี่ยท่านลำบากขนาดนี้ถูกเขาทำร้ายปุยีปุยำขนาดนี้จะเกิดมาเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยนะระวังมันไม่ใช่ง่ายๆนะต้องอาศัยความพยายามอาศัยบุญอาศัยกุศลนะจะว่าฟลุกฟลุกกว่าโอ้โหมันก็ยากอะจะฟลุกเนี่ยเหมือนเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวในทะเลที่มีความกว้างขวางชนิดที่สุดลูกหูลูกตาแล้วเอาหัวของมันเนี่ยสอดเข้าไปในไม้แผ่นหนึ่งที่มันมีรูอยู่พอดีพอดีนี่มันยากมากนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยเรามีบุญแล้วนึกถึงบุญข้อนี้นี่นึกถึงบุญข้อนี้พอเรามีความคิดปีเป็นกุศลธรรมในที่นี้คือวิตวิจารณ์ปีติมันจะเกิดในปีติสัมโพชฌงค์คืออย่างนี้มันก็ทำความดีไว้หลายอย่างเช่นว่าเรารักษาศีลอย่างนี้เป็นต้นนะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ววันนี้เรารักษาศีลมันก็คือเจตนาตนเองนี่เอาตั้งแต่ฉันฟังรายการมาครึ่งชั่วโมงกว่านี่ฉันไม่ได้ทำผิดศีลเลยโอ้ฉันมีศีลนะเนี่ยเจตนาตรงนี้สำคัญเรามานึกถึงศีลโดยเจตนานี่เอามันก็เป็นศีลานุสติไงเฮ้ยหนูความดีเนี่ยโอ้ให้สบายใจเลยเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เรายังดีกว่าคนที่มีเงินทองล้นฟ้าแต่โกงแต่ขโมยแต่พูดโกหก
สียงกลอนมีอำนาจมากกว่าเงินทองนะเสียงกลอนเนี่ยมีพลังมากกว่ารถยนต์คันหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเรารักษาศีลแล้วได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ความสุขระดับพระเจ้าจักรพรรดินี่มันเทียบไม่ได้เลยนะความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิที่มีทรัพย์7อย่างมีอิทธิฤทธิ์4อย่างความสุขนี้ถ้าเปรียบเทียบกับความสุขของเทวดาบนสวรรค์ที่ทำอนิสงส์สร้างเหตุคือศีลแล้วไปเกิดเป็นเทวดานี่ความสุขของพวกเทวดานี่เท่ากับภูเขาหิมาลัยที่มันต้องสูงใหญ่มันกว้างสุดลูกหูลูกตากับเศษดินที่เวลาเราเอาเล็บสั้นๆของเราไปเขี่ยดินแล้วมันติดปลายเล็บขึ้นมานี่ความสุขของพระเจ้าจักรพรรดินี่เท่านี้เองนะที่มีทรัพย์7อย่างมีฤทธิ์4อย่างนี่น้อยมากเนี่ยโอ้ยศีลนี่มีอานุภาพมากขนาดนี้แต่แล้วนึกถึงศีลไงเราจะมีความไม่ท้อถอยเราจะมีกำลังใจขึ้นมาได้เกิดปีติได้

ก็จะมีกำลังขึ้นมาไม่ท้อถอยไม่อ่อนแอในขณะที่ถ้าบอกว่าตรงกันข้ามจิตเรามันฟุ้งซ่านเว่อหวะเว่อวะคิดมากเป็นอีกเรื่องหนึ่งเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นจะให้สงบลงได้ท่านบอกว่าให้เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์และสมาธิสัมโพชฌงค์ก็คือลักษณะเดียวกันกับอย่างที่เราได้เคยทำมาในช่วงแรก30นาทีแรกเนี่ยฝึกให้ท่านผู้ฟังได้ทำจิตให้สงบโดยการมานึกถึงพุทโธพุทโธเอาสิ่งนั้นมาตั้งไว้ในจิตมันก็จะเป็นตัวช่วยปรับความท้อแท้หรือความฟุ้งซ่านให้มันมาพอดีพอดีก็จะเหมือนกับการจับนกกระจาบด้วยมือสองมือพอดีพอดีนกนั้นมันก็ไปไหนไม่ได้คนก็จะได้ประโยชน์ทั้งตัวเราเองทั้งกับผู้อื่นด้วยนี่คือประการที่หนึ่งประตูแห่งประโยชน์อันที่สองคือการประพฤติธรรมการประพฤติธรรมการสร้างกุศลการบำเพ็ญบุญเป็นไปด้วยกันหลักธรรมะอะไรเราเอามาทำเลยกุศลอะไรจะเป็นทางกายวาจาหรือใจเราสร้างเลยสร้างกุศลประพฤติธรรมซึ่งธรรมะเนี่ยมีข้อปฏิบัติก็ให้สามารถเลือกทำได้มากมายบางคนบอกโอ้ยประพฤติธรรมฉันจะมานั่งสมาธิทำจิตให้สงบนี่ฉันทำไม่ได้หรอกชั่วโมงหนึ่งโอ้ห้านาทีก็ได้ห้านาทีมีไหมล่ะห้านาทีไม่มีเอาสองนาทีเอาลองทำสองนาทีดูเอาหรือว่าถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันเราเอาเรื่องการเงินก็ได้คุณได้รับเงินมาคุณแบ่งใจในสี่หน้าที่ไหมแต่คุณแบ่งใจในสี่หน้าที่นั่นก็เป็นการประพฤติตามธรรมแล้วเอาหรือมีคนขับรถปาดหน้าเราเนี่ยโอ้ยเบรกเหยียดตัวโกงเลยเนี่ยมีเมตตาเขาได้ป่าวอย่าไปนึกตำหนิด่าเขาหรือนึกถึงพ่อแม่เขาว่าทำไมไม่สอนหรือยังไงทำไมทำอย่างนี้นั่นเกินไปแล้วแต่ให้มีเมตตาและมีอุเบกขานั่นก็ชื่อว่าเป็นการประพฤติธรรมอยู่ในชีวิตประจำวันคนเขาด่าว่าให้เราคุณอดทนได้ไหมอุเบกขาทำจิตให้เป็นสมาธิวางเฉยได้ไหมนั่นก็เป็นการประพฤติธรรมหรือการเห็นโลกธรรมแปดอย่างเงี้ยเขาด่าเราจะหดหู่บางทีเขาก็ชมเราจิตเราก็ฟูขึ้นมาอย่างนี้มันไม่ถูกนะนี่นะบางทีการนินทาการสรรเสริญมันมาด้วยกันเราให้วางเฉยในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นกำลังใจขึ้นมาได้เป็นการประพฤติธรรมขึ้นมาได้นี่มันก็มาด้วยกันด้วยนะการประพฤติธรรมได้ทุกรูปแบบได้ทุกสถานการณ์ได้ทุกเวลาให้เราประพฤติธรรมได้ไม่จุดใดก็จุดหนึ่งได้แน่นอนทุกคนด้วยการประพฤติธรรมเนี่ยจะเป็นประตูแห่งประโยชน์คือตรงจุดที่มันไม่ได้เราจะไปเอาได้ไงใช่ปะเราก็เอาตรงจุดที่เราทำได้สิถ้าเราจะไปคาดหวังว่าตัวนั้นจะยังทำไม่ได้เลยเอาก็ทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งทำดิก็ทำตรงไหนที่มันได้ไอ้ตรงเวลาที่เราจะทำตรงที่เราไม่ได้เนี่ยมันก็ท้อใจดิคุณประพฤติทำคุณก็ประพฤติตรงที่มันได้แหละตรงไหนที่มันได้เอาตรงนั้นเวลาไหนที่มันได้เอาเวลานั้นจุดไหนที่มันได้เอาจุดนั้นแหละเอาจุดที่มันจะได้ซึ่งมันนิดหน่อยมันก็มีทุกคนได้แน่นอนอย่างที่ข้าพเจ้าบอกว่าแม้แต่คนที่เข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติจริงๆเลยก็ยังสามารถประพฤติธรรมได้ตั้งจิตไว้ให้ถูกได้มีศรัทธาได้พิจารณาให้ดีได้ไม่ต่อใจได้ไงประพฤติธรรมนี่มันช่วยเรื่องการไม่ต่อใจช่วยเรื่องการให้มีกำลังใจช่วยในเรื่องการให้ปรับสมดุลได้ถูกต้องคือการประพฤติธรรมประตูแห่งประโยชน์ถัดไปคือการสดับตรับฟังเหมือนจะรู้ฟังรายการธรรมานี่แหละฟังจากผู้รู้ฟังจากสิ่งที่ท่านสอนไว้บอกไว้การฟังนี่คือเงี่ยโสดฟังหมายถึงเหมือนช้างอาชาในที่เขาคอยฟังคำสั่งจากควานช้างด้วยจิตใจจดจ่อว่าจะให้ทำอะไรจะตอบสนองยังไงประตูแห่งประโยชน์อันนี้หมายถึงเราฟังธรรมแล้วต้องมีใจจดจ่อเลยนะว่าธรรมะข้อนี้เราจะเอาไปใช้ยังไงจะปฏิบัติยังไงนี่คือการสดับตรับฟังแล้วเรื่องที่ฟังมาดีไม่ต้องมากนะ

ือบางคนฟังมากๆเป็นแสนเป็นหมื่นคำเนี่ยแต่ถ้าฟังแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยนะโอ้ยการฟังนั้นมันจะไปได้ประโยชน์ได้ไงเสียเวลาเฉยฟังจนหูแฉนี่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะแต่ฟังนี่มันต้องฟังจากผู้รู้นะฟังจากคนที่เขามีความรู้มีความเชี่ยวชาญบางทีไม่ต้องมากอะอย่างบางทีเราไปเทคคอร์สออนไลน์เนี่ยทุกฟังโอ้บอกมีชั่วโมงมากๆเลย70ชั่วโมงเนี่ยโอ้มันน่าจะดีนะโอ้ยบางทีแบบน้ำท่วมทุ่งตบบุ้งหลงเหริงเฮ้แต่คอร์สออนไลน์บางคอร์สเป็นครึ่งชั่วโมงเองเนี่ยทำไมคิดแพงแท้โอ้ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าข้อมูลมันอัดแน่นเลยนะแบบว่าเป็นคำแนะนำที่ exclusive จริงๆเลยโอ้30นาทีนี่มันมีค่ามากกว่า70ชั่วโมงอีกอะมันอยู่ที่ว่าคนพูดข้อความนั้นมันมีความลึกซึ้งขนาดไหนการสดับตรับฟังนั้นจึงต้องสดับตรับฟังจากผู้รู้สดับตรับฟังจากผู้ที่มีปัญญาสดับตรับฟังจากผู้ที่มีประสบการณ์เคยทำสำเร็จมาแล้วเราต้องการอะไรนี่เราต้องการนิพพานเราต้องการเป็นผู้รู้เราต้องการพุทโธอ่ะเขาก็จะเป็นพุทโธก็ฟังจากพุทโธสิพุทโธกล่าวไว้ว่าไงเราฟังตรงนั้นฟังตรงนี้ทำให้จิตเราเนี่ยคล้อยตามผู้รู้ท่านผู้ฟังคล้อยตามผู้รู้ซึ่งแน่นอนบางทีเรื่องที่ฟังเนี่ยเราไม่เข้าใจแล้วเราก็ไม่มั่นใจแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงที่มันจะใช่หรือเปล่าไอ้ความไม่มั่นใจความแบบไม่ลงใจตรงนี้มันจึงไม่คล้อยตามพอไม่คล้อยตามแล้วมันลงมือทำไม่ได้พอเราฟังจากผู้รู้แล้วจิตใจเราต้องคล้อยตามไปด้วยจึงเป็นประตูแห่งประโยชน์อันที่สี่ที่ว่าถ้ามีผู้รู้ก็มีความเข้าใจเรื่องนี้ดีเขาแนะนำนี่นะเราก็เป็นบัณฑิตด้วยนะคือบางคนแนะนำในทางที่ไม่ดีนะคือเหมือนกับว่ามีความเชี่ยวชาญในสาขาสายวิชานี้อยู่เอ๊ะแต่ทำไมแนะนำผิดๆให้เราโอ้คือเขาเชี่ยวชาญอยู่แต่เป็นคนพาลชี้ทางที่มันจะเสื่อมปิดทางที่มันจะเจริญอ่ะงั้นเราไม่ควรคล้อยตามคนพาลแบบนี้ต่อให้เขามีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นแต่ว่าให้คล้อยตามผู้รู้หมายถึงบัณฑิตนั่นเองบัณฑิตเนี่ยจะมีลักษณะที่จะชี้ประโยชน์ชี้ขุมทรัพย์ชี้จุดที่เราจะพัฒนาปรับปรุงได้ซึ่งแน่นอนผู้ฟังบางทีมันไม่สบายใจอย่างคนที่เป็นนักกีฬาเงี้ยพอโค้ชนี่บอกว่าอย่าทำมืออย่างนี้อย่าทำขาอย่างนี้แม่บางทีโกรธนะเออทำไมต้องด่าอย่างนี้ด้วยอ่ะทำไมทำมือเหมือนเป็ดเนี้ยทำไมทำขาเหมือนนกอย่างนี้ถูกด่าแล้วก็แบบเครียดแล้วไม่ใช่ก็ไม่ทำนายมีทิฏฐิมานะแล้วไม่คล้อยตามผู้รู้ละผู้ศาสตร์บอกนี่เขาชี้ช่องให้เขาพูดถึงจุดที่เราจะพัฒนาได้เอาเลยคว้าเลยเขาชี้ขุมทรัพย์แล้วเห็นเงินหล่นอยู่นี้ทำไงเก็บเลยดิเพราะเรามีประโยชน์ที่เราจะพัฒนาได้คล้อยตามผู้รู้ทุกฝั่งต้องรู้จักฟังต้องรู้จักเลือกพอเราฟังแล้วเราทำตามนี่จะเกิดประโยชน์ประตูแห่งประโยชน์นี่ก็เปิดออกเลยถัดมาพอเราฟังเรื่องอะไรต่างๆแล้วทำจิตให้คล้อยตามไปแล้วมีศรัทธาตั้งไว้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นพื้นฐานเลยนะนั่นคือศีลตั้งวางศีลจะเป็นประตูแห่งประโยชน์อันที่ห้าที่พอเราคล้อยตามผู้รู้ที่เป็นผลของการสดับรับฟังศีลตั้งขึ้นมีอยู่เป็นปกติเลยศีลในที่นี้คือความเป็นปกติปกติที่ว่าคนเรามันก็จะไม่ได้ดื่มเหล้าเป็นปกติอะคนก็กินน้ำเป็นปกติโอ้ยใครจะกินเหล้ามากกว่าน้ำใช่ปะไม่ได้แล้วมันจะเป็นพิษอยู่ข้างในแต่เขาก็ต้องกินน้ำเป็นปกติไม่ฆ่าสัตว์เป็นปกติไม่พูดโกหกเป็นปกติพูดคำจริงจะทำอะไรก็ไม่ได้เบียดเบียนชีวิตสัตว์แต่ให้มีความเมตตากันไม่ประพฤติจารีตในรูปแบบต่างๆอยู่เป็นปกติมีการไม่ลักขโมยมีการรู้ถึงว่าใครเป็นเจ้าของสิ่งไหนเราเป็นเจ้าของสิ่งไหนเราก็เอาแต่เฉพาะสิ่งนั้นจับต้องสิ่งนั้นอยู่เป็นปกติความเป็นปกติ5อย่างนี้เป็นพื้นฐานของผู้ที่ยังบริโภคกามของผู้ที่ยังยินดีอยู่ในกาม
รักษาความเป็นปกตินี้ชีวิตเราเนี่ยไปตามทางดีละเวลาเรานึกถึงว่าเวลาฉันจะฉันพูดโกหกได้ฉันขโมยได้ฉันประพฤติผิดศีลข้อสามได้แต่ว่าไม่ทำนะไม่ทำนะไม่ทำนะไม่เอานะพอไม่ทำนะเรานึกถึงความดีตรงนี้ได้นะบูมเลยจะมีศีลานุสติเกิดขึ้นนะจะไปใช้ในเวลาที่เราท้อแท้ท้อถอยได้นะจิตใจที่มีศีลเป็นพื้นฐานโดยความไม่ท้อถอยประพฤติตามธรรมตามประโยชน์แล้วจะทำให้จิตของเรานั้นมีความสงบระงับลงระงับลงเหมือนเราฟังที่ฟังมาตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้นึกพุทโธพุทโธกันมานี่มีศีลมีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างที่สงบลงแล้วนี่ปัญญาในการที่จะชำระกิเลสมันจะเกิดขึ้นนะปัญญาในการที่จะกำจัดเจ้าราคะโทสะโมหะออกไปได้มันจะเกิดขึ้นนะให้เจ้าราคะโทสะโมหะนี่มันเป็นโรคของจิตใจเรานะพอเราใช้ปัญญามาตัดมันออกไปผ่ามันออกไปพอจิตเราไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนั่นคือความไม่มีโรคนะทุกฝั่งเป็นการได้อันประเสริฐถ้าเราจะบอกว่าได้เงินทองได้ชื่อเสียงได้ยศตำแหน่งได้สิ่งของนั่นนี่โอ้ดีมากเลยการได้นั้นเนี่ยมันยังไม่สุดยอดได้แล้วมันเสียไปได้เป็นของสาธารณะกับคนอื่นคนอื่นสามารถแย่งไปได้แต่ถ้าได้ความไม่มีโรคคือได้อะราคะได้อะโทสะได้อะโมหะคือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะโอ้โธ่สุดยอดเลยระหว่างคือความไม่มีโรคจิตของเราถูกเสียดแทงด้วยราคะโทสะโมหะเหมือนหูนี่ถ้ามันเป็นโรคติดเชื้ออยู่ข้างในเป็นน้ำหนวกหูเราก็ถูกเสียดแทงด้วยโรคเหมือนตานี่ถ้าตาเป็นต้อตาเป็นฝ้าฟางน้ำตาไหลเยอะตาเราก็ถูกเสียดแทงด้วยโรคจิตเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะก็ไม่ถูกเสียแทงเป็นจิตที่จะเกษมได้นั่นคือความไม่มีโรคนั่นเอง6ประการเหล่านี้เป็นประตูแห่งประโยชน์ท่านผู้ฟังเปิดออกเลยเปิดกว้างๆลุยเดินเข้าไปเลยให้สบายใจเดินเข้าไปแล้วก็กวักมือเรียกชวนคนอื่นไปด้วยในการให้ไปตามทางประตูแห่งประโยชน์นี้และความที่จิตของเรามีความเบาบางในเรื่องของราคะโทสะโมหะไล่มาจากการที่เรามีศีลจิตสงบปฏิบัติตามธรรมกล้าตามผู้รู้ไม่ท้อถอยนี่เวลาเราตัดสินใจเรื่องอะไรในชีวิตนะที่ว่าฉันจะเลี้ยวซ้ายหรือจะเลี้ยวขวาจะทำงานที่นี้หรือทำงานที่ไหนจะลาออกดีหรือไม่หรือลงทุนในกองทุนนี้หรือลงทุนในกองทุนนั้นจะทำงานงานนี้หรือทำงานงานไหนจะรับโปรเจกต์รับจ็อบนี้หรือไม่เราจะมีความแจ่มแจ้งเราจะมีความเข้าใจเพราะว่าคนที่จะเข้าใจในบริบทเรื่องของตัวเองดีที่สุดก็คือตัวเรานั่นแหละแต่ว่าถ้าจิตใจของเราเนี่ยมันแปดเปื้อนไปด้วยความร้อนความหิวความมืดการตัดสินใจนั้นความเข้าใจนั้นมันจะไม่ชัดเจนมันจะกลุ่มเกลือนี่เป็นลักษณะของโรคในทางจิตคือชาวราคะโทสะโมหะแต่ถ้าเราเคลียร์แล้วเอาเจ้าโรคคือความร้อนความหิวความมืดเนี่ยออกไปเอาจิตใจมันสว่างนี่จิตใจมันแจ่มใสมันจะเห็นได้ชัดเหมือนคุณเปิดไฟแล้วเห็นแจ้งไปหมดพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลางวันนี่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเปิดเห็นแล้วเราจะรู้ทางไปที่มันดีได้ทุกฝั่งมันจะเป็นประโยชน์กับในชีวิตของเราฝากไว้ในช่วงของจิตตวิเวกเรื่องประตูแห่งประโยชน์ผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการฝึกปฏิบัติทำสมาธิไปด้วยกันในช่วงของจิตตวิเวกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาร่วมกับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิคือปัญญา .org panya.org หรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือว่าตามสื่อโซเชียลมีเดียมี YouTube มี Facebook เป็นต้น
แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
6: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
5: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
6: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
7: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ของหนังสือแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฉบับที่1เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องและจากการคาดการณ์ล่วงหน้า7วันจะยังมีน้ำไหลเข้าอ่างรวมอีกประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนแบบทยอยขั้นบันไดจากเดิมอัตรา22ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นเป็นอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักทยอยเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันอีกประมาณ3เมตร50ถึง4เมตรทั้งนี้ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นยังคงอยู่ในลำน้ำและยังไม่เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่ง อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: รัฐบาลเตรียมงบกลางกว่า 2,000 ล้านบาทนำมาเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนแฟลตคลองจันเป็นวันที่2วันนี้พบว่าประชาชนได้รับอาหารที่ดีขึ้นส่วนไฟฟ้าสามารถกลับมาใช้งานได้ทุกอาคารขณะที่น้ำประปายังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากห้องปั๊มน้ำถูกน้ำท่วมรัฐบาลได้จัดหาน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือแล้วซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอระดับน้ำด้านนอกในคลองต่างๆลดลงจึงจะสามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้กันงบส่วนกลางที่เหลือจะคืนคลังไว้สำหรับการเยียวยาตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทโดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะจากน้ำท่วม3ระยะปรับแผนตามระดับน้ำสกัดเชื้อโรคและบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลด
8: นายพรพงษ์วิจิตรเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยว่าได้กำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน3ระยะให้ทุกสำนักงานเขตยึดเป็นมาตรฐานเดียวกันตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัยระยะขณะเกิดภัยให้กำหนดรอบการจัดเก็บขยะอย่างชัดเจนทุก 2-3 วันกำชับให้พนักงานเก็บขนขยะสวมใส่ชุดกันน้ำและถุงมือยางเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำเช่นโรคน้ำกัดเท้าและโรคฉี่หนูและระยะหลังเกิดภัยฟื้นฟูให้ตั้งจุดรวบรวมขยะชิ้นใหญ่กำหนดจุดพักขยะชิ้นใหญ่เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดและขยะฉุกเฉินให้ประชาชนนำมาทิ้งตามนัดหมายรวมทั้งระดมทำความสะอาดใหญ่ทั้งเก็บกวาดดินโคลนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยร่วมคัดแยกขยะเบื้องต้นโดยเฉพาะขยะติดเชื้อสิ่งปฏิกูลหรือเศษอาหารให้บรรจุถุงผูกปากให้มิดชิดป้องกันการรั่วไหลลงกระแสน้ำจุฬามาศรักษาพันธ์รายงาน
4: ถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะวันนี้แรม3ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เช่นเคยค่ะพบกันชยานันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องพร้อมกับทีมงานคุณสุภฤทธิ์ธรรมดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะน้องฟิวเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะวันนี้ตามดูฟ้าฝนกันนะคะฝนเริ่มซาน้ำเริ่มลดนะคะแต่บางจุดน้ำก็ยังเยอะอยู่แต่มีท่าทีว่าจะลดเรื่อยๆนะคะล่าสุดรัฐบาลเองก็ยังคงร่วมกับทุกภาคส่วนนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะท่านนายกเนี่ยลงพื้นที่กันไปดึกๆเลยนะเมื่อคืนก็นะคะลงไปแจกข้าวนะคะแล้วก็ลุยน้ำช่วยชาวบ้านนะคะแม้ว่าจะโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เรียกว่าคือโดนว่าเลยแหละนะคะท่านนายกท่านก็ไม่หวั่นนะคะยังคงเดินหน้าลุยพี่น้องประชาชนแล้วก็ย้ำว่าต้องจัดข้าวกล่องเนี่ยให้แบบให้อิ่มกันไปเลยนะเพราะว่าคนที่ติดอยู่ในที่น้ำท่วมเนี่ยออกมาไม่ได้นะคะแล้วก็ล่าสุดในส่วนของสถานการณ์ฟ้าฝนแล้วก็เรื่องของน้ำกรมชลประทานก็เอามาเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยานครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทเตรียมรับระดับน้ำสูงขึ้นนะคะหลายคนก็ตามข่าวกันว่าอีกไม่กี่วันน้ำเหนือจะลงมานะคะส่วนเขื่อนพระราม6ปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็จะส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะเพิ่มขึ้นประมาณเมตรถึงเมตร20ในวันนี้นะคะขณะที่นอกจากที่เรื่องเมื่อวานมีการติดตามหลายๆท่านก็รวมไปถึงท่านรัฐมนตรีสุภาพก็ลงพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่านะคะคณะรัฐมนตรีกระจายกันไปลงพื้นที่กันนะคะส่วนกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าชัดชาติก็ลุยกันเต็มที่เหมือนกันเร่งระบายน้ำออกนะคะเพื่อให้แต่ละพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนะคะส่วนถนนเพชรบุรีตัดใหม่เปิดทางสัญจรแล้วนะคะทางกทม.ก็เร่งเคลียร์รถที่ค้างตอนนี้อย่างโทเวก็ประกาศเหมือนกันนะคะว่ารถคันไหนที่อยู่บนโทเวให้รีบนำรถออกจากพื้นที่ก่อน10นาฬิกาวันนี้นะคะซึ่งจะมีผลในเรื่องของการย้ายต่างๆด้วยแต่มีกระแสดราม่าเหมือนกันว่าคนที่ติดต่อรถยกเนี่ยประมาณสัก400เมตรคิดเขาตั้งหมื่นนึงนะคะบางส่วนก็มองว่าซ้ำเติมผู้ได้รับผลกระทบหรือไม่นะคะในสถานการณ์แบบนี้น้ำใจของคนไทยก็ยังเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะไปกันที่พยากรณ์อากาศกันค่ะประเทศไทยนั้นเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านของตะวันตกของทางภาคเหนือส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและก็ตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมสะสมค่ะน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนั้นมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนั้นมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะ
0: วันนี้ไม่มีประกาศอะไรออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแต่ก็ยังคงมีการติดตามสถานการณ์กันตลอดกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอสมทกระทรวงดีนะคะเมื่อวานก็ มีการแถลงเรื่องของศูนย์ที่จะให้ข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็ดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะล่าสุดกรมอุตุเมื่อตอน 6:00 นที่ผ่านมาพร้อมกับข่าวยามเช้าเนี่ยก็ระบุนะคะว่าอย่างที่คุณชัยนันท์รายงานไปว่าฝนเริ่มลดลงภาคเหนือภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันฝน 60% ของพื้นที่นอกนั้นนะคะอย่างภาคอีสานเนี่ยฝนน้อยสุด 40% ของพื้นที่ค่ะขณะที่กรมชลประทานก็แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาออกมาหลังจากที่มีการเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาคือนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทเตรียมรับระดับน้ำสูงขึ้นในวันนี้นะคะแล้วก็ยังคงมีข้อมูลตั้งแต่เมื่อเย็นวานที่ผ่านมานะคะว่าน้ำไหลผ่านนครสวรรค์เนี่ย 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างนะคะคือยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งก็ได้รับผลกระทบกรมชลเขาก็เลยจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวค่ะนะคะเรียกว่าหน่วงน้ำไว้ก่อนเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างควบคุมไม่ให้ผลกระทบเนี่ยขยายวงกว้างก็เลยส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นแต่จะควบคุมไม่ให้เกินสัก18เมตรนะคะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างที่บอกไปก็คือนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกรมชลประทานขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวค่ะรวมทั้งผู้ประกอบการกิจการในแม่น้ำอย่างเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแล้วก็แพร่ร้านอาหารยกของขึ้นที่สูงค่ะเตรียมป้องกันทรัพย์สินแล้วก็ติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานจะติดตามปริมาณน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้มากที่สุด
1: ส่วนทางด้านของเขื่อนพระราม6นั้นก็ปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันนี้นะคะ29กันยายน2569ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นจะเพิ่มขึ้นประมาณ1ถึง 1.2 เมตรนะคะศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะค่ะชมกรมชลประทานนั้นได้ติดตามสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเมื่อวานนี้ประเทศไทยนั้นก็จะมีฝนตกในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกบางแห่งโดยเฉพาะของทางภาคกลางนั้นอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่ก็ประกอบกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ได้มีการติดตามแล้วก็มีการวัดปริมาณน้ำฝนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจึงมีความจำเป็นต้องเตรียมพร้อมค่ะที่จะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยเขื่อนพระราม6นั้นปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6ให้อยู่ในเกณฑ์600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันเมื่อวานนี้นะคะมาจนถึงวันนี้29กันยายน2569ก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง 1.2 เมตรค่ะโดยการระบายน้ำนั้นจะอยู่ในเกณฑ์วิกฤตทั้งนี้กรมชลประทานก็ขอให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นติดตามสถานการณ์น้ำปริมาณฝนแล้วก็การระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6นั้นอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าวและเตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าวด้วยค่ะ
0: เมื่อวานนี้ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็คณะนะคะคือคณะท่านเยอะมากเลยนะคะหลายท่านลงไปพื้นที่คลองจันทน์แล้วก็ไปช่วยพี่น้องประชาชนนำข้าวกล่องนะคะนำอาหารเข้าไปเยี่ยมแล้วก็ขึ้นไปบนแฟลตด้วยนะคะไปกันที่คือไปตอนประมาณสักทุ่มเกือบสองทุ่มแล้วก็สี่ทุ่มอีกช่วงหนึ่งภารกิจท่านนายกเนี่ยนะคะติดตามทั้งการช่วยเหลือประชาชนที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เป็นวันที่สองแล้วก็ยังไปต่อที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังจากพื้นที่หนึ่งก็ไปสู่อีกพื้นที่หนึ่งประชาชนกลุ่มหนึ่งก็กำลังรอความช่วยเหลือท่านบอกรอไม่ได้นะคะต้องไป แล้วพอเข้าไปเนี่ยท่านก็ยังไปเยี่ยมขึ้นไปในอาคารเยี่ยมพี่น้องประชาชนพูดคุยรับฟังกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลอาหารน้ำดื่มแล้วก็ยารักษาโรคให้ครบถ้วนทุกมื้อทุกวันและทุกคนนะคะสำหรับผู้ประสบภัยท่านบอกว่าอาหาร1กล่องเนี่ยอาจจะหมายถึงการประคองชีวิตได้อีก1มื้อน้ำดื่ม1ขวดอาจจะหมายถึงความอุ่นใจการได้เห็นนายกเดินเข้าไปหาอาจจะเป็นคำยืนยันว่าท่ามกลางความยากลำบากท่านนะคะเหล่านี้ไม่ได้ถูกลืมแม้ระดับน้ำจะยังลดลงไม่เร็วอย่างที่คาดหวังแต่ว่าการระบายจะต้องใช้เวลานะคะท่านก็ยังเดินเข้าไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เยี่ยมแล้วก็ยังบอกว่ารัฐบาลยังอยู่ตรงนี้จะทำงานต่อไปไม่หยุดนะคะซึ่งในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้พูดถึงหลังลงไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนแล้วก็มอบถุงยางชีพที่แฟลตคลองจันทน์ไปวันที่2ท่านก็บอกด้วยนะคะว่าได้มีการประชุมแล้วก็เร่งระบายน้ำแล้วก็ระดมสิ่งของเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแล้วท่านก็บอกว่าจากการลงพื้นที่ก็พบว่าในเรื่องของอาหารดีขึ้นเพราะท่านชูให้ดูเลยนะคะว่าข้าวเนี่ยในถุงเนี่ยนะคะคือต้องให้อิ่มเลยต้องให้เยอะๆหน่อยนะคะก่อนหน้านี้ประชาชนก็ร้องเรียนว่าไม่มีอาหารรับประทานติดต่อกันหลายวันส่วนไฟฟ้าก็สามารถกลับมาใช้งานได้ทุกอาคารนะคะขณะที่น้ำประปาก็ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากว่าห้องปั๊มน้ำเนี่ยถูกน้ำท่วมนะคะรัฐบาลก็จัดหาน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นรวมทั้งถุงยางชีพเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะคะส่วนกรณีที่มีคำถามว่าทำไมไม่เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่านก็ย้ำว่าระดับน้ำด้านนอกเนี่ยมันยังสูงอยู่สูบไปออกตอนนี้น้ำก็ไหลย้อนกลับเข้ามาจำเป็นต้องรอให้ระดับน้ำในคลองต่างๆลดลงและระบายออกสู่ทะเลก่อนนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีคือท่านบอกไม่มีฝนตกลงมาก็จะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่พร้อมกับสั่งการให้ตรวจสอบปั๊มน้ำถ้ามันชำรุดเนี่ยจัดซื้อใหม่เลยนะคะท่านบอกว่าจะใช้งบของตัวท่านเองสนับสนุนเพื่อเร่งระบายน้ำด้วยส่วนระยะเวลาการสูบน้ำออกก็ต้องใช้เวลากี่วันเรื่องนี้กรมอุตุก็รายงานว่าสักวัน2วันตอนนี้ได้แต่ขอให้ฝนอย่าตกลงมาเพิ่มนะคะรวมถึงต้องเร่งฟื้นฟูด้วยทางนี้ก็ได้กันงบส่วนกลางส่วนที่เหลือจะคืนคลังไว้สำหรับการเยียวยาตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมครม.ด้วยถึงจะมีการประกาศเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดนะคะแต่ก็จะมีการประชุมส่วนหนึ่งก็คือจะมีการพิจารณาเรื่องของงบช่วยเหลือในพื้นที่กรุงเทพด้วยในปริมณฑลที่มีการประกาศด้วยนะคะตอนนี้ทำได้ทั้งการแก้ปัญหาตอนนี้แล้วก็กระบวนการฟื้นฟูเยียวยาค่ะ
1: ค่ะสำหรับในส่วนของทางกรุงเทพมหานครเองก็มีการปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะมีการตั้งศูนย์พักพิงนั้น234แห่งและพร้อมที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่วิกฤตโดยทางด้านของนางสาวทวิดากมลเวชค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครท่านก็แถลงการนะครับเมื่อวานนี้เรื่องของการบริหารจัดการระบบของการแจ้งเตือนภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะที่ศูนย์ควบคุมป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครโดยท่านเปิดเผยนะครับว่าทางกรุงเทพมหานครค่ะได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555ค่ะให้รองรับกับการแจ้งเหตุเพื่อที่จะเตรียมเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการโดยมีการบูรณาการที่จะทำงานร่วมกันกับระหว่างการกับศูนย์เอราวัณแล้วก็ฝ่ายพัฒนาสังคมของสำนักงานเขตมีการนำส่งโรงพยาบาลในสังกัดที่ปรับรูปแบบเป็นศูนย์พักพิงผู้ป่วยเพราะมีการจัดทีมเฝ้าระวังแล้วก็ดึงข้อมูลเรื่องของการร้องเรียนผ่านทัฟฟี่ฟอนดูนะคะแล้วก็เพื่อให้เข้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ตกค้างนั้นได้ทันทีนอกจากนี้ค่ะท่านยังมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงที่จะรองรับพี่น้องประชาชนนั้นรวม234แห่งทั่วของกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันก็มีพี่น้องประชาชนเข้าพักแล้วนะครับประมาณ 7,000 คนเนื่องจากระดับน้ำในหลายจุดนั้นยังคงท่วมกว่ารถ6ล้อจะเข้าไปถึงได้นะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองตอนนี้ได้รับการสนับสนุนเรื่องของรถยกสูงแล้วก็จากทางด้านของกองทัพแล้วก็หน่วยงานเครือข่ายพร้อมประสานขอรับการสนับสนุนเพิ่มอีก15คันเมื่อวานนี้ก็เพื่อที่จะนำไปใช้ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็ปฏิบัติการรับส่งประชาชนด้วยเช่นกันขณะเดียวกันค่ะในพื้นที่ที่ประสบภัยวิกฤตนะครับอย่างเช่นเขตลาดกระบังบางกะปิมีนบุรีสะพานสูงสวนหลวงบึงกลุ่ม คลองสามวาสายไหมบางเขนหลักสี่แล้วก็ลาดพร้าวค่ะก็มีการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนั้นจัดตั้งโรงครัวสนามมีครัวกลางที่ผลิตอาหารที่ปรุงสุกค่ะไปแจกจ่ายพร้อมมีการปรับแผนเรื่องของการลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคโดยการสั่งให้ทีมนั้นลงไปแจกก็จะเน้นเรื่องของการเข้าถึงชุมชนแล้วก็พื้นที่ในส่วนลึกไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟดเคหะแล้วก็ชุมชนร่มกล้าวด้วยนะครับเพื่อการแก้ไขปัญหาของตกค้างแล้วก็ไม่ไปถึงมือของผู้ประสบภัยสำหรับกรุงเทพมหานครเองค่ะตอนนี้ก็มีการมอบหมายให้กับผู้บริหารนั้นลงพื้นที่ก็ไปประชาการร่วมกับผู้อำนวยการระดับเขตเพื่อที่จะเชื่อมโยงกลุ่มระหว่างกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับแนวโน้มสภาพอากาศนะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองก็คาดการณ์ว่าปริมาณฝนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้นจะลดลงเหลือร้อยละ30นะสำหรับในวันนี้ซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
0: กทมนั้นท่านผู้ว่าชาชาติก็ไม่ได้หลับไม่นอนเหมือนกันนะคะลงพื้นที่ทุกวันแล้วก็มีการประสานกับทางท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีทางคณะรัฐบาลตลอดเลยเพราะทำงานร่วมกันเหมือนที่ท่านนายกบอกว่าเราเป็นทีมไทยแลนด์นะคะศูนย์กระจายความช่วยเหลือโรงเรียนวิชูทิศเขตดินแดงก็พร้อมส่งต่อถุงยางชีพต่างๆถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นกันนะคะขณะที่ก็ให้ระวังเรื่องของโรคที่มากับน้ำด้วยอย่างโรคชีหนูโรคน้ำกัดเท้านะคะรวมไปถึงทางด้านการช่วยเหลือกทมเนี่ยขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนแล้วก็ส่งต่อความช่วยเหลือถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เช่นกันค่ะขณะที่หลายท่านก็เป็นห่วงว่าบางเส้นทางเป็นยังไงบ้างนะคะก็อัปเดตกันนะคะหลายๆจุดเนี่ยเรียกว่าน้ำแห้งและถนนหนทางสามารถที่จะเดินทางกันได้อย่างถนนเพชรบุรีตัดใหม่เปิดทางสัญจรแล้วนะคะกทมเองก็เร่งเคลียร์รถค้างก่อนลุยต่อสะพานคลองตันนะคะซึ่งทางด้านพลตำรวจเอกอดีตงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ระบุว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังตอนนี้น้ำลดลงเกือบหมดแล้วนะคะสัญจรขาเข้าขาออกได้ปกติแล้วเหลือแค่บางจุดที่อาจจะมีน้ำขังเล็กน้อยท่านก็บอกว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่ได้ขับได้สัญจรได้นะคะตอนนี้รถที่จอดเสียแล้วก็รถที่จอดกีดขวางขอแพงรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนเจ้าหน้าที่ทยอยเคลื่อนย้ายไปพักไว้บริเวณสวนสาธารณะแล้วก็ลานกีฬาข้างวัดภาษีเจริญสำหรับรถที่ถูกเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่นำรถไปพักไว้2จุดหลักๆนะคะก็คือจุดแรกบริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่จุดที่2ค่ะสวนสมเด็จสรานราชมณีรมย์ใกล้ฟุตแลนด์เพชรบุรีตัดใหม่บริเวณทางขึ้นลงเอกมัยเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตัวเองสามารถติดต่อขอดูรถได้นะคะที่สวนสมเด็จสรานราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อฝ่ายจราจรด้วยนะคะสน.มักกะสันติดต่อได้สอบถามจุดเก็บรถแล้วก็ขั้นตอนการรับรถคืนส่วนคนที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนหลุดหล่นหายจากน้ำท่วมก็ติดต่อได้ที่สน.มักกะสันหรือ Facebook งานจราจรสน.มักกะสันเช่นกันนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยทะเบียนหลุดนะคะบางส่วนก็ตามถนนตามริมถนนที่เป็นเหมือนคลองแต่ก่อนเนี่ยนะคะชาวบ้านหลายส่วนก็เก็บไว้ให้นะคะลองเข้าไปดูตามเพจของสำนักงานเขตก่อนที่บ้านเหมือนกันทะเบียนด้านหน้าหลุดตอนนี้จะตามหาอยู่น่าจะอยู่แถวข้างๆวัดไผ่เขียวแถวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังผู้ชมน้ำใจคนไทยมีเยอะมากนะคะช่วยกันแล้วก็อะไรที่พอจะเรียกว่าแบ่งเบาความรู้สึกกันได้ก็ช่วยกันอย่างน้อยนะคะคนที่น้ำท่วมเนี่ยเราเข้าใจมากๆเลยพอมีคนเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะก็ได้กำลังใจมีกำลังใจขึ้นมาเลยแหละนะคะเชื่อว่าทุกท่านอยากให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วค่ะ
1: ค่ะในส่วนของทางด้านพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อวานนี้ท่านก็ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่นะคะให้ไปเร่งเคลื่อนย้ายรถเนี่ยกว่า385คันที่จอดเสียอยู่ก็ไปบูรณาการร่วมกันกับทางกรุงเทพมหานครด้วยนะคะแล้วก็เร่งที่จะคืนผิวจราจรให้ทันก่อนที่จะเปิดทำการในวันพรุ่งนี้ก็คือวันพุธนั่นเองค่ะ
0: ค่ะกรุงเทพมหานครเพจโพสต์ลงไปแล้วนะคะว่าค่อยโล่งอกหน่อยเมฆฝนจางยังไม่พบมวลฝนก้อนใหญ่อ่ะขอให้ฝนจางนะคะฟ้าอาจจะครึ้มๆอยู่นิดหน่อยแต่กทม.ก็เร่งลดระดับน้ำเร่งระบายน้ำเต็มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ ในการเคลื่อนย้ายของรถที่แจ้งไปช่วงแรกรายงานไปช่วงแรกนะคะบนโทเวนะคะทางยกระดับดอนเมืองทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนก็ขอความร่วมมือค่ะท่านเจ้าของรถยานพาหนะทุกคันนะคะนี่ฝากกันไปด้วยนะคะที่นำยานพาหนะของท่านไปจอดบนโทเวกรุณาเคลื่อนย้ายยานพาหนะของท่านออกนอกพื้นที่ภายในวันนี้นะคะภายในเวลา10นาฬิกาวันนี้เนื่องจากยานพาหนะของท่านได้จอดกีดขวางการจราจรบนทางแล้วก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุถ้าพ้นเวลาไปแล้วเนี่ยบริษัทจะดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะของท่านไปบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางดินแดงนะคะซึ่งบริษัทก็จะทำการบันทึกรายละเอียดของยานพาหนะทุกคันหลักฐานที่จะนำไปรับรถนะคะก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของยานพาหนะและของผู้มารับยานพาหนะนะคะเพราะบางทีเจ้าของรถอาจจะไม่ได้มารับเองนะคะสำเนาคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์แบบฟอร์มการรับยานพาหนะของบริษัทอันนี้กรอกที่จุดรับยานพาหนะได้เลยบริษัทก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใครสงสัยยังไงสอบถามที่นะคะ call center นะคะ toway call center 1233 1233หรือ02-792-6300 02-792-6300นะคะก็จะได้ติดต่อกันจะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็เข้าไปฟื้นฟูกันด้วยค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เพื่อฟังผู้ชมคะติดตามตีค้อนร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นมากนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อในมาตรการความช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ความยากลำบากนี้พร้อมๆกับมีข้อมูลเรื่องของการรับมือในเรื่องของฟ้าฝนด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่รถแมป 4P
6: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
5: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569พี่น้องครับวันที่28กันยายนของทุกปีคือวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งเป็นวันที่น้อมรำลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงประกาศใช้ธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28กันยายน2460นับถึงปีนี้ก็ครบ109ปีพอดีครับพี่น้องโดยเมื่อวันที่28กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569โดยจัดกิจกรรมณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยก่อนถ่ายภาพร่วมกันเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเรียกประชุมด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครสั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่แล้วย้ำว่าจุดเดือดร้อนหนักต้องช่วยก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรกันอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดแล้วครับส่วนทางด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักหรือซิงเกิลคอมมานด์ในพื้นที่ก็เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดนั่นก็คือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมไปถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกกันก่อนพร้อมทั้งได้สั่งการให้เร่งระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไปเสริมในพื้นที่และจุดระบายน้ำสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเร็วที่สุดแล้วครับและในส่วนของเรื่องของการดูแลประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีก็กำชับเป็นพิเศษบอกว่าให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงและจากการลงพื้นที่พบประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นได้เห็นถึงความยากลำบากและความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไปเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือโดยนอกจากภารกิจเร่งระบายน้ำกันแล้วการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยและนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยช่วยเหลือครอบคลุมและเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรให้น้ำลดเร็วที่สุดและทำอย่างไรให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งยังได้สั่งการให้มีการเตรียมงบประมาณในเบื้องต้นเพื่อเตรียมการสำหรับการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบและในขณะเดียวกันก็ขอให้ทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดูแลอาหารน้ำดื่มและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเต็มที่นี่แหละครับคือสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอันดับแรกๆครับพี่น้องและในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทันทีพักหนี้เติมสภาพคล่องหนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายเอกนิตินิติธันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้เดิมการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและกิจการผ่านเครือข่ายสถาบันการเงินอันได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารธกส SME D Bank ธนาคารธอส Exim Bank I Bank และบสยโดยให้แต่ละแห่งเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อที่ชัดเจนแก่ลูกค้าในพื้นที่กันด้วยครับแล้วนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อสำนักงานคปภ.และภาคธุรกิจประกันภัยยังได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายก่อนแนะนำให้ดำเนินการตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน LINE SIOIC Connectเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนด้วยนะครับแล้วแจ้งเหตุทันทีที่สามารถดำเนินการได้และก็ให้เตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักงานคปภ.จะหารือกับบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อวางกรอบการช่วยเหลือเพิ่มเติมทั้งประเด็นการบูรณาการรถลากจูงร่วมกับกรุงเทพมหานครการเร่งรัดพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้รวดเร็วและเป็นธรรมและการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186ครับพี่น้องและไปตามกันที่ประเด็นเรื่องของราคาสินค้าช่วงน้ำท่วมโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งคุมราคาสินค้าช่วงน้ำท่วมย้ำว่าติดป้ายราคาให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่28กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดและกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าพร้อมกำชับร้านค้าให้ติดป้ายราคาอย่างชัดเจนกันด้วยและไม่ให้ปรับขึ้นราคาผิดปกติหากประชาชนพบเห็นก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569ส่วนในเรื่องปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบภัยนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าในเส้นทางที่รถทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงโดยล่าสุดเร่งนำอาหารสดจากจังหวัดปราจีนบุรีส่งไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่พื้นที่ลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบราว 30,000 รายได้มีการประสานนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปช่วยเหลือกันแล้วและนอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินมาตรการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดในระยะที่2โดยจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับในส่วนประเด็นเรื่องของงบกลาง 2,000 ล้านบาทเพื่อที่จะเตรียมเอาไว้ในการเยียวยาผู้ประสบภัยว่ายังไงโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3ทับ2569ถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีระเบียบในการชดเชยเยียวยาประชาชนอยู่แล้วโดยทางรัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศแหละครับ ในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นก็จะต้องพิจารณารายละเอียดตามหลักเกณฑ์ต่างๆของพื้นที่กันด้วยรวมถึงงบประมาณกลางของกรุงเทพมหานครในขณะที่ส่วนที่จำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมนั้นทางรัฐบาลพร้อมให้การช่วยเหลือก็ได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทด้วยกันเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะรวบรวมรายละเอียดพื้นที่และความเสียหายที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนกันต่อไปครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่บางพลีใหญ่เผยว่าน้ำท่วมหลายจุดเริ่มคลี่คลายกันแล้วย้ำว่ารัฐบาลดูแลอย่างต่อเนื่องกำชับช่วยกลุ่มเปราะบางให้ทั่วถึงกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายประเดิมชัยบุญช่วย

คลองสำรงโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ครับทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายในหลายจุดกันแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งระบายน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมเน้นย้ำให้ติดตามพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดและสื่อสารความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนรับทราบอย่างสม่ำเสมอทั้งสถานการณ์น้ำการให้ความช่วยเหลือและการเตรียมความพร้อมกลับเข้าบ้านเรือนเมื่อมีความปลอดภัยจากนั้นคณะของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการและก็ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ชุมชนจตุรมิตรตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยได้พบปะแล้วก็ให้กำลังใจผู้บริหารชุมชนมอบถุงยางชีพแก่ผู้แทนชุมชนและได้เข้าเยี่ยมผู้ประสบภัยตามบ้านเรือนเพื่อรับฟังปัญหาและประสานการช่วยเหลือเพิ่มเติมกันต่อไปครับพี่น้องและในส่วนของรัฐบาลนั้นได้มีการแถลงสรุปสถานการณ์น้ำท่วมเฝ้าระวังฝนเคลื่อนตัวสู่ภาคตะวันตกภาคตะวันออกเขื่อนเจ้าพระยาโครงการระบายน้ำครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประจำวันที่28กันยายน2569ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลว่าปริมาณฝนเริ่มลดลงแล้วก็ได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครและกำลังเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่และทั้งนี้ทั้งนั้นหลายจุดระบายน้ำจนสัญจรได้ตามปกติกันแล้วแต่ยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในบางชุมชนอันได้แก่เคหะคลองจันเคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราจึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆเร่งระดมความช่วยเหลือเข้าสู่จุดดังกล่าวเป็นหลักและครับควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำที่ไหลจากภาคเหนือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงจัดการได้เนื่องจากอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทางภาคเหนือยังสามารถรับน้ำได้อีกมากมายครับขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมีการผันน้ำออกข้างผ่านพื้นที่รับน้ำซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วครับพร้อมเตือนภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยครับพี่น้องในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีก็เปิดศูนย์ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศผนึกหน่วยงานสื่อสารเร่งส่งข้อมูลถึงประชาชนให้รวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึงครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE ได้แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาบางนากรุงเทพมหานครแล้วเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาให้กระทรวงดีอีกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการแต่ต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้ไปจะร่วมกับทางกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นครับทางด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็กล่าวว่าในภาวะวิกฤตหรือแม้แต่ภาวะปกติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทำงานและประสานงานกันเป็นอย่างดีกรมอุตุนิยมวิทยาน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้ง

0: รูปแบบการนำเสนอสื่อสารให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายแล้วทันเหตุการณ์กันด้วยขณะเดียวกันนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมไปถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันนับถอยหลังอีก13วันกันแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ครับซึ่งนับเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติแหละครับสำหรับตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับโดยมาจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4 Smart Smart Walk ออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดี Smart Brain ดูแลฝึกฝนทักษะทางสมอง Smart Sleep and Emotional นอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและ Smart Eat กินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อคุณผู้ฟังผู้ชมคะอย่างไรก็ตามนะคะเราตามสถานการณ์น้ำหลายจังหวัดก็ยังได้รับผลกระทบกันอยู่นะคะเพื่อนที่ระยองโอ้โหแบบไม่เคยเจอหนักขนาดนี้เลยนะคะจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วสิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือเรื่องฟ้าฝนริมน้ำแม่กลองแล้วก็คลองสาขาตั้งแต่กาญจนบุรีมาถึงสมุทรสงครามนะคะก็มีการให้ติดตามสถานการณ์เพราะว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์แจ้งระบายน้ำเพิ่ม300-400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะมารวมหน้าเขื่อนแม่กลองนะคะแล้วก็นอกจากนี้ให้ระวังน้ำทะเลหนุนสูงด้วยตั้งแต่วันนี้จนถึง4ตุลาคมนะคะเพราะว่าอาจจะมีผลต่อการระบายน้ำคุณผู้ฟังหลายท่านก็ทักทายกันมาทางเพจข่าวยามเช้านะคะแล้วก็รายงานมาด้วยอย่างคุณประพงษ์ใช่ไหมคะบอกว่าอำเภอแวงใหญ่ขอนแก่นเช้านี้ฝนไม่ตกแล้วแต่มีหมอกปกคลุมครับนะคะขอบคุณมากเลย
1: ค่ะมาดูกันถึงเรื่องของกรมขนส่งทางบกหน่อยก็ออกมาตรการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยขยายเวลาการดำเนินการด้านของทะเบียนภาษีแล้วเรื่องของการต่อใบอนุญาตสำหรับผู้ที่ครบกำหนดตั้งแต่เมื่อวันที่28กันยายนไปจนถึง30ตุลาคม2569นะคะสำหรับมาตรการตรงนี้นะคะโดยยกเว้นค่าปรับแล้วก็เงินเพิ่มสำหรับการชำระภาษีปีเรื่องของการโอนย้ายหรือว่าการเปลี่ยนสีรถนะคะผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน1ปีหรือว่า3ปีนั้นในส่วนตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าไปแจ้งกับนายทะเบียนให้ชัดเจนว่าที่ไม่ได้ต่อเนี่ยเนื่องจากเกิดอุทกภัยเกิดเหตุอุทกภัยนะคะแล้วก็รวมถึงก็จะมีการอนุโลมในเรื่องของใบรับรองแพทย์หรือว่าผลอบรม e-learning ด้วยนะคะที่หมดอายุแล้วตอนนี้นะคะสำหรับในวันที่28-29กันยายนสำนักงานขนส่งกรุงเทพพื้นที่1นะ2แล้วก็5เนี่ยขนส่งจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนั้นก็จะเปิดให้บริการเฉพาะงานจำเป็นหรือว่ารายการที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าขณะที่พื้นที่3พระขนงพื้นที่4หนองจอกแล้วก็ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการนั้นยังปิดทำการเนื่องจากมีน้ำท่วมขังค่ะก็สามารถที่จะติดต่อชำระภาษีรายปีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางเว็บไซต์ e-service.dlt.go.th หรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ค่ะ
0: ส่วนรถเสียจากน้ำท่วมย้ำกันนะคะบางคันก็ยังอยู่จุดเดิมเพราะว่าน้ำยังสูงอยู่หรือบางส่วนก็ถูกเคลื่อนย้ายไปแล้วทีนี้ท่านจะตรวจสอบรถยังไงบ้างนะคะทางกรุงเทพมหานครรวมไปถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็มีประชาสัมพันธ์นะคะท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ในเพจของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะหรือถ้ากลับมาแล้วไปดูจุดเดิมไม่เจอรถของท่านก็ไปติดต่อสน.ในพื้นที่ที่ท่านจอดรถไว้ได้โดยตรงนะคะเจ้าหน้าที่จะช่วยตรวจสอบว่ารถเนี่ยถูกเคลื่อนย้ายไปที่ไหนท่านแจ้งทะเบียนรถของท่านตำแหน่งที่จอดรถเดิมเพื่อให้ตรวจสอบได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าจุดจอดรถของประชาชนรถเสียจากน้ำท่วมมีการเคลื่อนย้ายนั้นแบ่งเป็นหลายโซนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโซนเหนือโซนตะวันออกโซนกลางโซนตะวันออกเฉียงใต้โซนใต้โซนตะวันตกนะคะบก.ก็ตำรวจนครบาลก็มีการแบ่งโซนอย่างโซนกรุงเทพชั้นกลางชั้นในบก.กรมสการตำรวจนครบาล1ก็จะดูแลรับผิดชอบเซ็นทรัลพระราม9เอสพลานาดรัชดาสะพานข้ามแยกเอกมัยหรือทางกรมสการตำรวจนครบาล5ก็โซนสาทรพระราม3สุขุมวิทนะคะก็จะรับผิดชอบมีรายละเอียดให้ด้วยอันนี้ยกตัวอย่างนะคะหรือจะเป็นโซนกรุงเทพตอนเหนือชั้นนอกแล้วก็ฝั่งตะวันออกก็จะมีนครบาล2นะคะดูแลโซนสน.สายไหมก็จะมีโซนจอดรถโซนกรุงเทพฝั่งตะวันออกนครบาล3นะคะโซนตอนเหนือชั้นนอกนครบาล4อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ยังมีโซนฝั่งธนบุรีถนนวิภาวดีจุดนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็บางส่วนด้วยก็จะมีรายละเอียดด้วยนะคะพื้นที่รับผิดชอบกองบัญชาการตำรวจจราจรก็จะมีอย่างถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณ5แยกลาดพร้าวแยกบางเขนนะคะท่านก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือจะโทรสอบถามก็ได้025153111 025153111นะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รายงานไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้ทางด้านท่านเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านในฐานะประธาน ธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเมื่อวานท่านก็ประชุมคณะกรรมการเป็นครั้งที่3ประจำปีนี้นะคะร่วมกับผู้ว่าในพื้นที่จังหวัดภาคกลางนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็สั่งเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยภาคกลางจัดทำริสก์แมปล่วงหน้า 7-10 วันเตรียมอพยพพร้อมเร่งรัดเงินเยียวยาเรียกได้ว่านะคะประชุมครั้งนี้มีข้อสั่งการให้ประเมินพื้นที่เสี่ยงจัดทำแผนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไว้ล่วงหน้ากันเลยนะคะ 7-10 วันเพื่อให้จังหวัดแล้วก็หน่วยปฏิบัติจะได้นำไปวางแผนแจ้งเตือนจัดวางกำลังพลเครื่องจักรกลเตรียมอพยพได้ตรงจุดแล้วก็ทันท่วงทีท่านนายกย้ำเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะก็จะมีรายละเอียดในการทำงานให้มีความรอบคอบแล้วก็ชัดเจนกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกำลังพลการแจ้งเตือนนะคะเตรียมจุดอพยพให้ตรงจุดแล้วก็พิจารณาทั้งน้ำเหนือเขื่อนท้ายเขื่อนร่วมกันอย่างรอบคอบแล้วก็ยังให้กรมประชาสัมพันธ์สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะจะได้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าและด้านการช่วยเหลือเยียวยาด้วยก็ให้ปภ.ประสานกรมบัญชีกลางเร่งรัดขั้นตอนเงินทดรองราชการพร้อมกับแก้ปัญหาในระดับพื้นที่เพื่อจะจ่ายเงินเยียวยาแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางให้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะขณะที่กระทรวงมหาดไทยท่านอันสิทธิสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ประชุมเช่นกันนะคะประชุมทางไกลด่วน5จังหวัดเสี่ยงทั้งปราจีนบุรีกาญจนบุรีระยองอุทัยธานีตากเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เตรียมรับมวลน้ำสั่งการอพยพเตรียมเสบียงศูนย์พักพิงเพื่อรองรับประชาชนหลายพื้นที่ยังอยู่ในสภาวะยากลำบากในท่ามกลางน้ำท่วมนะคะขอส่งกำลังใจแล้วก็นะคะดูแลกันทางการจะทยอยเข้าไปช่วยเหลือค่ะเดี๋ยวส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกานะคะเรามาเจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาล1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลงกรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงไทยคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลง
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนก่อน
3: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ